0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
3: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการแล้วก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการกบสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับระดับชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
2: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
4: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็จ จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
2: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
1: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
6: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมเรื่องความเสียหายต่อผู้อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุกพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
5: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
7: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
5: ข ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม

0: บริการลูกค้า020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
2: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แต่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์ เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: หน่วยข่าวกรองภัยในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทั้งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตารีแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูยิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจำเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลนาไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียนซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.และประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต 21 23 12 21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา10นาฬิกาจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้มันไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวอลเลย์บอลหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนซิลิกิตสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อย ละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
2: 1นาทีกับกปท.สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ
11: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
12: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดี ที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาพร้อมกับการได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องดูอะไรแล้วดูใจของเราดีกว่าเมื่อเราหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละเมื่อเรานึกเจริญทั้งสามรอบแล้วก็ให้นึกเอาพุทโธคำเดียวพุทโธคำเดียวก็ให้ถือว่าในพุทโธที่เรานึกนั่นแหละกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมกันอยู่นั่นแหละคือเป็นอุบายมาให้จิตใจเราแส่สายไปภายนอกให้จิตใจมารวมมาสงบตั้งมั่นอยู่ในกายวาจาจิตของเราเองธรรมดาใจของคนเราที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่นั่นมันชอบคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรไปภายนอกไม่ค่อยจะได้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านให้ปล่อยวางเรื่องราวอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นแม้มันจะมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารนี้ก็ตามให้จิตใจเราเฉยๆไว้อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าเราเจ็บเราปวดแข้งขาหน้าหลังอะไรไม่ต้องเกี่ยวอันนั้นมันเป็นขันธมารคำว่าขันธมารมารคือขันธ์ได้แก่ตัวของคนเรานั่นแหละธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันเป็นตัวมารสำคัญถ้าร่างกายอยู่ดีสบายก็เพลิดเพลินไปอีกอย่างหนึ่งว่าเราคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายทีนี้ถ้ามันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นก็เอาละมันกลัวมันเจ็บมากเกินไปหรือโรคภัยไข้เจ็บเก่าที่มีอยู่แล้วเรานั่งสมาธิภาวนามันจะกำเริบขึ้นมาอันนี้ล่วงแล้วแต่สังขารมารกิเลสมารไม่ให้จิตใจไปปรุงแต่งทำใจให้เป็นหนึ่งเรียกว่าพุทโธแปลว่าจิตผู้รู้ดวงจิตผู้รู้โยที่ไหนในปัจจุบันนี้ก็ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในการนึกการนอนพุทโธนั้นท่านก็ให้กำกับที่ลมหายใจเข้าออกเป็นนิมิตหมายเรียกว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้วยและเอาคำว่าพุทโธหรือธรรมต่างๆที่ท่านอธิบายไว้นั้นก็เป็นอุบายอันหนึ่งเพื่อจะได้แก้ไขจิตใจที่มีความลังเลสงสัยในข้ออัดข้อธรรมใดๆก็จะได้รู้จักการปล่อยวางเลิกละออกไปคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเสียก่อนถ้าจิตมันยังซ่านไปฟุ้งไปเรียกว่าจิตไม่รวมไม่เป็นหนึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆม จะเป็นอะไรอะไรก็ต้องยอมตายไว้ดูพระพุทธเจ้าของเราวันพระองค์นั่งใต้ร่มไม้โพธินั้นพระองค์ตั้งใจว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆอีกแล้วการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้เรียกว่าเอาตายสู้ถ้าไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเอาที่นั่งนั้นแหละเป็นที่ตายจะไม่ลุกไปแสวงหาอาหารบิณฑบาตมาเลี้ยงชีพอีกต่อไปเว้นเสียแต่จิตใจสามารถอาหารต่อสู้กับกิเลสมารสังขารมารให้เด็ดขาดลงไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นแหละจึงจะไปจึงจะลบไปมาได้แม้เลือดเมื่อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายพระองค์ก็ยอมตายแต่ด้วยกำลังจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จสิ้นไปคือไม่หลงไปตามมารกิเลสความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายฟุ้งซ่านลำคาญไม่เอาทั้งนั้นเลิกทิ้งละทิ้งหมดจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุกามทั้งโลกไม่มีที่ใดที่พระองค์จะเลิกละไม่ได้พระองค์ตัดเลิกละหมดสิ้นลงไปจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าโลกแจ้งพระนิพพานถึงนิพพานอยู่ในนิพพานอันเป็นสถานที่ปลอดภัยอันตรายหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็เรียกว่าเป็นผู้หมดกิเลสละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดสิ้นเรื่องฟุ้งซ่านลำคาญอย่างแต่ก่อนมาก็หมดไปสิ้นไปเราทุกคนถ้าหากว่าเราตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นเราต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจอย่างน้อยให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนหรือจะเอาให้มันเสร็จสิ้นลงไปก็กิเลสราคะมีอยู่ที่ไหนเลิกละปล่อยวางให้หมดสิ้นกิเลสโทสะความขัดเคืองในจิตในใจยังมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นกิเลสอวิชชาความไม่รู้ความหลงในจิตมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นลงไปเรื่องต่างๆมันก็สงบจิตสงบใจลงไปได้หมดทุกอย่างทุกประการเดี๋ยวว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นกิเลสมันอยู่ที่ใจใจคนเราใจดวงผู้รู้ผู้คิดผู้นึกนั่นแหละมันเป็นตัวกิเลสอันสำคัญกิเลสทั้งหลายมันก็แทรกซึมอยู่ในใจนั้นใจอันนั้นมันก็มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดร่างยึดกายยึดชาติยึดตระกูลยึดถือไปหมดทุกอย่างทุกประการไม่ให้มันไปยึดถืออะไรพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจนี้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงเดียวทำความเพียรเพ่งโยในใจอันนี้ตลอดกาลร่างกายยืนก็ภาวนาพุทโธได้ร่างกายเดินก็ภาวนาพุทโธได้ร่างกายนอนยังไม่หลับก็ภาวนาพุทโธนั่นแหละ คำว่าพุทโธหรือว่าอุบายอื่นใดก็เหมือนกันคือเป็นอุบายเพื่อความยึดเหนี่ยวในจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้หลงไหลไปตามเรื่องต่างๆสงบกายลงไปสงบวาจาลงไปสงบจิตดับสังขารวิญญาณกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายแหล่ออกไปให้หมดสิ้นจิตใจเอามันแจ้งใสสะอาดโยภายในอย่างนั้นทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าตาดูหูฟังอะไรก็ตามจิตต้องมีสติอยู่เสมอจิตต้องมีสมาธิตั้งมั่นอยู่เสมอจิตต้องมีปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตนอยู่ตลอดเวลากิเลสมารทั้งหลายมันจะเอาอะไรมาหลอกลวงก็ไม่ให้ลุ่มหลงไปเดี๋ยวว่าวางเฉยทุกอย่างแม่มันจะตายเวลานี้ก็ให้ใจมันเฉยได้ธาตุดินมันตายช่างมันเป็นไรธาตุน้ำมันตายช่างมันเป็นไรธาตุไฟธาตุลมมันตายช่างมันแม้มันจะไม่ตายเดี๋ยวนี้มันก็จะต้องไปตายข้างหน้าอายุไม่ถึงพันปีร้อยปีก็ไม่ค่อยจะถึงอย่ามาห่วงอะไรอะไรอีกพุทธโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในตัวในใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในใจนี้ตลอดเวลาอะไรอะไรที่มันเกิดมีขึ้นก็อย่าได้วันไหวลุ่มหลงมัวเมาไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมจิตอย่าได้มาหลงสมมุติอันนี้โลกนี้เป็นโลกสมมุติเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาก็สมมุติว่าตัวเราของเรากายเราจิตเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ไปตามเรื่องนั่นคือว่ามันเป็นความหลงสมมุติโลกเขาสมมุติให้อย่างใดก็หลงไปอย่างนั้นอย่าได้หลงมัวเมาไปพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่แหละสังโฆก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่แหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในมันเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดก็อย่าไปคิดว่าเราเจ็บปวดแข้งก็แข้งมันเจ็บช่างมันปวดขาก็ช่างมันขามันปวดมันมึนชาอะไรก็ตามเฉยไว้ทีเดียวพุทโธอยู่ในใจพุทธะรู้รู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่ยึดหน้าถือตาไม่รู้ไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราวัตถุเข้าของใดๆที่เป็นของเราไม่ให้มันไปหลงไปยึดเรียกว่าเลิกละออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่จิตใจดวงผู้รู้ผู้แจ้งอยู่ภายในมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตัวเองคนอื่นผู้อื่นเขาจะเกิดเป็นเรื่องของเขาเขาจะแก่เจ็บไข้ตายเป็นเรื่องของเขาจิตใจของเราก็ให้อยู่ที่ตัวเรานี่นะใจเรานี้สงบอยู่ที่นี้ตั้งมั่นอยู่ที่นี้มีปัญญารอบรู้อยู่ในกองสังขารนี้ไม่ให้จิตใจดวงนี้ลุ่มหลงมัวเมาดิ้นรนไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่เอาทั้งนั้นเอกังจิตตังเอาจิตเป็นดวงเดียวเป็นหนึ่งโยภายในเอโกธรรมโมเอาธรรมอันเดียวเอกังจิตตังเอาจิตอันเดียวให้สงบระงับอยู่ที่นี้เรียกว่าปัจจตังเว เวทิตโพวินโยหิวินโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึ่งมาลูกแจ้งปัจจตังจำเพาะจิตใจดวงผู้รู้โยภายในร่างกายสังขารมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดช่างมันอย่าไปเย็บไปถือมันเจ็บมันก็ไม่เลยตายไปได้มันแก่มันก็ไม่เลยตายไปได้เจ็บอย่าไปหลงยึดถืออะไรทั้งนั้นเรียกว่าจิตใจดวงผู้รู้ก็จะแจ้งใสสะอาดอยู่ภายในจิตใจของตัวเองความทุกข์ความเดือดร้อนตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอัวพันตามโลโยทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจดวงผู้รู้เป็นรู้ว่าลมลมออกมาใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจดวงเดียวนั่นแหละมันเป็นผู้รู้อยู่ภายในจงตั้งใจรวบรวมกำลังจิตกำลังใจดวงนี้ให้มีสติความระลึกได้ให้มีสมาธิตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดในจิตใจอันนั้นแก้ไขสถานการณ์ต่างๆทั้งหมดไม่ให้มันมายุ่งเหยิงจิตใจไม่ไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจภาวนาอยู่ในใจนั่นเองเป็นจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามเรื่องต่างๆเมื่อจิตไม่หลงไหลไปกับสิ่งใดๆจิตใจก็เย็นสบายนั่งก็สบายอยู่ในใจเดินก็สบายอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็สบายอยู่ในใจมีเรื่องที่จะพูดจะทำอะไรจิตใจก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลายมีสติอยู่ในตัวมีสติอยู่ในใจมีสมาธิอยู่ในตัวในใจมีปัญญามีญาณอันวิเศษละกิเลสราคะให้หมดไปละกิเลสโทสะให้หมดไปสิ้นไปละกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาให้หมดไปสิ้นไปไม่ให้มีกิเลสกองไหนมายุ่งเหยิงอยู่ภายในใจนี้เรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสอย่างหยาบก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างกลางก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างละเอียดละออย่างไรก็เลิกละทิ้งทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้จิตใจอย่าได้มาหลงยึดเอาถือเอาเขาเป็นเพียงธาตุสี่ขันธ์ห้าตามธรรมดาอยู่อย่างนั้นเองเมื่อจิตใจดวงนี้ไม่มาเกี่ยวเกาะกังวลวุ่นวายร่างกายสังขารเขาก็สบายอยู่ตามหน้าที่ของเขากิเลสมารสังขารมารในจิตในใจมันก็ไม่วุ่นวายได้เพราะจิตตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในจิตนั้นเมื่อจิตสงบแน่วแน่มั่นคงอะไรอะไรก็สงบหมดแต่ถ้าจิตนี้ไม่สงบระงับว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็จะวุ่นวายตลอดกาลเพราะจิตกิเลสมันพาไปจิตกิเลสมันพาอยู่จิตกิเลสไม่เลิกไม่ละไม่วางเวลาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีในจิตใจของเรานี้ท่านว่าให้ไม่ไปที่ไหนข้างหน้าก็ไม่ไปข้างหลังก็ไม่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำไม่ไปไหนจิตใจดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่ที่ไหนก็รวมจิตใจลงไปที่นั้นเนี่ยว่าสงบยิ่งนิ่งอยู่แน่วอยู่มั่นอยู่คงอยู่เหมือนแผ่นดินเรียกว่าจิตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยนั่งอยู่นี่แหละเขาไม่ได้มีความทุกข์ความร้อนประการใด ขาเป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเองใครจะเอาสิ่งโสโครกปฏิกูลมาทิ้งใส่กองเท่าภูเขาใหญ่กว่าภูเขาก็เป็นเรื่องของเขายึดเราไม่ต้องไปยึดไปถือเพียงว่าเฉยอยู่ในใจเมื่อวางเฉยเหมือนแผ่นดินเหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินแล้วจิตมันก็จะสบายเป็นสุขอยู่ภายในเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวระลึกโยภายในตัวภายในใจนี่แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิจิตตั้งมั่นมีปัญญารอบรู้ในโลกรอบรู้ในกองสังขารไม่ได้เก็บเอาอะไรมาเป็นยั่วใยในจิตใจอีกเรียกว่าจิตมันกล้าหาญชาญชัยระลึกดูโยได้ในตัวในใจของตนเองคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลการปฏิบัติภาวนานั้นคนอื่นจะมาช่วยภาวนาให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตไม่ได้ไปภาวนาละกิเลสให้สาวกสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปภาวนาละกิเลสของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก็แล้วกันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปละกิเลสความโกรธให้ละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงไม่ได้เปรียบอุปมาเหมือนคนเราหิวอาหารเราจะให้คนอื่นรับประทานตัวเราไม่รับประทานมันก็หิวอยู่นั่นการภาวนาละกิเลสนี่ก็คล้ายกันเราต้องเลิกต้องละต้องปล่อยต้องวางออกไปอย่าได้ดิ้นรนไปตามอำนาจกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสในใจของคนเรานั้นท่านว่าตัณหาความดิ้นรนไม่มีเมืองพอนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองยังเต็มในฤดูฝนแต่ตัณหาในจิตใจมนุษย์คนเรามันไม่พอไม่อิ่มไม่พอลุ่มหลงแล้วก็ลุ่มหลงอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นท่านจึงว่าตัณหาอย่าได้ตามมันไปสงบกายสงบใจสงบวาจาอยู่ภายในจิตใจดวงผู้รู้นี่อยู่ในตัวจิตใจก็จะเยือกเย็นสบายคนเราถ้าใจสบายแล้วกายมันไม่ว่าอะไรโลกประคันร่างกายเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่มีจิตมีใจประการใดที่มันว่าวุ่นวายอยู่มันเรื่องของจิตใจไม่สงบทั้งนั้นถ้ามาภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับเยือกเย็นสบายแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลแล้วนั่งที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่ภาวนาชุ่มเย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งนั้นไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานใดๆเป็นหน้าที่ของมนุษย์มีมือก็ทำงานเขียนหนังสือมีเท้าก็เดินทางมีตาก็ดูมีหูก็ฟังแล้วพิจารณาลงสู่หลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังร่างกายสังขารของคนเรานี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แหละเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันก็ยังทุกข์อยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ภาวนาตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะในใจนี้ให้หมดสิ้นก็จะมาเดือดร้อนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นจงเลิกและปลดปล่อยตัดกระแสต่างๆออกไปตัวกูไม่มีตัวข้าไม่มีตัวเราของเราไม่มีอะไรทั้งหมดมันเป็นของโลกเขา โลกเขาลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้ต่างหากจิตใจของเราอย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาดังเขาอีกต่อไปมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตมีจิตใจอันไม่ไหวหวั่นท่านพึงเปรียบเหมือนอย่างว่าพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินอะไรก็ตามจิตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินแล้วก็สู้กิเลสมารสังขารมารได้หมดละกิเลสออกไปได้หมดแต่ถ้าไม่สงบระงับว่าวุ่นไปกับอารมณ์กิเลสแล้วก็ได้เฉวะหลงไหลอยู่อย่างนั้นเองบัดนี้เวลานี้ไม่จิตใจดวงไหนมาลุ่มหลงมัวเมาในรูปในนามในกายในจิตของเราจงปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายออกไปให้หมดสิ้นยังจิตใจดวงผู้รู้ภายในให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมไม่ให้จิตใจดวงนี้เล่ร่อนวุ่นวายดิ้นรนไปตามกิเลสกามวัตถุกามจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีกำลังมีความสามารถอาจหารไม่ให้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายเราจะมากลัวตายอยู่หรือพระพุทธเจ้าท่านวางเฉยได้ทุกอย่างเราจะมาไม่วางเฉยยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรายึดเธอแล้วเอาไปได้แค่ไหนคนเขาที่ตายไปก่อนพวกเราเขาเอาอะไรไปเนื้อหนังบางสังกระดูกเส้นเอ็นของเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เมื่อถึงเวลาเราท่านทั้งหลายแตกดับตายมันก็เหมือนกันเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้นเหตุนั้นบัดนี้เวลานี้จงปล่อยวางรู้เท่าทันอย่าได้มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนเลยยังจิตยังใจให้ผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในธรรมปฏิบัติเมื่อจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายอยู่ในธรรมปฏิบัติแล้วก็จะเย็นทั้งกายเย็นทั้งวาจาเย็นทั้งจิตทั้งใจเรื่องราวเล่าร้อนย่อมไม่มีมีแต่ความสุขจิตสุขใจเท่านั้นเองนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็เมด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทานาสีริสเนจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนโสขัง

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0904

รมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่33เรื่องแสดงธรรมที่พุทธคยาประเทศอินเดียเรื่องวิถีจิตสู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระราชสังวรยานหรือหลวงพระพุทธานิโยได้แสดงธรรมวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2538ว่าณสถานที่แห่งนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราภายหลังจากที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยามาทุกรูปทุกแบบและได้ไปศึกษาในสำนักอาจารย์ต่างๆสำนักอาจารย์ใดฤาษีตนใดที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเก่งที่สุดในส

สงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานอยู่ภายในจิตเพียงอย่างเดียวและจุดหมายของการปฏิบัติก็เพื่อสร้างชื่อเสียงเป็นอันว่าคณาจารย์หรือนักปฏิบัติในสมัยนั้นยังถูกโลกธรรมหรือเอาโลกธรรมเทิดไว้บนศีรษะเพราะยังติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขการปฏิบัติก็มุ่งที่จะสร้างบารมีให้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นที่นิยมนับถือของปวงชนในยุคสมัยนั้นจึงอยู่ในลักษณะการปฏิบัติเพื่อแสวงหาลาภผลแสวงหาบริวารไม่ได้มุ่งเพื่อความหลุดพ้นโดยตรงแต่จะด้วยประการใดก็ตามการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นก็เป็นการสร้างบารมีเพราะความเข้าใจของคนในยุคสมัยนั้นความสำเร็จที่เขาพึงประสงค์อยู่ตรงที่ว่าในเมื่อปฏิบัติเคร่งครัดบำเพ็ญตบะแจกล้าพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์หรือพระเจ้าที่เขานับถือจะประทานพรให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งสุดแท้แต่เขาจะตั้งปณิธานความปรารถนาไว้อย่างไรก็เป็นอันว่าการปฏิบัติก็เพื่อมุ่งลาภผลชื่อเสียงให้เป็นที่ประทับใจของคนในยุคสมัยนั้นการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสร้างกิเลสเขาเอาโลกธรรมเทิดไว้บนศีรษะแต่เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ทรงศึกษาในสำนักของคณาจารย์นั้นๆเข้าไปศึกษาในสำนักอาจารย์ใดอาจารย์นั้นก็หมดภูมิคือหมดภูมิที่จะสอนพระองค์อีกต่อไปเช่นยังไปศึกษาในสำนักของอารรดาบทอุทกดาบทก็สอนพระองค์ได้เพียงฌาน4คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานเท่านั้นเมื่อถึงฌานขั้นนี้แล้วอาจารย์ทั้งสองก็บอกว่าหมดภูมิแล้วไม่มีอะไรจะสอนท่านอีกต่อไปขอให้ท่านอยู่ในสำนักเพื่อช่วยสั่งสอนประชาชนอบรมศิษยานุศิษย์ต่อไปเถิดเมื่อพระองค์ได้พิจารณาดูโดยรอบคอบแล้วคือพระองค์สังเกตอย่างนี้ในขณะที่จิตของพระองค์อยู่ในสมาธิฌานขั้นที่4ร่างกายตัวตนหายไปหมดมีแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างแต่จิตอาศัยความสว่างเป็นอารมณ์ความรู้สึกยินดีไม่มีความรู้สึกยินร้ายไม่มีคณาจารย์เหล่านั้นจึงถือว่าเขาหมดกิเลสแล้วแต่เมื่อพระพุทธองค์ได้ไปศึกษาจนจบหลักสูตรของคณาจารย์ดังกล่าวในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิมองหากิเลสตัวใดไม่มีเป็นจิตบริสุทธิ์สะอาดแท้จริงแต่ยังไม่เป็นอมตะเพราะเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ความยินดียินร้ายมันก็ยังปรากฏอยู่ในจิตพระองค์จึงพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามันยังไม่ถึงที่สุดถ้าหากว่าเราหมดกิเลสอย่างแท้จริงอยู่ในสมาธิเป็นอย่างไรกิเลสไม่มีเมื่อออกจากสมาธิแล้วกิเลสก็ต้องหมดไปสิ่งที่สอนแสดงให้พระองค์รู้ว่าพระองค์ยังมีกิเลสอยู่ก็คือพระองค์ยังมีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วก็ยังยึดมั่นอยู่ในสังขารร่างกายว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาดังนั้นพระองค์จึงตัดสินพระทัยอย่างแน่วแน่ว่าอย่างทรงไม่สำเร็จภายหลังที่พระองค์ทรงรับหญ้าคา8กรรมของสุทธิยพราหมณ์กุสะแปลว่าหญ้าคาคาแปลว่าข้องติดมาตอนนี้พระองค์ทรงเอาหญ้าคา8กรรมมาขดเป็นบัลลังก์ประทับนั่งมุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติโดยไม่มุ่งผลประโยชน์อันใดในด้านวัตถุธรรมมุ่งแต่เพียงจะดำเนินไปสู่การตรัสรู้คือความหมดกิเลสสู่ความเป็นพระอรหันต์เท่านั้นจึงได้ชื่อว่าเอาโลกธรรม8มารองนั่งแทนที่จะเอาเทิดไว้บนศีรษะดังก่อนคราวนี้เอาโลกธรรมมารองนั่งพระองค์ประทับนั่งอย่างไรเราเคยเห็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิอย่างไร
พระองค์ก็ประทับนั่งอย่างนั้น

ธิบายทีนี้เมื่อพระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิเป็นที่เรียบร้อยพระองค์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคือกำหนดรู้ที่จิตของพระองค์เพียงทายเดียวไม่ได้สนใจกับสิ่งใดๆแต่ในช่วงขณะจิตนั่นเองพอพระองค์มาวิตกว่าเราจะเริ่มกันที่จุดไหนอติตารมณ์คืออารมณ์ในอดีตได้ผุดขึ้นมาในพระทัยของพระองค์ทำให้พระองค์ทรงรำลึกถึงเมื่อสมัยยังเป็นพระกุมารพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพระพี่เลี้ยงนางนมผูกพระอู่ให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าในช่วงที่พี่เลี้ยงนางนมหรือคนทั้งหลายเขาเพลิดเพลินในการดูมหรสพดูพิธีแรกนาขวัญพระองค์ถูกปล่อยให้บรรทมอยู่ในพระอู่ใต้ต้นว่าแต่เดียวดาย

การคลุกคลีจากผู้คนนั่นเองพระองค์ผู้เป็นพระกุมารน้อยๆทรงวิตกถึงลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์นับว่าพระองค์ได้สำเร็จปฐมฌานตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อพระองค์มารำลึกถึงที่ตรงนี้พระองค์ก็ได้ความรู้ตัวขึ้นมาว่าจุดเริ่มของการปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้คือเรากำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์เพื่อกำหนดให้รู้ความเป็นจริงของร่างกายแล้วพระองค์ก็มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกวิธีการของพระองค์นั้นเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้อยู่เท่านั้นแต่เพราะอาศัยที่กายกับจิตของพระองค์ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เมื่อจิตอยู่ว่างๆสิ่งที่จะปรากฏเด่นชัดก็คือลมหายใจเพราะอาศัยที่พระองค์เคยบรรลุปฐมฌานมาแล้วจิตของพระองค์จึงจับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่พระองค์เพียงมีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจไม่ได้บังคับลมหายใจไม่ได้บังคับจิตให้สงบปล่อยไปตามธรรมชาติแต่พระองค์กำหนดเอาพระสติอย่างเดียวรู้ที่จิตบางครั้งลมหายใจปรากฏว่าหยาบคือหายใจแรงขึ้นพระองค์ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติในบางครั้งลมหายใจค่อยๆละเอียดขึ้นคล้ายๆกับจะหยุดหายใจพระองค์กลัวว่ามันจะเลยเถิดเมื่อกระตุ้นเตือนจิตให้มีความหยาบขึ้นลมหายใจก็เด่นชัดขึ้นเมื่อกำหนดรู้ลมหายใจอย่างไม่ลดละแล้วพระองค์ไม่ได้นึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดเพียงแต่กำหนดรู้เฉยอยู่เท่านั้นปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของจิตเมื่อหนักเข้าจิตยึดลมหายใจอย่างเหนียวแน่นในบางครั้งพระองค์จะมองเห็นลมหายใจวิ่งออกวิ่งเข้าเป็นท่อยาวสว่างเหมือนหลอดไฟนีออนหนักเข้าพอจิตสงบละเอียดไปในระหว่างอุปจารสมาธิจิตของพระองค์วิ่งเข้าไปสว่างนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายไปรวมตัวอยู่ในท่ามกลางระหว่างทรวงอกความสว่างสวัยแผ่ซ่านออกมาทั่วร่างกายพระองค์มีความรู้สึกประหนึ่งว่าความสว่างได้ครอบคลุมพระกายของพระองค์อยู่ในช่วงนั้นพระองค์เกิดความรู้ความเห็นอาการ32ที่เรายึดมาเป็นบทสวดมนต์ในปัจจุบันนี้อายังโขเมกาโยกายของเรานี่แลอุทังปาดัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเจสะมัทธกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนานัปปการัสสะสุกิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัตถิมาสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนะข้าคือเล็บทั้งหลายดันตาคือฟันทั้งหลายตะโจคือหนังมังสังคือเนื้อนะห้ารูคือเอ็นทั้งหลายอัฐิคือกระดูกทั้งหลายอธินินชังเยื่อในกระดูกวักกังม่ามหาได้ยังหัวใจยักกะนังตับยิโลมะกังผังผืดปิหากังไตปภาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตังกุนังไส้น้อยอุดริยังอาหารใหม่กรีสังอาหารเก่ามัทเจมัทลุงกังเยื่อในสมองปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดบุบโบน้ำเหลืองโลหิตัง

านิกาน้ำมูกและสิกาน้ำไขข้อมุตตังน้ำมูดเอวมะยังเมกาโยกายของเรามีอย่างนี้อุทังปาดัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเจสะมัทกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนานปการัสสะสุกิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลความรู้อันนี้พระพุทธองค์ได้รู้เห็นก่อนการตรัสรู้แล้วกลายเป็นกายคตาสติสูตรที่เราผู้ปฏิบัติยึดเป็นแนวทางแห่งการพิจารณาอสุภกรรมฐานเมื่อจิตของพระพุทธองค์ไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายทำให้พระองค์รู้ความเป็นจริงของร่างกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวคือพระองค์มองเห็นหัวใจกำลังเต้นฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมองเห็นปอดกำลังสูดอากาศเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นตับกำลังแยกเก็บอาหารส่วนละเอียดไว้ไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นตับอ่อนกำลังทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหารและนำเอากรดมาช่วยย่อยอาหารทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พระองค์รู้ทั่วหมดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะจิตเดียวแล้วพระจิตของพระองค์ก็วิตกอยู่กับสิ่งเหล่านี้กำหนดรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งจิตละเอียดลงไปกายจางหายไปยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในจักรวาลนี้รู้สึกว่ามีแต่จิต

เป็นอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้ที่ตนรู้อยู่ที่จิตอัตตาหิอัตโนนาโถจิตมีตนเป็นของตนเมื่อจิตของพระองค์ไปดำรงอยู่ในสมาธิขั้นจตุตฌานนานพอสมควรต่อแต่นี้ไปจะได้ลำดับองค์ฌานปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกหมายถึงจิตไปรู้อยู่กับสิ่งหนึ่งหรือบางทีรู้เฉพาะในขณะจิตเพียงอย่างเดียวแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งคือจิตรู้อยู่ที่จิตอันนี้เป็นปฐมฌานทุติยฌานจิตไม่ได้ยึดสิ่งรู้แต่รู้อยู่ที่ตัวเองแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีปีติมีสุขแล้วก็มีเอกคตาเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปปล่อยวางปีติยังเหลือแต่ความสุขก็อยู่ในฌานที่3ตอนนี้จะรู้สึกว่ากายละเอียดค่อยๆจางไปแต่ยังปรากฏอยู่จิตจะเสวยสุขในปีติอย่างล้นพ้นซึ่งจะหาความสุขใดเปรียบเทียบไม่ได้เลยแล้วในขณะที่สุขกายก็หายไปความสุขก็พลอยหายไปด้วยยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างสวยอยู่อย่างนั้นจิตเป็นหนึ่งคือเอกคตาแล้วก็เป็นกลางโดยเที่ยงธรรมซึ่งเรียกว่าอุเบกขาขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าฌานที่หนึ่งประกอบไปด้วยองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาฌานที่2ประกอบไปด้วยองค์3คือปีติสุขเอกคตาฌานที่3ประกอบไปด้วยองค์2คือสุขกับเอกคตาฌานที่4ประกอบไปด้วยองค์2คือเอกคตากับอุเบกขาเป็นอันว่าในช่วงนั้นจิตของพระองค์ดำรงอยู่ในจตุตถฌานเมื่อเข้าถึงจตุตถฌานแล้วแทนที่จะก้าวหน้าไปอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่พอขยับจะเคลื่อนออกจากฌานที่4วกไปสู่สัญญาเวทยตนิโรธคือเข้านิโรธสมาบัติจิตอยู่ในนิโรธสมาบัติดับความสว่างจิตรู้อยู่ในจิตอย่างละเอียดสัญญาเวทนาดับไปหมดแต่ก็ยังมีเหลือรู้อยู่เพียงนิดเดียวเท่านั้นสัญญาเวทยตนิโรธเป็นฐานสร้างพลังจิตคือพลังสมาธิพลังสติปัญญาเพื่อเตรียมก้าวขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตระเมื่อจิตของพระองค์ดำรงอยู่ในสัญญาเวทยตนิโรธสร้างพลังเพียงพอแล้วจิตเบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งสามารถแผ่รัศมีสว่างสวยครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดไม่มีสิ่งใดจะปิดบังจิตดวงนี้พระจันทร์พระอาทิตย์แม้จะส่องแสงลงมาสู่โลกก็ส่องไปได้เฉพาะที่ไม่มีสิ่งกำบังแต่จิตของพระองค์นั้นส่องสว่างไปทั่วหมดทุกคนทุกแห่งไม่มีสิ่งกำบังไม่มีอะไรที่จะปิดบังดวงจิตดวงนี้ได้มองทะลุจนกระทั่งบาดาลถึงพิภพพญานาคมองทะลุจนกระทั่งพื้นแผ่นดินพระองค์สามารถกำหนดความหนาของแผ่นดินได้84,000 โยชน์ในช่วงนั้นทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกโลกตามความหมายในทางธรรมะมีอยู่3โลกยมโลกได้แก่โลกเบื้องต่ำคือต่ำกว่าภูมิมนุษย์และภูมิสัตว์เดรัจฉานลงไปได้แก่ภพของพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายสัตว์นรกอันนั้นเรียกว่ายมโลกมนุษย์โลกได้แก่แดนเป็นที่อยู่ของมนุษย์และสัตว์ผู้มีกายมีใจเทวโลกได้แก่แดนเป็นที่อยู่ของเทวดาตั้งแต่เทวดาชั้นจาตูมสูงสุดจนกระทั่งพรหมชั้นอกนิฐาพรหมพระองค์รู้พร้อมในขณะจิตเดียวทั้งยมโลกมนุษย์โลกเทวโลกและเกิดความรู้ต่อไปอีกทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีประเภทต่างๆกันอันนี้พระองค์ยังไม่ได้คิดเช่นนั้นเป็นแต่มองเห็นความแตกต่างของสัตว์และมนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์พูดผีปีศาจเปรตอสุรกายทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็รู้กฎของกรรมเป็นสิ่งจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆรู้กิเลสคืออวิชชาที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลาย
ต้องทำกรรมแต่ในขณะที่รู้นั้นพระองค์รู้นิ่งอยู่เฉยๆทรงรู้จนกระทั่งเหตุรู้ทั้งปัจจัยรู้ความเป็นไปของมวลหมู่สัตว์ทั้งหลายในจักรวาลนี้แต่จิตดวงนี้คิดไม่เป็นพูดไม่เป็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เห็นแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้พร้อมหมดทั้งเรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายานบันทึกไว้พร้อมไม่มีขาดตกบกพร่องตามนิสัยของพระสัพพัญญูอันนี้เป็นการตรัสรู้ของพระองค์พระพุทธองค์ตรัสรู้ในขณะที่จิตไม่มีร่างกายตัวตนซึ่งแม้ไม่มีร่างกายตัวตนจิตสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ว่าพูดไม่เป็นคิดไม่เป็นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจิตของเรานี่จะคิดได้ต่อเมื่อยังมีสัมพันธ์อยู่กับร่างกายเมื่อแยกออกจากร่างกายออกไปแล้วไม่มีเครื่องมือจึงคิดไม่เป็นความคิดมันเกิดจากประสาทสมองจิตไม่มีร่างกายตัวตนไม่มีรูปไม่มีร่างจึงไม่มีมันสมองที่จะใช้ความคิดเพราะฉะนั้นรู้เห็นอะไรก็ได้แต่นิ่งแต่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดไม่มีขาดตกบกพร่องเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นโลกวิถูละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วจิตของพระองค์ถอนออกจากสมาธิขั้นนี้มาพอมารู้สึกว่ามีกายตอนนี้ได้เครื่องมือแล้วจิตของพระองค์จึงมาพิจารณาทบทวนถึงสิ่งที่รู้เห็นนั้นซ้ำอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนาสมพิจารณาเรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณการรึกชาติหนหลังได้ตั้งแต่ชาติหนึ่งชาติสองชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านไปจนถึงไม่มีที่สิ้นสุดว่าพระองค์เคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างกว่าจะได้มาถึงการตรัสรู้นี้นอกจากพระองค์จะรู้เรื่องของพระองค์เองแล้วยังสามารถรู้เรื่องของคนอื่นสัตว์อื่นได้ด้วยว่ามวลสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล นี้ได้เกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างอันนี้ความรู้เรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณจิตของพระองค์คิดพิจารณาเรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามและในมัชฌิมยามพระองค์ได้พิจารณาเรื่องการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายจุติก็คือตายเกิดก็คือเกิดนั่นแหละทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีประเภทต่างๆกันอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยเพราะกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงเป็นสุภาษิตขึ้นมาว่ากรรมมังสัตเตวิภัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประการต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์มาสอนธรรมแก่มวลสัตว์ทั้งหลายพระองค์จึงสอนให้พิจารณากรรมเป็นส่วนใหญ่ว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยกฎของกรรมนี่เกิดจากการทำการพูดโดยอาศัยความคิดเป็นผู้ตั้งเจตนาว่าจะทำจะพูดจะคิดในเมื่อทำอะไรลงไปโดยเจตนาสิ่งนั้นสำเร็จเป็นกรรมเรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงในมัชฌิมยามแล้วก็ทรงคำนึงต่อไปอีกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมก็มาได้ความเป็นภาษาสมมุติบัญญัติว่าเพราะอวิชชาความรู้ไม่จริงความรู้ไม่จริงนี่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมตามที่ตนเข้าใจว่ามันถูกต้องแต่สิ่งที่สัตว์เข้าใจและมีความเห็นว่าถูกต้องนั้นบางอย่างมันก็ถูกต้องตามใจของตนเองแต่ขัดกับกฎธรรมชาติบางอย่างมันก็ถูกต้องตามใจของตนเองและถูกกับกฎธรรมชาติดังนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้รู้ไม่จริงจึงทำกรรมดีทำกรรมชั่วคละเคล้ากันไปหมายถึงทำกรรมที่เป็นบาปทำกรรมที่เป็นบุญทำกรรมที่เป็นชั่วทำกรรมที่ดีภาษาบาลีว่ากุศลกรรมคือความดีกรรมดี
อกุศลกรรมคือกรรมชั่วทำไปตามความเข้าใจของตนเองในเมื่อทำแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็ต้องเกิดอีกเกิดมาอีกก็ต้องอาศัยกิเลสคืออวิชชาตัวเดียวนั่นแหละทำกรรมแล้วทำกรรมเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าไม่รู้จักจบจักสิ้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารเรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบในปฐมยามในเมื่อพระองค์ได้พิจารณา3เรื่องตามลำดับยามทั้ง3จบลงแล้วจิตของพระองค์ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ตรัสรู้นี้เป็นความจริงแท้ไม่แปรผันในช่วงขณะจิตนั้นอรหันตมรรคญาณจึงบังเกิดขึ้นตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปฐมยามจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือลักษณะการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปฏิบัติธรรมจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม 1. เมื่อเข้าใจจุดหมายของพระพุทธศาสนาแล้วมั่นใจแล้วเห็นจริงแล้วจนเกิดความเชื่อว่าใช่ว่าจริงนั่นคือสัมมาทิฏฐิหรือที่เรียกกันว่าความเห็นชอบ 2. ขั้นต่อไปต้องตั้งใจในการที่จะทำจริงๆด้วยคือต้องกำหนดใจของตนเองว่าเราจะต้องปฏิบัติตามให้ได้แม้จะทุกข์ยากอย่างไรก็จะไม่ท้อถอยจะพยายามทำจนถึงที่สุดถึงตายก็ยอมนี่คือความดำริชอบหรือที่เรียกว่าสัมมาสังกัปโปเกิดอาการตื่นตัวขึ้นมาในจิตก่อนการจะตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง 3. จนกระทั่งเอ่ยออกมาเป็นวาจาอย่างมั่นใจคือให้สัจจะกับตนเองย้ำกับตนเองจริงๆอีกครั้งด้วยการสอนตนเองว่าต่อแต่นี้ไปเราจะพยายามไม่เบียดเบียนใครจะพยายามละจากสิ่งชั่วคืออกุศลต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นจะพยายามทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์อันเป็นไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขทั้งตนเองและผู้อื่นให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่ตนจะทำได้จะไม่ผูกพยาบาทใครยินดีเสียสละอภัยและจะเมตตาต่อทุกชีวิตด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจการเอ่ยวาจาที่เป็นไปเพื่อมุ่งทางดับทุกข์เช่นนี้เรียกว่าสัมมาวาจาหรือการพูดจาชอบคือเป็นวาจาที่ตรงที่ถูกต้องที่ชอบแล้วในทางพุทธศาสนาจะพยายามมองทุกคนในแง่ดีเสมอและชื่นชมแต่ความดีของเขาเพื่อสร้างให้จิตเกิดมุทิตาจิตมากๆจะได้ออกจากจิตที่มีความอิจฉาริษยานั่นเองพยายามเห็นแต่ความดีของเขาแล้วน้อมมาเป็นแนวปฏิบัติตามเพื่อเป็นกำลังใจและพัฒนาตนเองสิ่งไหนที่ไม่ดีก็อย่าเก็บเข้ามาใส่ใจเลือกเก็บแต่ส่วนที่ดีมีประโยชน์พอพยายามรักษาใจตนเองอย่าให้อกุศลจิตเข้าแทรกคือปล่อยให้ความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้จะทำให้จิตตนเศร้าหมองไม่ผ่องใสเกิดความไม่สบายใจนั่นเองเรียกว่าจิตผิดปกติแล้วมีทุกข์ทางใจเกิดขึ้นแล้วเพราะเราปล่อยให้ความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาในจิตเองเราเก็บเข้ามาใส่จิตตนเองด้วยความไม่รู้เท่าทันว่าเป็นความเศร้าหมองคือเหตุของทุกข์ทางภาษาธรรมเรียกว่าสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุทุกข์หรือกิเลสก็ได้หมายถึงเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นเองพอคิดทีใดใจเศร้าหมองทุกทีจิตฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาจนเกิดการปรุงขึ้นมาในจิตจิตมีการแบ่งชั้นวรรณะจิตไม่เป็นหนึ่งแล้วผิดปกติแล้วเพราะเกิดความรู้สึกแบ่งแยกมีดีชั่วถูกผิดสูงต่ำแล้วตัวจิตเองก็เกิดอาการดูดรั้งและผลักต้านจนล้นแล้วแสดงออกมาทางกายอันเป็นกิริยาอาการต่างๆเช่นการยึดถือในสิ่งที่ตนชอบและรังเกียจดูถูกเหยียดย้ำผลักต้านในสิ่งที่ตนไม่ชอบทางวาจาก็แสดงออกมาด้วยคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำส่อเสียดเสียดสีหยาบคายต่างๆนานาเมื่อไม่ชอบอันเกิดใจที่ไม่บริสุทธิ์คือผิดปกติแล้วนั่นเองที่เป็นเหตุดังนั้นจึงต้องระมัดระวังจิตใจของตนเองจริงๆต้องเฝ้าดูจิตของตนเองอยู่เสมอจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมคือพยายามป้องกันไม่ให้ความรู้สึกที่เศร้าหมองอันเกิดจากความคิดของตนเองเกิดขึ้นได้ในจิตอีกต่อไปอย่าเก็บเข้ามาคิดทุกเกิดขึ้นในจิตได้เพราะเราทำตนเองจริงๆด้วยการปล่อยความคิดที่เป็นอารมณ์ยินดียินร้ายให้เข้ามาครอบเข้ามาเกิดนั่นเองหากเราไม่เอาเข้ามาคิดมันก็ไม่ทุกข์
เราทุกข์เพราะความคิดที่ปรุงแล้วก็แต่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ต่อไปไม่รู้หยุดแล้วก็เติมจนฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดความหมายมั่นในอารมณ์ยินดียินร้ายชอบไม่ชอบขึ้นมาว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเป็นถูกผิดดีชั่วแล้วก็ยึดไว้ถือไว้จนหนักอกหนักใจทุกอกทุกใจมันเป็นเพราะเหตุนี้แหละอย่าเที่ยวโทษใครตนเองนั่นแหละทำตนเองเพราะไม่รู้ความจริงว่าเกิดจากใครนั่นเองทุกใจเกิดจากความยึดถือเท่านั้นขณะใดที่จิตใจไม่ยึดถือเราก็ปกติสบายจริงไหมพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่ท้าให้มาพิสูจน์ได้ว่าทุกทางใจนั้นหนีได้พ้นด้วยการรักษาใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอเท่านั้นเองความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจนี่แหละที่เรียกว่าพรหมจรรย์หลักของพุทธศาสนานั้นเน้นถึงเรื่องจิตใจเป็นสำคัญคือความพ้นทุกทางใจในขณะปัจจุบันนี่แหละพุทธศาสนาไม่ใช่การมุ่งเพื่อเทพเพื่อสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้หรืออะไรทั้งสิ้นไม่ใช่เพื่อยึดอดีตเช่นการระลึกชาติได้หรือหมายมั่นในอนาคตเช่นการทำนายดูดวงชะตาราศีวันหน้าปีหน้าเดือนหน้าที่เป็นอนาคตหรือชาติหน้าเป็นต้นแต่พุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัจจุบันซึ่งสามารถท้าให้มาพิสูจน์ผลได้ทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเพศวัยทุกชั้นวรรณะด้วยการทำจริงๆขณะที่รู้นี่แหละทำเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นใครทำใครรู้ซึ่งจะทำให้กันไม่ได้เพราะเป็นเฉพาะตนพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดีชั่วสุขทุกข์และความพ้นทุกข์ย่อมมีใจเป็นแดนเกิดมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยใจท่านจึงให้โอวาทที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักเข้าใจง่ายๆและสั้นๆว่า 1. ให้ละชั่วสิ่งไหนที่เป็นความไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งตนเองและผู้อื่นเมื่อรู้แล้วควรเว้นเสียอย่าทำ 2. ให้ประพฤติดีสิ่งไหนที่เป็นคุณความดีมีประโยชน์เพื่อความสันติสุขของตนเองและผู้อื่นแล้วให้พยายามทำอยู่เสมออย่าท้อถอยต่อการทำความดีและการทำความดีย่อมมีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดาอย่าท้อถอย 3. เมื่อทำแล้วอย่าปล่อยวางทางใจด้วยคือให้พยายามระวังและรักษาใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอตลอดเวลาอย่าให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นได้ในจิตแม้แต่นิดเดียวเช่นเมื่อทำความดีแล้วหากถูกชมก็อย่าหลงหากถูกมองเป็นความไม่ดีก็อย่าเสียใจพยายามรักษาจิตของตนไว้อย่าให้เกิดทุกข์อย่าให้เศร้าหมองเพราะดีแท้อยู่ที่จิตที่ไม่ดีใจไม่เสียใจต่างหากรู้ว่าดีแต่ไม่ยึดถือในรู้นั้นเท่านั้นเองนี่คือหลักของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแม้ใครตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆแล้วย่อมพ้นทุกข์ได้แต่ต้องไปทำที่ตนเองแล้วก็จะรู้ผลได้ด้วยตนเองเรียกว่าปัจจตังคือต้องไปพิสูจน์ที่ตัวเองอีกทีจึงจะรู้ผลว่ามันเป็นอย่างไรพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องกรรมและผลของกรรมคือเหตุมีผลย่อมมีกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำเท่านั้นผู้ใดทำย่อมรู้ผู้ไม่ได้ทำจะไม่สามารถรู้ได้ต้องไปทำที่ตนเองอีกทีใครก็ไม่สามารถทำให้ใครได้เช่นการกินใครกินเองก็อิ่มเองอิ่มเผื่อกันไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนี่คือความเป็นจริงของสัจธรรมที่เรียกว่าพระธรรมเมื่อมีความเข้าใจในจุดหมายของพุทธศาสนา
ว่ามุ่งการกระทำเพื่อออกจากทุกข์ทางใจเป็นสำคัญด้วยการรักษากายวาจาและจิตใจโดยให้ละชั่วประพฤติดีและทำจิตใจให้ผ่องใสอย่าให้มีความเศร้าหมองแล้วซึ่งการได้อ่านทางตาหรือได้ฟังทางหูแล้วเกิดความรู้เข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ขึ้นมานั้นทางพุทธศาสนาเรียกว่าปริยัติหรืออธิกัลยานังคือความรู้ในเบื้องต้นความไพเราะในเบื้องต้นอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในชั้นต้นหมายถึงการเรียนรู้ที่จะเป็นเพียงความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางเท่านั้นเหมือนกับการพบแผนที่รู้จุดหมายแต่ยังไม่ได้ไปถึงรู้แต่ยังไม่ถึงจุดหมายจะต้องเดินทางไปจริงๆอีกทีด้วยการนำไปทำดูไปพิสูจน์ดูไปประพฤติปฏิบัติที่ตนอีกทีจึงจะเรียกว่าเป็นความรู้ในท่ามกลางหมายถึงมัชเชกัลยานังจนได้เห็นผลปรากฏชัดออกมาตรงตามที่รู้นั้นจริงๆเรียกว่าปัจจตังคือเห็นแจ้งหมายถึงชัดด้วยการกระทำคือการประพฤติปฏิบัติของตนจริงๆอีกครั้งจึงจะใช่ของจริงถ้ารู้แล้วก็ยังไม่ได้ลงมือกระทำยังไม่ได้ปฏิบัติตามที่รู้นั้นเรียกว่าเป็นเพียงความรู้ความเข้าใจคือเห็นจริงแต่ยังไม่พบของจริงคือการเห็นแจ้งที่เรียกว่าปัจจตังคือรู้จักจิตใจภายในของตนเองอีกทีจนเกิดความมั่นใจว่าตนเองรู้เองเป็นความรู้ของตนที่ได้รู้เองจริงๆสันทิฏฐิโกบุคคลผู้พึงปฏิบัติพึงรู้ได้ด้วยตนเองเฉพาะตนอันเรียกว่ารู้ในรู้หรือปัจจตังหรือการเห็นแจ้งก็ได้หรือที่นักปฏิบัติท่านเรียกว่าปฏิเวทหรือปริโยสารกัลยานังหมายถึงที่สุดแห่งธรรมคือเห็นผลนั่นเองแล้วแต่จะเรียกจะสื่อความรู้สึกนั้นออกมามันเป็นความรู้ที่มั่นใจในความรู้นั้นจริงๆแม้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะว่าอย่างไรตนเองก็ยังเชื่อยังมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปเพราะพบของจริงแท้ด้วยตนเองจริงๆแล้วนั่นเองขอให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าการปฏิบัติธรรมนั้นหากเป็นความรู้ที่เกิดจากการอ่านการฟังจากภายนอกเข้าสู่ใจยังไม่ใช่ของจริงของจริงต้องเกิดจากภายในชัดจากภายในจิตของตนเองแล้วผลออกมาตรงกับพระธรรมที่บัญญัติไว้คือปริยัติหรือความรู้ข้างนอกแล้วเห็นจริงทั้งนอกข้างในเหมือนกันหมดจึงจะใช่ทบทวนเมื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันเป็นความเห็นชอบแล้วเกิดศรัทธาความเลื่อมใสจนมั่นใจและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเรียกว่าสัมมาสังกัปโปคือความดำริชอบจนได้เอ่ยย้ำออกมาเป็นวาจาด้วยความมั่นใจอันเป็นสัมมาวาจาการพูดจาชอบแล้วลงมือกระทำตามความรู้นั้นจริงๆคือการกระทำชอบเรียกว่าสัมมากัมมันโตด้วยความระมัดระวังพิจารณาให้ดีก่อนว่าการทำเช่นนี้เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนไหมเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาหากเขาทำเช่นนี้กับเราบ้างเราเกิดความรู้สึกอย่างไรถ้าผลออกมาเป็นทุกข์แล้วอย่าทำให้เว้นเสียหากเกิดคุณประโยชน์เพื่อความร่มเย็นเป็นสันติสุขของตนเองและผู้อื่นแล้วจงลงมือกระทำเถิดแม้จะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็ตามจงพยายามอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นดังเช่นเรือกำลังแล่นอยู่นั้นมันย่อมเกิดคลื่นจากการแล่นของมันเองเป็นธรรมดาซึ่งคลื่นนั้นก็เกิดขึ้นภายนอกเท่านั้น
หาได้เกิดขึ้นภายในแต่อย่างไรไม่เราจงอยากเอาคลื่นข้างนอกเข้ามาเป็นคลื่นในเลยเหมือนกับการเอาอุปสรรคข้างนอกเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อใจตนเองนั่นเองการทำดีมักจะมีอุปสรรคเป็นธรรมดาอย่าท้อถอยเกิดมาทั้งทีจงทำดีให้ได้เมื่อรู้แล้วว่าทางพ้นทุกข์นั้นมีจริงจะทำความดีมัวแต่กลัวเขาว่าชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่ได้ทำความดีเราทำชั่วกันมามากแล้วเพราะไม่รู้อย่าให้เสียทีที่เกิดมาทั้งทีแต่ทำดีไม่ได้ไม่เป็นคุณค่าของชีวิตก็สูญเปล่าหน้าอายต้นไม้พืชไม้ชีวิตมันเกิดมายังให้ดอกให้ผลอันเป็นประโยชน์ที่ดีแก่ทุกชีวิตได้พึ่งพาอาศัยมันยังมีเมตตาด้วยการให้ผลของตนเองเป็นของฝากแก่โลกต่อชีวิตของมันที่ได้เกิดมาแล้วเราล่ะจะไม่ให้ผลงานอันเป็นคุณความดีของผู้มีจิตเมตตาคือการให้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐและมีสติปัญญามากกว่าต้นไม้และสัตว์ทั้งหลายบ้างเลยหรือก็น่าอายต้นไม้พืชไม้เพราะมันไม่มีปัญญาแต่กลับทำได้หากเรารู้แล้วยังไม่ยอมทำก็น่าอายจริงๆ 5. เมื่อลงมือกระทำแล้วก็ควรระมัดระวังต่อการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทต่อการเสาะแสวงหาเพราะชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วย่อมต้องกินต้องใช้เพื่อคลายทุกข์เป็นธรรมดามันเป็นการคลายทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็กลับมาทุกข์อีกวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นมันยังไม่ใช่การดับทุกข์เช่นหิวก็เป็นทุกข์พอกินเสร็จทุกข์ก็หายไปชั่วขณะพอหิวก็เกิดทุกข์อีกหนาวก็เป็นทุกข์พอได้เสื้อผ้าเกิดความอบอุ่นทุกข์หนาวก็หายไปพอหนาวอีกก็ทุกข์อีกหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์เพราะทานยาค่อยทุเลาความเจ็บปวดค่อยหายไปพอเป็นไข้อีกก็ทุกข์อีกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันเราเพียงแต่มาอาศัยอยู่ชั่วขณะหนึ่งเพื่อหลบแดดหลบฝนหลบร้อนหลบหนาวและมันก็ค่อยๆผุพังไปเราก็ทำหน้าที่ดูแลรักษาซ่อมแซมไปเราอาศัยมันเพื่อคลายทุกข์ชั่วขณะหนึ่งขณะเมื่อชีวิตอยู่เท่านั้นพอตายทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดความหมายแล้วเครื่องยังชีวิตเหล่านี้ท่านเรียกว่าปัจจัย4มันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตขณะที่ได้เกิดมาซึ่งจำเป็นจะต้องใช้มันให้คลายทุกข์ต่อชีวิตประจำวันจนกว่าจะตายจากไปสิ่งเหล่านี้มิได้เป็นกิเลสมันเป็นเครื่องใช้ในการคลายทุกข์ต่างหากสำคัญอยู่ที่เราต้องรู้เท่าทันมันในการใช้อย่าหลงติดมันจนตกเป็นทาสรับใช้ของมันโดยไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นทุกข์ที่ทำให้เกิดทุกข์ได้อีกไม่รู้สิ้นหากไม่รู้เท่าทันมันจริงๆการกินให้ระวังตัวติดรสตัวนี้แหละคือต้นเหตุแห่งทุกข์มันเป็นสุขในความหลงมีทุกข์มากสุขนิดเดียวคือชั่วขณะกินเท่านั้นเองก่อนจะได้กินก็ทุกข์ต่อการเสาะแสวงหาสุขขณะเคี้ยวนิดเดียวกินแล้วก็ทุกข์อีกไม่คุ้มกันเลยต่อการตกเป็นทาสในรสของมันสุขน้อยแต่ทุกข์มากจงมารู้ความจริงกันเสียเถิดเพื่อเลิกทาสกับตัวเองบ้างว่าเราทุกข์จากเหตุอันใดทำไมจึงเป็นเช่นนี้เพราะอะไรการปฏิบัติธรรมจุดหมายของการกินคือให้ตัดใจออกจากการหลงติดรสให้หมดให้ได้เพราะมันเป็นตัวหลงตัวอยากที่เรียกสมุทัยคือต้นเหตุแห่งทุกข์ที่ทำให้ต้องตกเป็นทาสอยู่ไม่รู้สิ้นตัวอร่อยคือตัวอันตรายของการกินยกตัวอย่างการกินนั้นรสต่างๆเราย่อมรู้อยู่ทุกรสตามธรรมชาติของการกินการหลงติดรสคือติดความอร่อยเป็นกิเลสให้จับดูตรงนี้ว่าเราตกเป็นทาสรับใช้ของกิเลสได้อย่างไรคือเมื่อเราหลงติดมันแล้ว
มันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาจนดิ้นรนทนอยู่ไม่ได้ต่อการเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาสนองตอบความรู้สึกนั้นความต้องการนั้นความอร่อยนั้นทันทีและกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการนั้นมาเราต้องทุกข์กับการหาเงินมาด้วยความยากลำบากกว่าจะได้เงินมาเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของจากนั้นยังต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำอาหารจนวุ่นวายเลอะเทอะมากมายสิ้นเปลืองกำลังกายและเวลาอันยาวนานแถมยังหงุดหงิดอารมณ์เสียด้วยหากไม่ทันใจหรือไม่สมหวังในรสหรือขาดความระมัดระวังจนมีดพลาดเข้ามือน้ำร้อนลวกน้ำมันร้อนๆกระเด็นถูกจนเกิดความเจ็บปวดกว่าจะได้กินทุกข์มากมายจริงๆเห็นหรือยังขณะที่ทำใช้เวลายาวนานบางทีทำข้ามวันข้ามคืนก็มีหลายชั่วโมงจากการเริ่มต้นทำแต่เวลากินอร่อยอยู่แค่ลิ้นที่อยู่ในปากขณะเคี้ยวชั่วเดี๋ยวเดียวเท่านั้นพอกลืนลงก็หมดรสอร่อยแล้วชั่วคำที่เคี้ยวอยู่ใช้เวลาไม่กี่นาทีแค่อึดใจเดียวสุกนิดเดียวตรงอร่อยแต่ทุกข์มากมายคุ้มกันไหมจงพิจารณาให้เห็นจริงเถิดว่าการตกเป็นทาสของความติดรสนั้นสุขมากหรือทุกข์มากผลภายหลังจากการกินแล้วยังจะต้องมาเก็บกวาดล้างภาชนะต่างๆอีกมากมายจนเหน็ดเหนื่อยจากนั้นวันรุ่งขึ้นมันก็จากเราไปแล้วคือถ่ายออกมาเป็นอุจจาระและเวลาถ่ายก็เป็นทุกข์ต้องหาสถานที่ถ่ายอีกหากสถานที่ไม่ได้มันทุกข์ทรมานขนาดไหนต่อความไม่เที่ยงของมันขณะที่มันกำลังจะจากเราไปจะออกไปก็ทุกข์เห็นหรือยังว่ามันคืออะไรกันแน่ในความจริงแท้แถมเมื่อออกมาแล้วยังส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วยจริงไหมก่อนเอาเข้าเราก็เลือกเอาแต่ของดีๆหอมๆแต่เวลาออกมาทำไมมันไม่ดีไม่หอมกลับเปลี่ยนเป็นเหม็นไปซะอีกมันเหม็นได้อย่างไรน่าคิดเหมือนกันนะลองค้นหาสาเหตุของมันดูซิว่าทำไมจึงเหม็นหากค้นเจอเมื่อไหร่ก็พบธรรมเมื่อนั้นทันทีสุขมีนิดเดียวขณะกินแต่ทุกข์มีตั้งแต่ก่อนกินกระทั่งหลังกินแถมพอสมหวังในรสติดรสก็หลงเป็นทาสมันอีกติดอกติดใจอยากแสวงหามันมาอีกเรียกว่าติดสุขไม่กลัวทุกข์แต่พอไม่สมหวังในรสก็หงุดหงิดอารมณ์เสียพานไปหมดนี่แหละคือต้นเหตุแห่งทุกข์ทางร่างกายและจิตใจในการกินคือการตกเป็นทาสของความอร่อยในรสนั่นเองรู้รสธรรมชาติธรรมดาตามหน้าที่ของลิ้นไม่เป็นไรแต่อย่าหลงติดรสเท่านั้นรู้แต่อย่าติดอร่อยรู้อยู่แต่อย่าหลงติดหากรู้สึกตัวว่าจิตเกิดความอยากได้อยากมีอีกคือหลงติดแล้วขณะรู้สึกตัวอย่าสนองความอยากนั้นหากกิเลสมันเสนอก็อย่าสนองเท่านั้นเองพยายามหักห้ามใจตนเองให้ได้ต่อการตามใจตนเองในการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาสนองตอบความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่าตามใจมันจงทวนกระแสความอยากให้ได้จงชนะใจตนเองให้ได้การชนะผู้อื่นได้สักหมื่นแสนมิเหมือนแม้นชนะจิตกิเลสของตนสักหนหนาการชนะใจตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดและใครก็จะมาทำให้ใครไม่ได้ต้องทำเองต้องช่วยตัวเองด้วยการบังคับตัวเองจริงๆจึงจะได้ผลต้องตั้งใจต่อสู้ต่อความรู้สึกอย่างของตนจริงๆซึ่งไม่ใช่ของง่ายนักเพราะมันจะเกิดละลอกแล้วละลอกอีกแต่ก็ไม่พ้นต่อความเพียรต่อความสามารถของผู้ที่ตั้งใจจริงพยายามจริงได้เพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นพยายามพิจารณาให้เห็นทุกข์ของมันให้มากๆเพื่อจะได้เกิดความเบื่อหน่ายและเกิดกำลังใจที่จะช่วยตัวเองให้มากขึ้น
จนพบความอิสระหลุดพ้นได้ในที่สุดให้พยายามช่วยตัวเองอีกวิธีหนึ่งคืออาหารต่างๆเมื่อทำออกมาแล้วรสอย่างไรก็ให้ทานอย่างนั้นพยายามอย่าเติมรสใดๆอีกพยายามตั้งกฎเพื่อบังคับใจตนเองให้ได้ต่อการตามใจในรสชอบของตนพยายามต่อสู้กับความรู้สึกจริงๆอย่าสนใจกับความต้องการของมันเมื่อมันยังไม่ยอมกินอย่าสนใจมันปล่อยมันมันจะตายก็ช่างมันปล่อยให้มันหิวจนถึงที่สุดจะกี่วันกี่คืนก็ช่างมันอย่ากลัวตายให้ทุกข์ของความหิวคือธรรมชาติสอนมันพอมันหิวจริงๆอะไรมันก็กินได้อร่อยไม่อร่อยมันก็ไม่เลือกแล้วขอเพียงให้ได้กินเพื่อคลายทุกข์หิวก็พอต้องบังคับมันอย่างนี้จึงจะได้ผลไม่ต้องกลัวตายหรอกจิตมันฉลาดมันไม่ปล่อยให้ตายง่ายๆหรอกแค่ทนทุกข์ไม่ไหวมันก็ยอมแล้วมันยอมตายก่อนตายแล้วต้องเอาความตายแลกกับมันเช่นนี้แหละจึงจะได้ผลและขณะกินก็มีสติตามรู้อิริยาบถในการกระทำของร่างกายคือปัจจุบันด้วยการทำสมาธิลืมตาหรือสมาธิตัวตื่นก็ได้คือหางานให้ใจทำเสียมันจะได้ทิ้งอารมณ์อยากนั้นได้เร็วขึ้นเมื่ออารมณ์รู้ปัจจุบันเกิดขึ้นด้วยสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันภายในกายภายในใจจริงๆแล้วอารมณ์อยากนั้นจะหายไปดับไปเองโดยอัตโนมัติแห่งมรรคธรรมคือจิตจะดำรงอยู่ในสติปัฏฐาน4ซึ่งมีปัจจุบันตัวรู้ดำรงอยู่นั่นเองพอจับปัจจุบันด้วยสติได้จริงมันจะเป็นมรรคคือทางพ้นทุกข์ทันทีโดยอัตโนมัติของมันเองคือเป็นผลในตัวเสร็จขณะทำแปลกมากเหมือนเปิดไฟฟ้าพอกดตรงปุ่มสวิตช์ไฟฟ้าก็จะทำหน้าที่สว่างขึ้นมาเองเมื่อความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็จะหมดไปเองโดยอัตโนมัติฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันจริงๆพอสว่างก็เห็นทุกสิ่งอย่างที่อยู่หน้าที่นั้นทันทีจิตก็เหมือนกันมันจะเห็นความอิสระหลุดพ้นจากอารมณ์ทุกข์เหล่านั้นทันทีด้วยตัวรู้ของจิตเองนี่คือปัญญาในการรู้ทางดับทุกข์ที่เป็นเพียงปัญญามรรคคือการรู้แต่ละขณะขณะเท่านั้นจนกระทั่งมันรู้และปล่อยวางได้ในทุกเรื่องเป็นอัตโนมัติจริงๆตลอดสายจึงจะเป็นปัญญาผลที่สมบูรณ์ซึ่งจิตมันจะไม่ทุกข์เลยอิสระจริงๆอย่างไรก็ได้ไปหมดอะไรจะเกิดจะดับจะมาจะไปจิตก็ปกติพอดีไปหมดไม่ทุกข์เท่านั้นเองขออธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อชีวิตเราได้เกิดมาแล้วก็มีความจำเป็นต่อการเสาะแสวงหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายเพื่อประทังชีวิตดังนั้นจึงต้องทำต้องแสวงหาเป็นธรรมดานั้นเป็นการถูกต้องและจริงอยู่ถ้าไม่หาไม่ทำก็ไม่มีกินแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงเลิศด้วยพระปัญญาจริงๆท่านได้เห็นทุกข์และเหตุทุกข์ของการกินว่าการหลงติดในรสคือตัวอร่อยนี่แหละที่เป็นเหตุทำให้เราหลงติดอยู่ไม่รู้สิ้นเป็นธาตุแห่งความทุกข์ของความไม่รู้จริงว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรศีลต่างๆจึงได้ถูกบัญญัติขึ้นมาให้รู้ท่านจึงสั่งสอนด้วยความเมตตาปรารถนาดีอันบริสุทธิ์จริงๆว่าให้หาเลี้ยงชีพโดยชอบคืออย่าประมาทให้รู้เท่าทันความเป็นจริงเพื่อออกจากทุกข์เถิดโดยชอบในที่นี้หมายถึงเพื่อไม่ให้ก่อทุกข์โทษทั้งตนเองและผู้อื่นคือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นให้เกิดทุกข์นั่นเองดังนั้นเมื่อมีความจำเป็นต่อการหาเลี้ยงชีพคือเลี้ยงชีวิตแล้วเราก็ต้องทำอยู่ท่านไม่ได้ห้ามการหาเลี้ยงชีวิตเพียงแต่ให้รู้เท่าทันต่อทุกโทษของมันเท่านั้นเองท่านจึงทรงสอนให้มีความสันโดษค
คือพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เสมอหากเรามีอาหารอะไรอยู่แล้วซึ่งพอจะประทังความหิวได้จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามจงพยายามกินมันเสียเถิดอย่าดูดรั้งหรือผลักต้านต่ออาหารเหล่านั้นพอไม่ชอบรสก็ทิ้งแสวงหาอาหารรสใหม่ที่ชอบใจอีกเพียงเพื่อต้องการสนองตอบรสชอบของตนเท่านั้นจึงกลายเป็นคนติดรสเป็นผู้ที่มีปัญหาในการกินเป็นผู้กินยากเลี้ยงยากที่ก่อทุกข์ให้ตนเองและผู้อยู่ด้วยไม่รู้สิ้นชีวิตนี้กินเพื่ออยู่มิใช่อยู่เพื่อตกเป็นทาสของรสในการกินมีอะไรที่พอประทังความหิวได้แล้วก็กินไปเถิดอย่าหลงเป็นทาสเจ้าความอร่อยเลยเพราะวันรุ่งขึ้นมันอาจจะจากเราไปแล้วคือออกมาเป็นอุจจาระเหมือนกันหมดมันไม่อยู่กับเรานานหรอกจริงไหมแต่เราสิต้องเหน็ดเหนื่อยทุกยากกว่าจะได้มันมาสนองความอร่อยความอร่อยและไม่อร่อยกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันแต่ทุกข์ที่ได้รับต่างกันมากจริงไหมต่อการเสาะแสวงหา

2. ทุกขานุปัสสนาการอธิบายความเหลือที่มหาวิปัสสนามีทุกขานุปัสสนาเป็นต้นจะแสดงเฉพาะข้อความพิเศษที่ยังไม่ได้กล่าวไว้ในอนิจจานุปัสสนาส่วนข้อความที่มีตรงจะไม่กล่าวซ้ำอีกผู้เจริญวิปัสสนาที่กำหนดรู้สภาวะธรรมที่แท้จริงของรูปนามแล้วเห็นประจักษ์ว่ารูปนามมีความเกิดดับบีบคั้นอยู่เสมอปัญญาที่รู้เห็นว่าเป็นทุกข์ในลักษณะนี้ชื่อว่าทุกขานุปัสสนาในเรื่องนี้พึงทราบข้อความที่เกี่ยวข้อง3ประการคือ 1. ทุกข์สภาพถูกบีบคั้นคือรูปนามขันธ์5ที่เกิดดับอยู่ทางทวาร6ซึ่งถูกบีบคั้นโดยความเกิดดับอยู่เสมอ 2. ทุกขลักษณะลักษณะเป็นทุกข์คือความบีบคั้น 3. ทุกขานุปัสสนาญาณรู้เห็นว่าทุกข์โดยเห็นประจักษ์การถูกบีบคั้นของรูปนามที่เกิดดับอยู่หรือเห็นประจักษ์ว่าน่ากลัวเป็นภัยน่ารังเกียจไม่ดีงามมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า 1. ขันธ์ 5 นั่นแหละชื่อว่าสภาพเป็นทุกข์ดังพระพุทธดำรัสว่ายถานิจจังตังทุกขังสภาพใดไม่เที่ยงสภาพนั้นเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นอยู่เสมอ 2. ลักษณะที่ถูกบีบคั้นอยู่เสมอชื่อว่าลักษณะเป็นทุกข์ลักษณะเป็นทุกข์จำแนกออกเป็น3ประเภทคือ 1. ทุกขทุกข์ทุกแท้คือลักษณะที่ทนได้ยากของทุกขเวทนาที่มีอยู่ภายในกายและใจหมายถึงอาการที่ทนได้ยากมีอยู่ภายในกายและใจขณะเสวยอารมณ์อยู่2. วิปริณามทุกข์ทุกข์แปรปรวนคือสุขเวทนาที่รู้สึกเป็นสุขทางกายและใจเป็นสภาวะที่แปรปรวนไม่คงที่อยู่เสมอ 3. สังขารทุกข์ทุกข์ประจำสังขารคือลักษณะที่ถูกความเกิดดับบีบคั้นอยู่เสมอซึ่งมีอยู่ในทุกรูปนามทุกขลักษณะที่จัดเป็นไตรลักษณ์นั้นเป็นลักษณะของสังขารทุกอย่างเดียวเพราะเนื่องด้วยสังขารที่มีในภูมิ3ทั้งหมดดังคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวว่าตีสุทุกขตาสุสังขารทุกขตาวะพยาปินีในบรรดาทุกขลักษณะทั้ง3ลักษณะของสังขารทุกเท่านั้นครอบคลุมไปในสังขารทั้งหมดผู้ที่ไม่ได้กำหนดรู้รูปนามซึ่งเกิดดับทางทวาร6ย่อมไม่รู้เห็นว่าความเกิดบีบคั้นรูปนามอยู่เสมอเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งนานก็มักจะมิได้กำหนดรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสภาวะที่ทนได้ยากแต่มักเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อหลีกเลี่ยงเวทนาดังกล่าวทุกขเวทนาจึงไม่ประจักษ์แก่คนทั่วไปเพราะอิริยาบถปิดบังทุก

ดังนั้นเขาจึงสามารถรู้เห็นความแปรปรวนหายไปของสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในอิริยาบถที่สบายและรู้เห็นทุกขเวทนาที่ทนได้ยากเช่นความเจ็บปวดเมื่อยที่ปรากฏขึ้นโดยความเป็นสภาพของสังขารในบางขณะอาจกำหนดรู้จิตที่ต้องการจะเปลี่ยนอิริยาบถเพราะทนนั่งต่อไปไม่ได้และกำหนดรู้อากัปกิริยาเปลี่ยนอิริยาบถรวมไปถึงความปรากฏของสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนาจางหายไปผู้ที่รู้เห็นว่ารูปนามถูกความเกิดดับบีบคั้นแล้วปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเพิกอิริยาบถที่ปิดบังทุกข์และเข้าใจทุกขลักษณะอย่างแท้จริงเพราะได้ประจักษ์ลักษณะของสังขารทุกข์ดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าทุกขลักษณะไม่ปรากฏเพราะอิริยาบถปิดบังไว้เนื่องจากไม่ได้ใส่ใจการถูกบีบคั้นเนืองๆเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมใส่ใจการถูกบีบคั้นเนืองๆแล้วเพิกถอนอิริยาบถทุกขลักษณะย่อมปรากฏโดยสภาพของตนตามความเป็นจริงคำกล่าวในคัมภีร์อรรถกถาว่าเพิกถอนอิริยาบถอาจทำให้เข้าใจว่าท่านแสดงความปรากฏของทุกเพียงอย่างเดียวแต่ท่านยังแสดงความปรากฏของวิปริณามทุกข์และสังขารทุกข์ด้วยคำกล่าวว่าใส่ใจการถูกบีบคั้นเนืองๆอีกด้วยดังนั้นประโยคข้างต้นจึงแสดงถึงความปรากฏของทุกข์ทั้ง3ประเภททุกขานุปัสสนาโดยปรมัตถ์ที่รู้เห็นทุกขลักษณะอย่างแท้จริงย่อมละกิเลส ที่ยึดมั่นว่าเป็นสุขกล่าวคือผู้ที่ไม่รู้เห็นรูปนามว่าเป็นทุกข์ย่อมสำคัญผิดว่าเป็นสุขด้วยสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสและจิตตวิปลาสนอกจากนั้นยังเกิดกิเลสอื่นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมและวิบากขันธ์ที่เป็นผลกรรมแต่ผู้ที่เห็นว่าเป็นทุกข์ย่อมไม่เกิดความสำคัญผิดเป็นต้นในอารมณ์นั้นเพราะทุกขานุปัสสนาละกิเลส ที่ยึดมั่นว่าเป็นสุขดังปรากฏข้อความว่าผู้ที่รู้เห็นว่าเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้สรุปความว่าทุกขานุปัสสนาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ปัจจคยานปัญญาเห็นประจักษ์ว่ารูปนามเป็นทุกข์โดยรู้เห็นว่าถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับหรือแปรปรวนแตกสลายไปหรือถูกเบียดเบียน 2. อนุมานญาณปัญญาที่อนุมานรู้ว่ารูปนามในอดีตหรืออนาคตที่เป็นภายนอกหรือที่อยู่ในโลกทั้งหมดมีสภาพเป็นทุกข์โดยเข้าใจตามปัญญาที่เห็นประจักษ์จากประสบการณ์ของตนแล้วในบางแห่งเรียกว่าอัญญวญาณคือปัญญาคล้อยตามปัญญาเห็นประจักษ์ทุกขานุปัสสนาทั้งสองประเภทโดยการเห็นประจักษ์และโดยการอนุมานรู้มักเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สัมมาสนญาณเป็นต้นไปและมีกำลังแก่กล้าบริบูรณ์ในระดับพังคญาณเป็นต้นไปอนุปัสสนาเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้รูปนามโดยสภาวะลักษณะแล้วย่อมรู้เห็นว่ารูปนามไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการปัญญาที่รู้เห็นว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนชื่อว่าอนัตตานุปัสสนาอัตตาที่ตรงกันข้ามกับอนัตตาไม่ใช่หมายถึงตัวตนหรือร่างกายอันเป็นที่ประชุมกันของหมู่รูปนามซึ่งเป็นบัญญัติแต่หมายถึงอัตมันหรือวิญญาณที่คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าของแห่งขันธ์สิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ทำกรรมสิ่งที่เสวยผลกรรมสิ่งที่ควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามที่ต้อง

ดังกล่าวไว้แล้วในตอนต้นอัตตาไม่ใช่ขันห้าไม่มีอยู่ในขันห้าเป็นเพียงบัญญัติที่คนทั่วไปผู้ยังมีทิฏฐิอยู่ยึดมั่นว่ามีจริงฉะนั้นขันห้าจึงเป็นอนัตตาตามรูปวิเคราะห์ว่าอนัตตาคือสภาวะไม่ใช่อัตตาหรือมีรูปวิเคราะห์ว่านัตถิอัตตาเอเตสันติอนัตตาสภาวะไม่มีอัตตาที่จริงแล้วถ้าขันห้าเป็นอัตตาก็ควรเป็นไปตามที่ต้องการอยู่ในบังคับบัญชาแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงเป็นอนัตตาส่วนลักษณะที่ไม่เป็นไปตามต้องการชื่อว่าอนัตตลักษณะผู้ที่เห็นประจักษ์ความเกิดดับของขันห้าตามความเป็นจริงย่อมไม่พบอัตตาที่เป็นตัวตนอยู่ในความต้องการจึงรู้เห็นว่ารูปนามเป็นเพียงสภาวะธรรมไม่ใช่อัตตาแต่อย่างใดญาณรู้เห็นว่าเป็นอนัตตานี้ชื่อว่าอนัตตานุปัสสนาดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. ขันห้านั้นเทียวเป็นอนัตตาดังพระพุทธดำรัสว่ายังทุกขังตถะนัตตาสภาวะธรรมใดเป็นทุกข์สภาวะนั้นไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 2. ลักษณะไม่เป็นไปตามต้องการเป็นลักษณะของอนัตตาคนทั่วไปที่ไม่ได้กำหนดรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏทางทวารหกย่อมไม่สามารถแยกแยะสภาวะธรรมนั้นโดยขณะสภาพหน้าที่และอารมณ์ได้แต่จะรู้เห็นในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนอย่างเดียวกันในขณะเห็นรูปเขาสำคัญว่าความอยากดูการดูครั้งแรกการดูครั้งต่อมาและการพิจารณาเกิดขึ้นพร้อมกันแทนที่จะรู้เฉพาะสภาวะเห็นอย่างเดียวขณะนั้นจัดว่าคณะบัญญัติคือบัญญัติอาศัยกลุ่มได้ปิดบังสภาวะธรรมที่แท้จริงผู้ที่ไม่ได้กำหนดรู้อย่างนี้ย่อมไม่อาจเข้าใจอนัตตลักษณะและอนัตตานุปัสสนาก็จะไม่ปรากฏแก่เขาในกรณีตรงกันข้ามผู้ที่กำหนดรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏทางทวารหกย่อมสามารถแยกแยะสภาวะธรรมนั้นโดยขณะสภาพหน้าที่และอารมณ์ในขณะที่สติสมาธิและปัญญามีกำลังแก่กล้าขึ้นเขาไม่รู้เห็นในลักษณะที่เป็นกลมก้อนเช่นในลักษณะเห็นรูปก็ย่อมรู้เห็นว่ามีเพียงสภาวะเห็นปรากฏแล้วดับไปโดยไม่อยู่ในอำนาจของตนขณะนั้นจัดว่าสามารถทำลายคณะบัญญัติที่ปิดบังสภาวะธรรมได้ผู้ที่กำหนดรู้อย่างนี้ย่อมเข้าใจอนัตตลักษณะและอนัตตานุสปัสสนาก็จะปรากฏแก่เขาดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าอนัตตลักษณะไม่ปรากฏเพราะถูกกลุ่มปิดบังไว้เนื่องจากไม่ได้รู้เห็นการกระจายออกไปของธาตุต่างๆที่เป็นรูปธาตุและนามธาตุเมื่อกระจายธาตุต่างๆออกไปแล้วทำการกระจายความเป็นกลุ่มอนัตตลักษณะย่อมปรากฏโดยสภาพของตนตามความเป็นจริงความเป็นกลุ่มที่ปิดบังอนัตตลักษณะจำแนกเป็น5ประเภทคือ 1. สันตติคณะความเป็นกลุ่มโดยความต่อเนื่องหมายความว่ารูปนามมีสภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคนทั่วไปจึงไม่สามารถแยกรูปแยกนามในแต่ละขณะออกจากกันทำให้ยึดมั่นผิดว่าเป็นตัวตนที่เป็นไปตามที่ต้องการเพราะถูกความเป็นกลุ่มดังกล่าวปิดบังสภาวะธรรมไว้เช่นในขณะเห็นรูปคนทั่วไปมักสำคัญว่าความอยากดูการดูครั้งแรกการดูครั้งต่อมาและการพิจารณาเกิดขึ้นพร้อมกันจึงทำให้เข้าใจผิดว่าเราเห็นได้ดูได้ตามต้องการของตนแม้ในขณะได้ยิน
รวมไปถึงขณะเหยียดคู้เดินยืนนั่งนอนเป็นต้นคนทั่วไปก็ไม่สามารถแยกรูปแยกนามในแต่ละขณะออกจากกันได้จึงทำให้ยึดมั่นผิดว่าเป็นตัวตนที่เป็นไปตามที่ตนต้องการส่วนผู้ที่เกิดปัญญารู้เห็นสภาวะธรรมย่อมเข้าใจได้อย่างถูกต้องโดยไม่ถูกปิดบังว่าอากัปกิริยาทางกายวาจาและใจล้วนเป็นสภาวะธรรมที่เกิดตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนแต่อย่างใดเช่นความอยากดูเป็นสภาวะอย่างหนึ่งการดูก็เป็นอีกอย่างหนึ่งดังนี้เป็นต้นความเข้าใจดังนี้เป็นการรู้เห็นอนัตตลักษณะของรูปนามที่ปรากฏจากความต่อเนื่อง 2. สมูหะคณะความเป็นกลุ่มโดยกองรูปนามหมายความว่าคนทั่วไปมักสำคัญว่ารูปนามเป็นกลุ่มเดียวกันไม่สามารถแยกแยะรูปนามออกจากกันได้เพราะถูกความเป็นกลุ่มดังกล่าวปิดบังไว้ทำให้เข้าใจผิดว่ามีตัวตนเช่นในขณะคู้ก็สำคัญว่าความอยากจะคู้กับสภาวะคู้เป็นอย่างเดียวกันนอกจากนั้นยังสำคัญว่าจักขุประสาทกับรูปที่เห็นโสตประสาทกับเสียงที่ได้ยินเป็นอย่างเดียวกันเมื่อเห็นมือของตนแล้วสัมผัสหรือสัมผัสแล้วเห็นมือก็สำคัญว่ารูปมือที่เห็นและรูปมือที่สัมผัสเป็นอย่างเดียวกันอีกทั้งยังสำคัญว่าจักขุประสาทรูปนั้นเป็นที่ตั้งของสภาวะเห็นและกายประสาทรูปอันเป็นที่ตั้งของสภาวะสัมผัสเป็นอย่างเดียวกันดังนี้เป็นต้นความเป็นกลุ่มโดยกองรูปกองนามหรือทั้งกองรูปกองนามที่บุคคลสำคัญว่าเป็นอย่างเดียวกันนี้ชื่อว่าสมูหะคณะเป็นสิ่งที่ปิดบังอนัตตลักษณะของรูปนามแก่บุคคลผู้มิได้เจริญวิปัสสนาส่วนผู้ที่เกิดปัญญารู้เห็นสภาวะธรรมย่อมเข้าใจว่ารูปและนามเกิดคนละขณะโดยเป็นคนละส่วนเช่นจิตที่ต้องการจะคู้หรือเหยียดเกิดขึ้นก่อนสภาวะคู้หรือเหยียดทั้งสองอย่างเป็นคนละขณะกันถ้าไม่มีจิตที่ต้องการจะคู้หรือเหยียดสภาวะคู้หรือเหยียดย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อกำหนดรู้ว่าพองหนอสภาวะพองเป็นคนละอย่างกับจิตที่กำหนดรู้ถ้าไม่มีสภาวะพองจิตก็กำหนดรู้ที่เกิดขึ้นไม่ได้นอกจากนั้นในขณะกำหนดสภาวะเห็นได้ยินและสัมผัสอย่างต่อเนื่องย่อมเข้าใจว่ารูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินการกระทบสัมผัสที่รับรู้เป็นคนละอย่างกันอีกทั้งยังเข้าใจว่าจักขุประสาทรูปอันเป็นที่ตั้งของสภาวะเห็นและกายประสาทรูปอันเป็นที่ตั้งของสภาวะสัมผัสเป็นคนละอย่างกันสภาวะเห็นจักขุวิญญาณการกระทบระหว่างรูปและการเห็นผัสสะและความรู้สึกดีหรือไม่ดีอันเกิดจากการเห็นเวทนาก็เป็นคนละอย่างกันดังนี้เป็นต้นเขาย่อมเข้าใจว่าอากัปกิริยาทางกายวาจาและใจล้วนเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนแต่อย่างใดความเข้าใจดังนี้เป็นการรู้เห็นอนัตตลักษณะของรูปนามที่ปราศจากความเป็นกองกิจคณะความเป็นกลุ่มโดยหน้าที่หมายความว่ารูปนามแต่ละอย่างมีหน้าที่ต่างกันตามสภาวะนั้นๆแต่คนทั่วไปมักจะสำคัญว่ารูปนามเป็นอย่างเดียวกันอันมีหน้าที่เหมือนกันเพราะถูกความเป็นกลุ่มดังกล่าวปิดบังไว้ทำให้เข้าใจผิดว่ามีตัวตนเช่นในขณะเห็นจักขุประสาททำหน้าที่ให้เห็นรูปจักขุวิญญาณทำหน้าที่เห็นรูป
รูปทำหน้าที่ถูกเห็นดังนี้เป็นต้นแต่ผู้ที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาย่อมเข้าใจว่ารูปนามเป็นอย่างเดียวกันจึงมีตัวตนที่เห็นได้ยินที่จริงแล้วหน้าที่ของรูปนามเป็นกฎธรรมชาติที่ดำเนินไปตามคันลองปกติเช่นจักขุวิญญาณทำหน้าที่เห็นโสตวิญญาณทำหน้าที่ได้ยินคานวิญญาณทำหน้าที่รู้กลิ่นชิวหาวิญญาณทำหน้าที่ลิ้มรสกายวิญญาณทำหน้าที่กระทบสัมผัสมโนวิญญาณทำหน้าที่นึกคิดเรื่องราวต่างๆสุขเวทนาทำหน้าที่ยังจิตให้ร่าเริงทุกขเวทนาทำหน้าที่ยังจิตให้เศร้าหมองอุเบกขาเวทนาทำหน้าที่ยังจิตให้วางเฉยคือไม่ทุกข์ไม่สุขจิตที่ต้องการจะคู้ทำหน้าที่ก่อให้เกิดรูปที่เคลื่อนไหวโดยสภาวะคู้รูปที่คู้ทำหน้าที่เคลื่อนไหวเข้าหาร่างกายส่วนผู้ที่เกิดปัญญารู้เห็นสภาวะธรรมย่อมเข้าใจอย่างถูกต้องโดยไม่ถูกปิดบังว่ารูปนามแต่ละอย่างมีหน้าที่ต่างกันความเข้าใจดังนี้เป็นการรู้เห็นอนัตตลักษณะของรูปนามที่เป็นคนละอย่างกันโดยหน้าที่ว่าสภาวะธรรมอย่างหนึ่งไม่อาจทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งได้ 4. อารัมมณคณะความเป็นกลุ่มโดยอารมณ์หมายความว่านามธรรมแต่ละอย่างมีอารมณ์ต่างกันตามสภาวะนั้นๆแต่คนทั่วไปมักสำคัญว่านามธรรมมีอารมณ์เหมือนกันเพราะถูกความเป็นกลุ่มดังกล่าวปิดบังไว้ทำให้เข้าใจผิดว่ามีตัวตนที่มีอารมณ์เหมือนกันเป็นเราคนเดียวกันที่เห็นได้ยินเช่นจักขุวิญญาณรับรู้เป็นอารมณ์จิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่ได้ยินหรือจิตที่เห็นสีขาวไม่ใช่จิตที่เห็นสีดำจิตที่เห็นสีดำไม่ใช่จิตที่เห็นสีขาวหรือจิตดวงแรกที่เห็นไม่ใช่จิตดวงต่อมาที่เห็นส่วนผู้ที่เกิดปัญญารู้เห็นสภาวะธรรมย่อมเข้าใจอย่างถูกต้องโดยไม่ถูกปิดบังว่านามธรรมแต่ละอย่างมีอารมณ์ต่างกันความเข้าใจดังนี้เป็นการรู้เห็นอนัตตลักษณะของนามว่ามีอารมณ์ต่างกันเช่นจิตที่ต้องการจะดูจิตที่กำหนดรู้ว่าอยากดูหนอจิตที่เห็นและจิตที่กำหนดรู้ว่าเห็นหนอเป็นคนละอย่างกันความเข้าใจดังนี้เป็นการรู้เห็นอนัตตลักษณะของนามที่เป็นคนละอย่างกันโดยอารมณ์คำอธิบายข้างต้นกล่าวตามข้อความในคัมภีร์มหาฎีกาของวิสุทธิมรรคว่า 1. โดยแท้จริงแล้วบัญญัติเหล่าใดคือความเป็นกลุ่มโดยกองรูปนามสมูหคณะบัญญัติที่บุคคลผู้ยังไม่รู้ชัดสังขารรับรู้โดยเข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกันในรูปธรรมและนามธรรมที่เกิดร่วมกันและอุปถัมภ์กันและกันความเป็นกลุ่มโดยหน้าที่กิจคณะบัญญัติบุคคลรับรู้โดยเข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกันแม้สภาวะธรรมนั้นๆจะมีหน้าที่ต่างกันแน่นอนความเป็นกลุ่มโดยอารมณ์อารัมมณคณะบัญญัติซึ่งบุคคลรับรู้โดยเข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกันแม้สภาวะธรรมที่รับอารมณ์นั้นๆจะมีการรับอารมณ์ต่างกัน 2. บัญญัติเหล่านั้นย่อมเสื่อมสลายไปเมื่อบุคคลรู้เห็นธาตุโดยกระจายแยกออกด้วยปัญญาเหมือนฟองน้ำที่กระทบมือ 3. ลักษณะของอนัตตาย่อมปรากฏชัดว่าธรรมคือรูปนามเหล่านี้เป็นเพียงสภาวะธรรมที่ว่างเปล่าจากตัวตนอันดำเนินไปตามเหตุปัจจัยอนัตตานุปัสสนาที่ละความเป็นกลุ่มโดยความต่อเนื่องโดยคณะกองรูปนาม
ดยสภาพหน้าที่และอารมณ์ดังนี้ย่อมเข้าใจว่ามีเพียงสภาวะธรรมที่จำแนกเป็นรูปนามไม่มีตัวตนเราของเราและสามารถละอัตสัญญาเป็นต้นได้กล่าวคือผู้ที่ไม่รู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงย่อมเกิดสัญญาวิปลาสที่สำคัญผิดว่ามีตัวตนรวมถึงทิฏฐิวิปลาสและจิตตวิปลาสเขาย่อมทำกรรมที่เป็นบุญหรือบาปด้วยอำนาจของวิปลาสและจะเกิดวิบากขันธ์อันเป็นผลของกรรมต่อมาในกรณีตรงกันข้ามผู้ที่เห็นว่าเป็นอนัตตาย่อมไม่เกิดความสำคัญผิดเป็นต้นในอารมณ์นั้นเพราะอนัตตานุปัสสนาและสัญญาวิปลาสเป็นต้นไปจนถึงทุกข์ในสังสารวัฏที่มีขันธ์ใหม่ในภพต่อไปดังปรากฏข้อความว่าผู้ที่รู้เห็นว่าเป็นอนัตตาย่อมต้องละอัตสัญญาได้สรุปความว่าอนัตตานุปัสสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ปัจจักขญาณปัญญาเห็นประจักษ์ว่ารูปนามเป็นเพียงสภาวะธรรมไม่ใช่อัตตาตัวตนหลังจากนั้นเข้าใจว่ารูปนามที่ปรากฏทางทวาร6ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือบังคับบัญชาไม่ได้ 2. อนุมานญาณปัญญาที่อนุมานรู้ว่ารูปนามในอดีตหรืออนาคตที่เป็นภายนอกหรืออยู่ในโลกทั้งหมดมีสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนโดยเข้าใจตามปัญญาที่เห็นประจักษ์จากประสบการณ์ของตนแล้วในบางแห่งเรียกว่าอันวยญาณคือปัญญาคล้อยตามปัญญาเห็นประจักษ์อนัตตานุปัสสนาทั้งสองประเภทโดยการเห็นประจักษ์และโดยอนุมานรู้มักเริ่มเกิดตั้งแต่สัมมสนญาณเป็นต้นไปและมีกำลังแก่กล้าบริบูรณ์ในระดับพังคญาณเป็นต้นไปอันหนึ่งอนิจจานุปัสสนาที่รู้เห็นความไม่เที่ยงนั้นจำแนกเป็นสองลักษณะคือ 1. การรู้เห็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในแต่ละขณะ 2. การรู้เห็นสภาวะเกิดขึ้นและดับไปมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคว่าพระอัตถกถาจารย์จะแสดงว่าอนิจจลักษณะย่อมมีการดับไปชั่วขณะของสภาวะธรรมโดยเฉพาะจึงกล่าวหุตวาอาภาโววาหรือลักษณะแปรปรวนที่เรียกว่าความเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นต้นธรรมดาว่าความดับเป็นที่สุดของความไม่เที่ยงดังนี้การรู้เห็นว่าไม่เที่ยงจึงเหมาะสมแก่ผู้เห็นประจักษ์ความดับในอนิจจลักษณะทั้งสองนี้ลักษณะหลังเป็นความดับไปของรูปนามในปัจจุบันที่เห็นว่าพังคขณะจัดเป็นอนิจจลักษณะที่ปรากฏชัดเจนที่สุดดังนั้นอนิจจานุปัสสนาจึงเกิดขึ้นแก่ผู้ที่บรรลุพังคญาณแล้วด้วยการเห็นความดับไปของรูปนามที่เกิดดับอยู่เสมอนอกจากนั้นทุกขานุปัสสนาก็ปรากฏแก่เขาที่เข้าใจว่ารูปนามเป็นทุกข์ไม่น่าชอบใจเพราะถูกบีบคั้นหรือทุกข์ที่เพราะเลื่อมสลายไปไม่ใช่เหตุสุขที่น่าพอใจและอนัตตาไม่ใช่เป็นสุขที่น่าชอบใจและอนัตตานุปัสสนาย่อมปรากฏในขณะเข้าใจว่าไม่อาจควบคุมให้รูปนามเที่ยงและเป็นสุขที่ถาวรได้ตามที่กล่าวมาแล้วนี้อนุปัสสนา3ประการย่อมปรากฏตามสมควรแก่ผู้รู้เห็นความดับไปของรูปนามในปัจจุบันดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. ในเรื่องนั้นความธรรมดาดับไปเป็นที่สุดของความไม่เที่ยง 2. ดังนั้นผู้ปรารภความเพียรผู้เห็นความดับไปจึงรู้สังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง
มิใช่เห็นว่าเที่ยง 3. หลังจากนั้นย่อมรู้เห็นเป็นทุกข์มิใช่เห็นว่าเป็นสุขและรู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนมิใช่เห็นว่าเป็นตัวตนเพราะสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์และทุกข์ก็เป็นอนัตตา

0: มาสนมากนี่สิฉันค่อยนายอยากจะเทศน์ให้ฟังหน่อยดีนักนะนี่อยู่นี่นนนาเนี่ยคนที่จะมาฟังเทศน์มากๆอย่างวันนี้ดูจะไม่เคยมีนี่เป็นวันแรกหรือมั้งไม่ต้องคิดปีเลยวันนี้รู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจงพากันตั้งใจฟังเมื่ออุตส่าห์สละเวลามาแล้วความจริงกลางคืนไม่มีภาระให้เหมือนกับสมัยก่อนโบราณ มีการอุตสาหกรรมประจำบ้านคือปั่นได้ท้องหูมีการจากการสารจะนี่มีอะไรเลยทานอาหารข้าวเย็นแล้วก็หมดเรื่องคุยกันโอเอนนี่แล้วก็หมดเรื่องกันไปเสียเวลาน่ะเสียดายถ้าผู้เทศน์ให้ฟังมีวัดสำหรับที่เราจะไปศึกษาหาความรู้มันน่าจะไปการฟังธรรมคำสอนพุทธเจ้ามันมีประโยชน์มากสำหรับที่เราจะได้เอาไปปฏิบัติชีวิตประจำวันของคนเราถ้าหากขาดธรรมะจะแล้วหาความสุขไม่ได้ทำอะไรก็ทำเถิดถ้าหากทำขาดธรรมะเป็นเครื่องประกอบแล้วนั่นหาความสุขสงบไม่ได้ทุกคนเกิดขึ้นมาหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่หาในทางที่ผิดคิดว่าจะเป็นไปเพื่อความสุขแต่ในผลที่สุดกลับทุกข์ซ้ำร้ายกว่าเก่านั่งข่วงหาลักเล็กขโมยน้อยเข้าใจว่าจะรุ่งจะรวยหรือพวกเล่นไพ่เล่นถั่วเข้าใจว่าจะรุ่งจะรวยในผลที่สุดพวกนั้นน่ะเดือดร้อนมากที่สุดเดือดร้อนเฉพาะตนเองก็ยังไม่แล้วเพื่อมีกินก็จำเป็นจะต้องหาลักเล็กขโมยน้อยครอบครัวก็เดือดร้อนไปตามๆกันนี่เพราะขาดธรรมะธรรมทั้งสองของพระพุทธเจ้าทำโดยความโดยอัตโนมัติเข้าใจว่าอันนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าอบายมุขทางที่จะนำไปสู่ความเสื่อมคือความหายนะนี่คือการละเล่นท่านแสดงไว้ว่าอบายมุขโดยย่ออิทธิสุโตสุราทุโตนักขาทุโตนโรจโรตังปราปวโตมุขังอิทธิเจตังวิชานามะผู้ใดศึกษาคือสนใจในเรื่องเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราสุราทุโตนักขาทุโตเป็นนักเลงเล่นการพนันปาปมิตรโตคบคนชั่วเป็นมิตรตังปราภวโตมุขังอิทธิเหตุตังวิชานามะความรู้แบบนี้นั้นเป็นไปเพื่อปราชญ์เป็นไปเพื่อปราชัยคือความชิบหายนั่นเองทั้งปราชัยคำว่าปราชัยคือพ่ายแพ้เราไม่เข้าใจแพ้เลยแพ้ความดีความชั่วความชั่วมันคล้าไปมันลากไปเอาชนะความชั่วไม่ได้เรียกว่าปราชัยนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้อย่างนี้แต่เราไม่ชอบฟังไปฟังแล้วมันขืนหูมันฝืนหูเรามันขวางหูเราเราไม่ชอบคนชักชวนไปเล่นไพ่เล่นโป๊ะแล้วดื่มสุรายาเมาแหมมันสนุกสนานล่าเริงมันถึงเป็นเจ้าชู้นี่ชอบใจใหญ่ครอบปาปมิตรคือมิตรเลวสามชักชวนในทางที่ชั่ว ถ้าชักชวนในทางที่ดีไม่ค่อยจะไป นิสัยจิตใจของคนเรามันต่ำมันค่อยฟื้นฟูมันค่อยพัฒนาขึ้นมาโดยลำดับเบื้องต้นคนเราเนี่ยจะเกิดเป็นพูดผีพิศาจและเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรก็ไม่ทราบละท่านแสดงถึงหนึ่งบาปกรรมคนทำชั่วตายไปตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายพ้นจากนั้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากนั้นมาเป็นคนเกิดขึ้นมาพิกลพิการไม่สมประกอบบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ดีขึ้นมาก็นั่งเป็นคนน้อยหน้าต่ำตาหรือคนอับปัญญาคือปัญญาไม่ปลอดโปร่งนี่มันเป็นอย่างนี้มันค่อยพัฒนาตัวอย่างนี้เลยคราวนี้เมื่อมาเป็นคนขนาดนี้ถึงคราวนี้แหละสมัยนี้เนี่ยมันคิดถึงเรื่องชีวิตของคนหรือจิตใจของคนเรารู้จักดีรู้จักชั่วก็เรียกว่าพัฒนาขึ้นมาโคแล้วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักพัฒนาตนเองไม่ต้องมีคนอื่นบังคับคือจะต้องพยายามทำดีขึ้นโดยลำดับนี่มันดีขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าถ้ามีคนใดมาชักชวนในการกลวงชั่วนะไปได้ง่ายที่สุดเพราะมันของเก่ามันเคยชินมานมนานแล้วคิดท่านว่าไว้ตายเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานในโดยลำดับมานะไม่ใช่ชาติเดียวตายตั้งเป็นร้อยชาติพันชาติตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดในภูมินั้นไม่ตั้งร้อยชาติพันชาตินี่จนเป็นนิสัยจนชินติดไปพูดอื่นไกลเลยถึงพระสาวกของพระพุทธเจ้าของเราเช่นพระโมคคัลลาเป็นอัครสาวกมีฤทธาปาฏิหาริย์นิสัยนั้นเคยเป็นลิงมาแต่นานไม่ทราบกี่กาลกันมาแล้วขณะนั้นนิสัยลิงนี้ติดอยู่เวลาท่านเดินเหินไปที่ไหนเป็นคลองเป็นล่องเป็นอะไรต่างๆทั้งมักกระโดดคล้ายๆกะลีนั่นนิสัยเรื่องนั้นถึงเป็นพระอรหันต์แล้วยังติดอยู่มันพวกเรายังโง่เง่าหรือเรายังเลวทรามกว่าท่านมากนิสัยใจกิเลสของเราพวกนั้นมากหนาแน่นอยู่มันจะไม่ติดยังไงมันเลวไปติดเลวที่สุดถ้าไม่ใครชักชวนเหตุนั้นปาประมิตรนั่นน่ะเป็นภัยร้ายกาจที่สุดในชีวิตของคนเราถ้าคบคนชั่วแล้วไปได้เร็วไปในทางชั่วเร็วที่สุดวันนี้จะเทศเรื่องสุขภาพของกายและใจให้ฟังต่อกับเรื่องนี้แหละ ของเรามันมีโรคประจำอยู่ร่างกายของเรามีโรคประจำอยู่มันไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะเราเกิดขึ้นมานั้นเกิดมาจากเชื้อโรคคือว่าบิดามารดาของเราก็เป็นโรคอันหนึ่งพันหนึ่งเป็นเชื้อโรคอยู่แล้วเลือดเนื้อของบิดามารดาเนี่ยคือตัวโรคแท้ๆเนี่ยเชื้อโรคจริงๆนี่แหละอันนั้นโรคพอเรามาปั้นเป็นตัวคนเราแต่ละคนก็เป็นโรคติดตามมา จะต้องมีอาการต่างๆหรืออีกในหนึ่งถ้าจะพูดถึงโรคที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้นั้นมีอวัยวะชิ้นส่วนใดอยู่ในตัวเรามีโรคประจำอยู่หมดทุกชิ้นสุขส่วนแม้ตั้งแต่ผมและขนแต่ละเส้นก็มีโรคประจำดังเราได้เห็นได้ โลกคือผมร่วงก็มีถ้าไม่ถึงกับผมร่วงขนร่วงแต่ก็อยู่มาอยู่มามันก็หลุดร่วงลงไปแล้วก็อันใหม่ขึ้นซ้อนขึ้นมาที่ทางเขาเรียกว่าเซลล์มันเสื่อมแล้วมันก็เซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนทดแทนนั่นแหละคือตัวโรคหรือไม่ฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องโรคที่ใหญ่เข้าไปกว่านั้นอีกมีตาก็เป็นตาต้อตาแดงตาแกะมีหูก็เป็นหูอื้อหูตึงหูหนักมีจมูกก็เป็นหวัดเป็นไอมีลิ้นก็เป็นกลางลิ้นแตกมีมัดโรคประจำในตัวของคนเรานี่ยังว่าสุขภาพมันไม่ดีคือร่างกายไม่ปกติเพราะเหตุที่ตัวของเราได้ตัวโรคมาเกิดตัวโรคมาปั้นเป็นคนเป็นตนเป็นตัวน่าจะหาไงล่ะทำยังไงจะหายอาศัยยาอาศัยแพทย์อาศัยหมอช่วยบำรุงรักษาให้แต่มันก็ไม่หมดสักทีรักษาโรคนี้หายไปโรคอื่นขึ้นมาทดแทนโรคนี้หายไปโรคอื่นแทรกมาอีกอยู่ตลอดกาลเวลาไม่ทราบจะหายได้ยังไงนอกจากนั้นอีกโรคที่เกิดขึ้นมาในร่างกายของเราเกิดจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนนิพพิเช่นฤดูต่อฤดูฝนจะไปหาหนาวหนาวจะไปหาแล้งจะต้องมีเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไออะไรกันอยู่อันนี้ก็เรียกว่าโรคอยู่ตลอดเวลาโรคยิ่งก็ไปกว่านั้นอีกการเหน็ดการเหนื่อยการอดการเพลียการหิวการหอยแม้แต่การหิวอาหารก็เรียกว่าโรคการเจ็บปวดอุจจาระปัสสาวะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เรียกว่าโรคโอ้โหมันเยอะเอาซะได้จริงคนเราทำไมกันโรคถึงขนาดนี้คนที่ยังมัวเมาเข้าใจว่าตนมีความสุขคือหลงโรคเข้าใจว่าตนมีความสุขแท้ที่จริงมันทุกข์อยู่ตลอดกาลเวลาอันนี้สุขภาพไม่ดีอาศัยยาภายนอกบำรุงรักษาสุขภาพอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสุขภาพภายในที่จะต้องใช้ยาคือธรรมคำสอนพระเจ้าได้แก่สุขภาพคือการดื่มสุรานี่อันนั้นก็สุขภาพไม่ดีได้นะปกติธรรมดาคนไม่ดื่มสุราปกติดีๆอยู่เลยพอดื่มเขาแล้วก็เมาแต่เลยงกฟัดงกแฟงทีเดียวแล้วเดินไม่ถูกทางนานๆนะเข้าก็นอนกลิ้งเกลือกไปตามถนนทางโลกใหญ่โลกโตเหมือนกันบางทีบางคนโลกคือความพูดคนพูดเท็จปากไม่ดีปากไว้ทั้งหลับพูดแต่พูดไม่ถูกพูดไม่เป็นเอาปากไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ดีคือก่อกรรมทำเวรขึ้นมาที่ปากปากไว้ทั้งหลับทานอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายให้สุขภาพเจริญงอกงามต่อไปเลยไปดื่มเหล้าเสียหมดเลยเอาปากไปดื่มเหล้าเอาปากไปพูดโกหกพาดไปปากไปพูดส่อเสียดปากไปพูดยุแย่ส่งเสริมเพื่อเจอแล้วไรสารพัดทุกอย่างปากชั่วสุขภาพของปากไม่ดีนะบางคนนั่นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นนักเรียนเจ้าชู้อันนั้นสุขภาพไม่ดีเหมือนกันน่ะ ปกติธรรมดาเกิดขึ้นมาคนเราจะต้องมีครอบครัวผัวเมียอยู่คู่ครองเป็นธรรมปกติแกไม่ชอบซับซ้อนหาสอบแทรกมุ่นหนีสารพัดทุกอย่างประพฤติผิดมิจฉาจารภรรยาสามีลูกเขาอะไรต่างๆมันไม่ดีด้วยนะมันสุขภาพไม่ดีมันแปรปรวนไปแล้วนะมันไม่ปกติซะแล้วบางคนไม่เช่นนั้นหาลักหาคงหาช่อหาขโมยของเขาเล็กน้อยก็สุขภาพไม่ดีเหมือนกันหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดด้วยประการต่างๆสารพัดทุกอย่างล้วนแต่เรื่องสุขภาพไม่ดียานี้ให้หมอไม่ได้หมอฝรั่งก็รักษาไม่หายต้องใช้ยาคือธรรมโอสถคำสองพุทธเจ้ารักษาถึงจะหายถ้าหากเราเข้าใจเราเป็นโรคสุขภาพของเราไม่ดีแล้วมันเป็นของน่าเกลียดสุขภาพนั้นเป็นที่เหยียดหยามดูถูกของคนทั่วไปแม้แต่ตัวของเราเองก็เกลียดตัวเราเองคิดดูนี่แล้วกันเที่ยวไม่ดีเราทำชั่วผิดศีล5ประการนี่นะมีความรู้สึกขึ้นมาภายในทุกข้อประพฤติข้อไหนก็เอาเถอะรู้สึกมีความละอายและเกรงผู้อื่นจะยกโทษนินทาตับอายขายขี้หน้าคนอื่นรู้ดีๆรู้กันอยู่ดีๆเหตุนั้นถ้าหากเราเข้าใจว่าโรคเราเป็นโรคแต่โรคแล้วนะให้ยาคือธรรมโอสถคำสอนพระเจ้ามาบำบัดรักษาถึงจะหายถ้าเรายังไม่ยอมรักษามันก็ไม่มีวันหายเหมือนกันยาดีแสนดีคนไข้ไม่ทานมันก็ไม่หายตายทิ้งเปล่าคนเราอยู่ตรงนี้จะดีจะช่วยอยู่ตรงนี้ถ้ายอมรักษาโรคของตนหายถ้าไม่ยอมรักษาไม่หายตายที่หนักเปล่าตายเพราะโรคภายนอกเช่นโรคปอดโรคมะเร็งที่ว่าร้ายกาจที่สุดโรคอีวาเนี่ยก็ตายเถอะตายเพราะโรคหมู่นั้นไม่ได้ไปทนทุกข์ทรมานได้ไม่ตกนรกอเวจีตายเพราะโรคประการที่อธิบายมานี้ไปทนทุกข์ทรมานตกนรกอเวจีนานแสนนานนี่สุขภาพทางร่างกายในทางพุทธศาสนาหรืออีกแม่งจะพูดว่าตัวของเรานั่นเรียกมันก็เรือก็แล้วกันถ้าหากว่ามันเรือที่เรากำลังขี่อยู่นี่น่ะอยู่นี่เราขี่เรือด้วยเนี่ยนี่เราพยายามที่จะว่ายแหวกให้พ้นจากกองทุกข์ในวัฏสงสารหรือเราพยายามที่จะทำตนนี้ได้รับความสุขสบายในชาตินี้ในโลกอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่านาวายชินจะตีปิฆเวรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันวิดน้ำเรือที่เธอทั้งหลายวิดแล้วนั้นจะคล่องตัวถึงฝั่งเร็วมีความหมายนี้คนที่มันมีศีล5เรียกว่าเรือรั่ว5รูจมแน่ๆทีเดียวถึงไม่จมนรกอยู่ในโลกนี้ก็ต้องจมเป็นคนขี้ขโมยลองดูเป็นเจ้าชู้ลองดูเป็นนักดื่มสุราลองดูใครมีง้อหัวขึ้นสักคนบ้างนี่จะจมดิ่งอยู่นั่นตลอดเวลาถ้าห่างแล้วมาปิดเชียวปิดทีละรูสองรูปิดให้มันไม่มากกว่าปิดสักคนเก่าเลยก็ยังจะพอ ามีโอกาสได้ไปไกลสักนิดหนึ่งนานจมหน่อยหรือปิดสองรูสามรูเข้ามาหรือปิดทั้งหมดทั้งห้ารูแล้วก็คล่องตัวเลยบางคนอาจจะแย้งโอ้ไม่ได้หรอกมันมีตรงต่างจะซื้อกินไม่ฆ่าสัตว์ไม่ได้หรอกต้องฆ่ากินตลาดก็ไม่มีถ้าหากว่าคนมีศีลเชื่อมั่นในกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วจะไม่มีคำแย้งเลยพระอาชีพคนสมัยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเยอะสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพคนได้โดยไม่ฆ่าสัตว์ก็ยังมีแม้บางคนไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแต่ไม่ยอมที่จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ต้องฆ่าสัตว์ก็ได้กินแต่ไม่ยอมที่จะฆ่าสัตว์ก็มีเยอะเหมือนกันเพราะไม่ตั้งใจที่จะปิดรั่วเรือรั่วคือปล่อยให้มันรั่วอยู่นั่นนี่สุขภาพคือว่าสุขภาพทั้งเรื่องร่างกายในทางพุทธศาสนาไม่สุขภาพไม่ดีคือเรือรั่วหรือว่าไม่มีศีลเป็นเครื่องอยู่นี่พูดถึงเรื่องสุขภาพทางกายทั้งสองอย่างสุขภาพโรคภัยที่ประจำตัวและกับสุขภาพไม่ดีเพราะไม่มีคุณธรรมคราวนี้สุขภาพทางใจนะเป็นของสำคัญยิ่งกว่านั้นอีกจิตใจของคนเรานั้นเป็นไข่ป่วยอยู่ตลอดกาลแต่ก็กระแทกอย่างนั้นน่ะไม่แข็งแรงเลยใจน้อยใจอ่อนใจไม่กล้าไม่แข็งใจงุดงิดชุนเฉียวใจมือมีวุ่นวายใจสงสัยรักษาไม่อยู่คุ้มครองไม่ได้นี่โรคสำคัญที่สุดบางคนถึงโรคของใจหนักเข้าแล้วเกี่ยวเรื่องถึงเรื่องโรคของกายอีกถ้าไม่เกิดโรคเส้นประสาทกินไม่ได้นอนไม่หลับสูบซีดผอมแห้งจนกระทั่งตายไปก็มีผมทิ้งเป็นบ้าเป็นบอก็เพราะเหตุสุขภาพของใจไม่ดีนั่นเรียกว่าโรคของใจอันนี้โดยเฉพาะแล้วนั้นเราจะไปหายาที่ไหนไม่ได้นอกจากยาคือธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้สอนให้รักษาโรคของใจโดยการหัดทำความสงบอบรมภาวนาธรรมสมาธิสำรวมจิตสำรวมใจให้มันตั้งมั่นจะมีพลังกล้าหาญถ้าหากว่าเรามีพลังของใจกล้าหาญหนักแน่นมั่นคงโรคภายนอกเช่นเกิดที่กายก็อาจจะหายได้ถึงไม่หายแล้วก็ไม่อุทธรร้อนใจสิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นไปตามสภาพของสังขารเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอเรามาได้อาศัยเท่านี้กับบุญนักโหแล้วนั่นอาศัยร่างกายบำเพ็ญเพียรภาวนาเราได้มาอาศัยร่างกายเราไม่ได้อาศัยร่างกายเพ่งพิจารณาเห็นโทษทุกข์ก็เป็นของดีอโหขังขอบคุณขอบคุณนักโหแล้วถึงมันจะแตกจะดับก็ยอมให้มันจ้ะมีการรักษาสุขภาพทางใจคืออบรมทุกผลใจมีเยอะตำรายาที่จะรักษาแบบนี้ไม่ใช่น้อยว่องควงยิ่งกว่าโรคภายนอกโลกนี้สลับซับซ้อนแล้วตั้งแต่ผู้จะมีปัญญาสามารถบริหารและรักษาเยียวยาบางทีอาจจะเกิดจากความคิดความเห็นและความอบรมสั่งสอนของคนอื่นก็ได้จากตำราตำรายการเทศนาไว้ก็ได้บางอย่างบางประการอาจจะเกิดขึ้นภายในของตนผลิตยาขึ้นมาด้วยตนเองและงัดดับโรคนี้ได้ ันนี้ตำราวิเศษยาตำราแบบนี้ตำราวิเศษเลยทีเดียวรักษาหายจนกระทั่งไม่เกิดอีกเลยโรคนั้นอย่างบางคนเห็นโทษในการดื่มสุราเห็นเป็นภัยใหญ่ตัวฐานงดเว้นซักไม่จิตไปก่อเกี่ยวโกผันไม่คิดนึกถึงมันเลยเห็นแล้วก็เบื่อเกิดความสลดสังเวชในเหตุที่ตนได้หลงมัวมองปฏิกรณ์ที่เก่าหายเด็ดขาดใจนั้นไม่ต้องมากังวลอีกนี่โรคสุขภาพของใจจิตใจผ่องใสเบิกบานนั้นสาเพราะเหตุที่เราได้เอาชนะมันแล้วเห็นโทษมันแล้วส่วนในอื่นในทั้งนองเดียวกันนั้นคิดคุ้นในเรื่องใดๆก็ตามเถอะวุ่นวี่วายในเรื่องใดก็ตามหากว่าเราไปคิดคนถึงเรื่องเหตุผลนี่ไม่มีสาระเลยเป็นเพียงว่าลบลุ่มแรงๆแล้วปล่อยจะทอดทุระไม่ต้องกังวลเกี่ยวข้องถึงเรื่องนั้นสังรวมจิตของเราแน่วแน่สงบอยู่ในที่เก่าที่เดียวความสุขนั้นปรากฏขึ้นมาดียิ่งกว่าสุขอื่นในแดนสมมติชอบอกชอบใจคิดถึงความสุขนั้นเมื่อไรแล้วก็ชอบใจคนเดียวใครจะว่าไงวะดีใจชอบใจคนเดียวเรื่องนั้นหายสูญเลยมันโลกมันความวุ่นวายหากมันไม่หายเราก็เคยสบายมาแล้วเพราะโลกอันนี้มันหายแล้วก็ชอบที่จะไปเอายานมาทานอีกเหมือนกันมีตำนานเกิดขึ้นเองผลิตขึ้นเองหรอยาเนี่ยมันจะเพาะของใครของมันถ้าคนไหนต่อสู้มากมากตำราก็จะได้มากขึ้นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีคือตำราแบบธรรมชาติตำรายาแบบธรรมชาติถ้าหากเราเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่าไปกลัวโรคภายในใจมันมีอะไรเกิดขึ้นมาอย่าไปกลัวขอให้มีข้อพิสูจน์ถึงเหตุผลในเรื่องนั้นจนกระทั่งเข้าใจตามความเป็นจริงของมันปล่อยวางลงไปได้นั่นแหละได้ตำราขึ้นมาอีกตำราหนึ่งแล้ววิชัยสงครามเกิดขึ้นวิชาคือวิชัยสงครามเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอธิบายให้ฟังในวันนี้เนี่ยอธิบายถึงเรื่องสุขภาพของกายกับใจสุขภาพของกายคือโรคภัยภายนอกเจ็บไข้ได้ป่วยมันอยู่สบายถ้าไม่ร่างกายอ่อนแอไม่ปกติสุขภาพของกายเพราะเหตุที่เราทำชั่วเราพูดชั่วมีศีลห้าไปจำในตัวทำให้เราเป็นโรคคือความชั่วมันรั่วไหลเข้ามาแทรกซึมเข้ามาในกายของตนยังไม่เคยมีเลยสุรายาเมาได้ก่อนไม่เคยมีเลยพอเราไปดื่มเข้ามามาแทรกซึมเข้าไปจนติดชอบนี่เลยทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมทรุดโทรมการพูดโกหกมายาสาไทยการเป็นนักเลงเจ้าชู้ก็เหมือนกันขี้รักขี้ขโมยเหมือนกันทำให้ร่างกายอ่อนแอเพื่อทำให้มันมีคุณภาพร่างกายไม่แก่คุณธรรมไม่มีติตนอยู่ตลอดเวลาตนติตนอยู่ตลอดเวลาทำให้เราเห็นความชั่วของตนนั้นไม่สบายทั้งกายและใจอันนี้สุขภาพทางกายรักษาด้วยการอุดรูอุดช่องหรือเยียวยารักษาโรคนั้นด้วยการงดเว้นในเรื่องไม่ดีนั้นนี่บำรุงรักษาสุขภาพทางกายรักษา าสุขภาพทางใจคือหัดทำความสงบอบรมภาวนาทำสมาธิให้จิตมันนิ่งแน่วควบคุมจิตอยู่ได้ใจมีพลังสามารถที่จะระงับโรคภายนอกหายได้ด้วยการหากว่ามันไม่เด็ดขาดหายไม่ได้มันจะแตกดับสุขภาพของใจมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่มีการโง่ท้อหรือไม่มีทุกข์ถึงจะแตกดับก็ไม่ทุกข์ในอธิบายในวันนี้มีเนื้อความพอสรุปไปเท่านี้ละคราวนี้เราทุกคนนะถ้าหากมาเข้าใจในนี้แล้วเราจะพากันรักษาหรือไม่มันอยู่ที่ตัวเราค่ะนี่ถ้าหากเรายอมรักษาตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเคารพนับถือพระพุทธเจ้าเราพลอยได้เป็นคนดีคนดีขึ้นมาหรือสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ถ้าเรายังเป็นคนดื้อด้านไม่ยอมรับทานยาหยุดอาบใดโรคอันนี้ก็จะไม่หายหากตายไปแล้วมันเหตุที่โรคอันนี้ไม่ใช่ว่าจะตายแต่นั่งทนทุกข์ตายอยู่ในโลกเดียวกันยังสามารถที่จะทนทุกข์ในบายภูมิมากมายเขายังจงพากันให้
1: ตอนนี้ถึงเวลารักษาแล้วตอนนี้ถึงเวลาพยาบาลแล้วคือว่าพยาบาลสุขภาพของ
0: บาดสุขภาพของใจคำว่าพยาบาลหรือรักษาสุขภาพของกายนั้นคิดแปลกจากที่อธิบายมานั้นเวลาปฏิบัติไม่จริงๆนะจ๊ะคือเราจะต้องแยกกายของเราอะไรที่เป็นกายที่เรียกว่ากายที่มันเจ็บมันป่วยที่มันไม่สบายที่มันแก่เท่าจำนวนทุกสมคืออะไรมันแก่กันแน่นอนทำไมมันจะต้องแก่หาซึ่งว่าฐานของโรคที่มันแก่มันเจ็บมันตายมีพิสูจน์กันแล้วค่ะนี่พิสูจน์ได้เห็นคนจริงกันกายที่มันแก่มันชำรุดทรุดโทรมไม่อยู่ดีสบายมันเกิดมาจากอะไรพูดกันง่ายเอากำปั้นดีๆเลยทีเดียวถ้าความเกิดอันเดียวถ้าไม่เกิดมาแล้วก็ไม่มีอันนี้ปรากฏอันนี้สาวลงไปหาก่อนที่จะมาเกิดทำไมจะต้องมาเกิดเกิดก็ไม่รู้แล้วรอดเป็นสักทีแล้วเกิดมาแล้วก็เลยแล้วไปไม่คิดนึกอะไรเลยไม่เข้าใจความเป็นจริงเรียกว่าไม่ค้นคว้าถึงสมุฏฐานของการเกิดคือโรคไม่ได้ค้นคว้าถึงสมุฏฐานของโรคเราฟังธรรมคำสอนพระเจ้าได้ก่อนพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่ากามมาพิชังตัณหาเชนิหานอวิชชาเกตตังกามคือการกระทำ

แล้วลองดูเมล็ดมะม่วงขนุนกันแล้วกันเราเอาใส่กระเป๋าไปจะไปบ้านไหนเมืองไหนก็ตามเถอะจะไปสักไกลแสนไกลสักกี่ร้อยกว่าพันยอดกี่ร้อยเช่นพันไม้ก็ตามมันไม่ตายถ้าหากมันไม่เหี่ยวไม่แห้งมันจะตายก็ปลูกขึ้นอีกขึ้นมาก็พันเดิมนั่นขนุนก็ทำไปขนุนม่วงมันทำไปม่วงนั่นเรียกกรรมอภิชฌาคือการกระทำเราได้ทำมันไปรวมอยู่ในจุดเดียวคือเม็ดมะม่วงเม็ดเดียวแล้วมันงอกมาเป็นต้นเท่าเก่ามีผลมากมีเหตุที่จะให้เกิดคือกรรมตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากอยากได้อยากเด็ดเป็นเนี่ยเห็นอยากนี่อันนั้นความอยากนั้นเปรียบเหมือนกับมันน้ำมันของพืชที่ติดที่อยู่ในเม็ดนั้นมันไม่แห้งถ้าความอยากไม่มีเม็ดนั้นคือหมายความไม่มีเม็ดเม็ดนั้นไม่มีน้ำมันมันก็แห้งไปถ้าความอยากนี่มันยังซึมซาบอยู่ในเม็ดนั้นคือกรรมนะถ้ามีกรรมมันต้องมีความอยากเห็นไหมมันยังค่อยติดกันไปปัญหาสิ่งนั้นอวิชชาเหตุต่างก็เพราะเหตุความไม่รู้เท่าเข้าใจต่างเองจิตจึงค่อยมาเกิดในภูมินั้นมีเราเชื่อคำสอนพระเจ้านี่ครับคือมีกรรมมีตัณหามีอวิชชาเนี่ยมาเกิดเหตุที่เกิดอยู่ตรงนี้ครั้งนี้เราจะรู้จักว่ากรรมก็ดีตัณหาอวิชชาก็ดีมันเกิดมันมีขึ้นได้ด้วยวิธีไหนทำไมมันยังไม่ดับเรามากำหนดภาวนาจะรู้ได้ขณะใดที่จิตของเราสงบลงไปนิ่งแน่วอยู่แล้วเราไม่มีกรรมขนาดความทะเยอทะยานอยากยังมีอยู่จะเกิดกรรมคือทะเยอทะยานถ้าหากเราไม่นิ่งแล้วเราไม่มีความทะเยอทะยานคือไปเห็นตามจริงแล้วปล่อยวางเรียกว่าไม่มีน้ำมันเรารู้เท่าเข้าใจแล้วเห็นโทษเห็นภัยแล้วปล่อยวางละเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นอวิชชาหายไปไม่มีที่เกิดอยู่ตรงนี้ที่จะดับที่จะดับให้เกิดนี่เราค้นคว้าหาสมุฏฐานของโรคเมื่อเราค้นคว้าหาสมุฏฐานของโรครู้เท่าเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะต้องบริโภคหรือจะต้องรับประทานยาอันนี้แหละโรคจึงจะหายคือดูอยู่งั้นเห็นอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นทำนดอยู่อย่างนั้นเดินแบบนั้นอยู่ตลอดกาลเวลาจนชำนิชำนาญไม่ให้จิตเราท้อถอยไม่ให้จิตเราเสื่อมจากอันนั้นใดนี่จึงว่าเวลานี้นะเวลาจะตรวจโรคหาสมุฏฐานของโรคจนกระทั่งเห็นตาเป็นจริงและจิตของเราจะนิ่งสงบอธิบายรักไปอธิบายคำพูดที่พูดมานะในการที่เราภาวนาแต่ว่าเวลาเราจะภาวนาให้เข้าถึงความสงบนั้นอย่าไปยุ่งมาก่อนนะเอาพุทโธวันเดียวเนี่ยให้อยู่พุทโธวันเดียวจิตเห็นแนวอยู่พุทโธเดียวสติคุมไม่ให้ออกไปจากพุทโธหนีจากพุทโธนี่มันส่งออกไปนอกจากพุทโธก็ดึงมาอย่างที่วายฟังมาแล้วนิสัยคนเรามาค่อยพัฒนาโดยลำดับมันจะค่อยตกไปทั้งต่ำหรือล่ำไปเพราะฉะนั้นจะต้องดึงเข้ามาไว้ที่สูงคืออยู่ในพุทโธแห่งเดียวอันนี้เป็นแนวหลักปฏิบัติอันนั้นแนวปฏิบัติที่อธิบายเราจะกินคือแนวปฏิบัติอันนี้เป็นหลักปฏิบัติอย่าไปคิดถึงมันเดิมอธิบายหลักเก่าเนาะมันแนวเก่าหลักปฏิบัติให้อยู่ตรงนี้

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

เจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงปรารภเรื่องของปัญญาต่อไปอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไว้ว่าปัญญานั้นพระเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆแล้วก็มีที่มาที่แตกต่างกันออกไปนะในที่หนึ่งก็ได้แสดงถึงปัญญาไว้สองประการคือสองระดับแบบแรกก็เรียกว่าโลกิยะปัญญาคราวนี้ถ้าท่านสาธุชนสังเกตเรื่องในมงคลสูตรข้อที่ชุดที่สามนะฮะโอสัจจัญญสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นระบบของการพัฒนาปัญญาท่านจะเน้นไปที่ภาวสัจจะคือศึกษารอบรู้อย่างนัยยะที่กล่าวไว้ในวันก่อนแล้วก็สิ่งที่เราศึกษานั้นมันมีฐานะเป็นศาสตร์เพราะไอ้สิบปะเนี่ยมันจึงมีสองสถานะสถานะหนึ่งก็คือวิชาการที่จะต้องทำด้วยมือเนี่ยพวกวิชาอาชีพทั้งหลายวิชาชีพทั้งหลายนะฮะสายวิชาชีพทั้งหลายอะไรก็ตามเราเรียกว่าเป็นงานศิลปะหมายความว่าจะต้องมีความเข้าใจรอบรู้แตกฉานจริงๆนะถ้าไม่งั้นแล้วเสี่ยงมากพวกงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศิลปะยุคสมัยใหม่เพราะว่ามันอะไรมันไปเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกไปไฟฟ้าไปอะไรต่างๆมากมายกายกองเพราะพวกวิศวกรพวกช่างทั้งหลายเนี่ยถ้าขาดความชำนิชำนาญจริงๆแล้วเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากตลอดทั้งงานสถาปัตยกรรมปัตยกรรมปฏิมากรรมวิจิตรศิลป์วรรณศิลป์ทั้งหมดนั่นก็คืองานศิลปะแต่เราจะเห็นว่ามันก็ผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้นะอย่างที่ว่าไว้เนี่ยมีประสบการณ์มากมีการจำมากมีแม่นในกฎเกณฑ์ต่างๆมากแล้วก็คิดด้วยใจนะคิดไปรวมแล้วก็ขยายอัตราส่วนออกไปได้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องงานตรงนั้นผลงานมันก็เป็นงานที่มีความประณีตสวยงามมีความริเริ่มสร้างสรรค์และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามาย้อนกลับมาสู่ตัวเราอย่างบางครั้งบางคราวตึกถล่มลงมาเนี่ยมันก็เทือนไปถึงช่างไปถึงสถาปนิกไปถึงวิทยากรไอวิศวกรที่ควบคุมการก่อสร้างเรื่องเหล่านั้นตลอดถึงเจ้าของอะไรต่างๆก็ต้องแสวงหาจุดบกพร่องในการทำงานศิลปะตรงนั้นทีนี้ไอ้ตัววิชาเองก็เถอะวิชาที่เราเรียนเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่ศิลปะในการใช้เพราะสมมติว่าวิชาทางด้านกฎหมายวิชาทางด้านศาสนาวิชาทางอะไรก็ตามนะทางร้องเพลงทางทุกอย่างนะฮะเราจะเห็นว่ายอดมันมีไม่กี่คนในแต่ละสายเนี่ยถามว่าเรียนมาเท่ากันไหมบางคนเนี่ยเขาเรียนมากกว่าด้วยซ้ำไปแต่ว่าไม่มีศิลปะไม่มีศิลปะในการที่จะถ่ายทอดเรื่องเหล่านั้นออกมาให้มันเป็นรูปธรรมที่คนอื่นก็สัมผัสได้หรือให้เป็นภาษาที่สามารถสื่อสารติดต่อกับชาวบ้านก็ได้ถามว่าท่านรู้ไหมเรื่องเหล่านี้ท่านรู้นั่นก็คือระบบของการพัฒนาปัญญาที่มันนำศาสตร์ทั้งหลายออกไปสู่ความเป็นศิลปะเราจะเห็นว่าศาสตร์เนี่ยมันก็เรียนจบกันได้นะแต่ปัญหาว่าถึงภาคสนามล่ะภาคใช้งานล่ะคุณใช้ได้หรือเปล่าเช่นสมมติเราศึกษาเรียนรู้มาเป็นครูมาสอนหนังสือเนี่ยปัญหาว่าครูเข้าใจในเรื่องที่ตัวสอนหรือเปล่าวิธีการสอนวิธีย้ายสื่ออาตมาเองเป็นคนไม่ชอบสื่อนะคือมันมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนอื่นใช้สื่อกับเราก็ไม่ชอบมันทำให้เราไม่ได้มีโอกาสคิดคือมนุษย์เนี่ยมันต้องมีจินตนาการก็ได้จินตามยปัญญาเนี่ยเราเห็นว่ากวีกลุ่มหนึ่งคือกวีสร้างสรรค์งานเนี่ยก็ได้จินตกวีเป็นกวีที่บุกเบิกสร้างสรรค์งานต่างๆขึ้นมามันต้องอาศัยส่วนหนึ่งต้องเป็นจินตนาการแล้วก็มีฐานในการคิดอ่ะในการคิดแล้วก็สร้างเป็นจินตนาการเรื่อยๆเพราะงั้นแม้แต่การออกจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเห็นว่ามันเกิดจากจินตนาการแล้วก็คิดต่อไปเรื่อยๆมันคิดต่อไปจากคนแก่คนเจ็บคนตายนะคิดโยกไปโยกมาแก่เจ็บตายมันปัญหาว่าตายแล้วไปไหนล่ะตายแล้ว
ไปเกิดใหม่ทีนี้เกิดเนี่ยไอ้ใหญ่ไอ้แก่เนี่ยมาจากไหนก็มาจากเกิดอีกละเจ็บละมาจากไหนก็มาจากเกิดอีกละตายมาจากไหนก็ตายมาจากเกิดเพราะฉะนั้นเกิดก็มาจากตายแล้วก็ตายก็มาจากเกิดหมายความว่าถ้าเราไม่ตายก็ไม่ต้องเกิดใหม่แล้วคนที่ไม่เกิดมาก็ไม่ต้องตายแสดงว่าตายกับเกิดเนี่ยมันอาศัยซึ่งกันและกันแต่ไม่ชอบอะทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายเลยไม่ชอบทำยังไงล่ะจะตัดต้นตอกันได้ก็ต้องตัดที่เกิดทีนี้เกิดเนี่ยมันไม่มีแบบไม่แบบก็ต้องจินตนาการเห็นไหมก็จินตนาการขึ้นว่าเออโลกมันก็มีของที่ต่อสู้กันอยู่นะมันมีปฏิปักษ์กันอยู่เรียกว่ามีของคู่กันนะเป็นคู่กัดนะคู่ต่อสู้กันเป็นไรว่ามีมืดมันก็มีเย็นขจัดมืดไม่ใช่มีสว่างขจัดมืดออกไปมีร้อนก็มีเย็นขจัดออกไปมีกลางคืนก็มีกลางวันขจัดออกไปแล้วก็คิดได้เรื่อยๆนะมีหิวก็มีอิ่มขจัดออกไปมีหนาวมันก็มีร้อนขจัดออกไปมันคิดได้เรื่อยๆเอ๊ะมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดไม่มีอีกด้านหนึ่งมันก็เริ่มจินตนาการต่อไปเรื่อยๆเพราะไอ้มนุษย์ต้องมีจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์งานต่างๆขึ้นมาในงานที่โดดเด่นเป็นเอกก็คืองานที่ใช้ศาสตร์แปลงเป็นศิลป์แล้วก็คิดออกมาให้เป็นจินตนาการเราจะเห็นว่างานบางอย่างเนี่ยเป็นงานบุกเบิกไม่ใช่เป็นงานคือเคยตั้งข้อสังเกตในราชการเขาคิดนะว่าคนบางคนเนี่ยมือไม่ถึงเห็นว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาอยู่ในจุดเดียวกับคนก่อนคนก่อนก็ทำงานไว้ระดับหนึ่งอันนี้มือไม่ถึงมันสุดหมดเลยเอาเป็นวัดก็ได้นะยกตัวอย่างว่าเป็นวัดก็ได้สมภารองค์ก่อนนี่เก่งมากเสร็จแล้วองค์ใหม่มาถึงก็วัดสุดเลยเอาไม่อยู่คนก็ลดลงไปสิ่งก่อสร้างก็ชำรุดสุดโทรมกิจกรรมต่างๆก็หดหายเสื่อมถอยลงไปหมดอันนี้มือไม่ถึงถามว่าปัญญาในภาคศึกษานี่มีไหมท่านอาจจะเก่งนะฮะท่านอาจจะเป็นบริเวณธรรมก้าวประโยชน์องค์กรอาจจะเป็นนักธรรมเอกท่านเองเห็นไหมในเรื่องของการศึกษานั้นท่านเหนือกว่าแต่ว่าในด้านของศิลปะคือปัญญาภาคใช้งานเนี่ยท่านสู้ก็ไม่ได้บางคนก็มือพอถึงการรักษาสถานการณ์ไว้ได้บางคนสามารถสืบต่องานนะสืบต่องานจากที่เขาริเริ่มไม่ได้บางคนได้บุกเบิกแนวใหม่เลยแล้วก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรคือถ้าเราจับปฏิปต่อเรื่องทั้งหลายเข้ามานะแล้วก็เอาตัวเองเป็นจุดในการศึกษาเรียนรู้เนี่ยมันก็สามารถที่จะขยายออกไปได้เป็นอันเดียวกันนั้นดังนั้นปัญญาในชุดนี้เป็นปัญญาระดับโลกิยะมันสามารถบริหารตนบริหารคนบริหารงานการจัดการกับเรื่องทลายเนี่ยมันก็นี่แหละคือว่าศึกษารอบรู้มามากมีความฉลาดในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งตัวเองก็อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยมีสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับคนอื่นพระเจ้าใช้คำสี่คำอุสัจจัญสิปัญจวินโยจสุสกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตมังกัลมุตตมังเสร็จแล้วแล้วพวกนี้มันจะเข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับไล่ไปสัมพันธ์กับอะไรไปสัมพันธ์กับพ่อกับแม่กับลูกกับเมียกับครอบครัวกับหน้าที่การงานก็เดินไปเรื่อยนะมันเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยก็เป็นเรื่องของการพัฒนาปัญญาปัญญาพอสู่ภาคสนามเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมีความชัดเจนมีความแหลมคมขึ้นไปโดยลำดับก็ทำนองนี้นะฮะริ่งช้ายิ่งคมแล้วก็ยิ่งต้องรับแล้วก็มันใช้ประโยชน์ได้สารพัดขึ้นมามันคิดพลิกแปลงได้กันไปได้เรื่อยๆปัญญาโลกิยะจึงเป็นปัญญาระดับการบริหารการจัดการที่อำนวยประโยชน์ในระดับอะไรล่ะระดับครองตนครองคนครองงานครองเรือนแล้วก็ตลอดถึงเป็นระบบพัฒนาจิตใจของเราปรับตกแต่งภพชาติให้ประณีตขึ้นไปเป็นระดับอะไรเขาเรียกว่าระดับประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้า
ก็ไม่ยังไม่อยากนิพพานฮะต้องการจะไปสวรรค์ต้องการจะเกิดเป็นเทพบุตรต้องการจะเป็นพรหมสงบเสวยทิพยสุขอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะปัญญาเหล่านี้มันก็พัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆระดับโลกิยธรรมนะเราจะเห็นว่าปัญญาของพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นปัญญาระดับโลกิยธรรมแต่ว่าสะสมไว้เพื่อมันเพิ่มพูนมีประสิทธิภาพขึ้นมาเข้าไปสู่ระดับของโลกุตรธรรมโลกุตรปัญญาเป็นปัญญาของพระอริยะเป็นปัญญาที่รู้เท่าทันแล้วก็ไม่หวั่นไหวนะเรามีปัญญาบางทีก็รู้เท่าทันนะแต่หวั่นไหวแล้วก็ถ้าปัญญาที่เป็นโลกิยะล้นล้นเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยไหวอ่ะคือเคยตั้งข้อสังเกตแล้วก็ถามครูบาอาจารย์นะระดับปัญญาโทสีโทเอกลองถามดูเราจะเห็นว่าเรายิ่งเรียนกิเลสเรายิ่งเพิ่มนะแต่เราไม่ได้รู้ตัวเราหรอกยิ่งเรียนกิเลสยิ่งเพิ่มโลภะนี่เพิ่มมานะนี่เพิ่มแล้วก็พร้อมที่จะเกิดโทสะเพราะอะไรสมมติว่าเราได้ปัญญาโทไปสมัครงานเขาบอกว่าเอาตำแหน่งปริญญาตรีได้ไหมเราไม่เอาอะก็ถือว่าดูหมิ่นเราแต่ถามว่ามันมีงานอยู่ตำแหน่งหนึ่งแต่คุณสามารถทำได้ไหมแต่ไปอัตราปริญญาเอกเนี่ยเราเอานะฮะเพราะอะไรเพราะว่าตำแหน่งมันใหญ่แล้วก็เงินมันมากแต่ถามว่าเราทำดีหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้แต่ขออาสาทำไปก่อนเพราะมันเกิดโลภขึ้นมาแล้วจะเกิดมานะคือความถือตัวไม่ค่อยเคารพคนอื่นคือเสียอย่างหนึ่งเนี่ยพวกเรียนมาสูงสูงเนี่ยค่อนข้างเสียอย่างหนึ่งก็เคยเจอแล้วคนบางคนมาคุ้นๆกันนะแต่ก็พูดทีเล่นทีจริงบอกว่าคุณเนี่ยอะไรก็ดีหมดเสียอย่างเดียวมันเป็นครูมากไปหน่อยคือเวลาไปชุมไปนั่งเลคเชอร์เฉยเลยนึกว่าสอนหนังสือยังไงกันไปหรอกคือถือว่าตัวเองเนี่ยทุกคนต้องฟังแต่ว่าเรียกเขามาไปชุมก็สมัยอาตมาเป็นพระหนุ่มๆนะบวชสักสองพรรษาสองพรรษานะก็ไปในที่หนึ่งผู้ใหญ่ก็ไปเรียกประชุมเจ้าคณะจังหวัดเลขาจังหวัดเรียกเยอะนะฮะเสร็จแล้วท่านนั่งเลคเชอร์เลยท่านนั่งเลคเชอร์ท่านไม่มีข้อมูลเพราะท่านไปจากกรุงเทพเนี่ยท่านไม่มีข้อมูลในท้องถิ่นก็มีพระราชาคณะหนุ่มรูปหนึ่งเป็นประเรียนธรรม9ประโยคท่านก็ขออภิปรายนะฮะขออภิปรายหน่อยเดียวเอ้ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก็พูดกันไม่ใช่เรื่องของเด็กท่านบอกเอ้าเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็เรียกประชุมทำไมแต่ถ้างั้นก็ออกความเห็นไม่ได้ก็กลับลุกขึ้นกลับเลยแต่เนี่ยคือว่าเราไม่กระจายคือไม่ยอมรับนับถือสถานะของกันและกันเรียกว่าเราก็ไม่รู้เท่าทันน่ะเป็นปัญญาระดับโลกิยะมันก็มีปัญหาเพราะมันจะเกิดอหังการมังการเกิดมานะเกิดความถือตัวขึ้นมาแล้วในสุดก็ระบายกิเลสออกไปคือหมายความว่ายิ่งเรียนเนี่ยกิเลสยิ่งเพิ่มแล้วผลสุดท้ายถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะฟังคนอื่นไม่ค่อยเป็นแล้วจะขาดการประนีประนอมจะแข็งกร้าวแต่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่ถ้าปริญญาสูงสูงแล้วจะมีลักษณะอย่างนั้นให้ลองสังเกตเอาไว้ซึ่งก็หมายความว่าควรจะรู้ตัวเองว่าเราไม่ได้เก่งหมดทุกเรื่องแต่ว่าสังคมนั้นจะอ่อนแออ่อนแอก็คล้ายๆกับท่านด็อกเตอร์แล้วท่านจะรู้หมดเลยด็อกเตอร์พูดแล้วต้องถูกหมดเลยทีนี้ถ้าด็อกเตอร์เกิดหลงตัวขึ้นมาด้วยแล้วมีปัญหาใหญ่เลยไม่มีใครหรอกพูดอะไรถูกหมดอ่ะเราไม่ได้สัพพัญญุตญาณแต่หมายความว่าถ้าเราฟังระดับโลกิยะเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟังกันว่าต่างตัวต่างดีต่างมีวิชาต่างตัวต่างกล้าวิชาเทียมกันแต่โลกุตระนี่ไม่นะคือท่านไม่เถียงอะไรกับใครและที่สำคัญอย่างยิ่งคือการสัมผัสอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มันจะเกิดปัญญารู้เท่าทันเรื่องความจริงในสิ่งที่สัมผัสดีหรือไม่ดีไม่ใช่ประเด็นอ่ะเช่นสมมติว่าท่านประสบกับลาภยศสรรเสริญสุขขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรนะลาภยศสรรเสริญสุขยิ่งเป็นพระแล้วยิ่งไม่มีความหมายอะไรเลยมันเป็นยศช้างขุนนางพระเฉยท่านจะเกิดปัญญาสัมพันธ์กับการเกิดของสิ่งเหล่านั้นทันทีว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ม
ันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปธรรมดานะมันเกิดแล้วมันก็ไปอ่ะมันก็ดับมันคู่กระดับเกิดมันคู่กระดับเพราะฉะนั้นมันเกิดมันก็เกิดเท่าที่มันเกิดท่านไม่ไปกระดีกระดาอะไรไม่ไปแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรนะพอมันดับมันก็ดับมันก็รู้ล่วงหน้ามาตั้งนานแล้วว่ามันมาเพื่อดับอันนี้คือปัญญามันจะต่างกันแล้วปัญญาของพระอริยะนั้นจะไม่นำไปสู่การถกเถียงอะไรกับใครเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปในทิฏฐิสัมปันโนคือท่านสมบูรณ์ในทิฏฐิความเห็นว่าท่านสมบูรณ์แหละทีนี้พวกนี้มันสื่อกันได้นะมันติดต่อกันได้ไม่ต้องไปเถียงคือพูดกันน้อยอย่างวันก่อนไม่ใช่วันก่อนก็หลายปีแล้วนะเขาเล่าที่โรงพยาบาลที่จุฬารู้สึกว่าตึกสามัคคีพยาบาลนั่นนะไม่ใช่ตึกวชิรยานท่านหลวงปู่ดุลหลวงปู่สามป่วยไม่ใช่หลวงปู่ดุลป่วยนะหลวงปู่สามมาเยี่ยมก็นั่งมองหน้ากันอย่างนั้นสองชั่วโมงไม่พูดกันสักคำเลยนางพยาบาลก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหลวงปู่เนี่ยไม่เห็นได้ยินคุยอะไรกันเลยก็ออกไปกระซิบมันสงสัยหลวงปู่สององค์นี่โกรธกันนะไม่คุยกันเลยอ่ะนั่งมองกันเฉยคือมันก็มองด้วยความคิดของเธอนะแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องพูดแต่ภาษาใจที่สื่อกันมันก็รู้อะไรอยู่ไม่จำเป็นจะต้องถามคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดนะน่าจะรำคาญวันก่อนเนี่ยไปเยี่ยมพระพวกเป็นพระท่านป่วยอยู่ที่ศรีราชหมอห้ามพูดห้ามใช้เสียงห้ามพูดอาตมาไปเห็นปั๊บมันก็บอกขอเยี่ยมนิดเดียวแล้วก็ห้ามพูดท่านไม่ต้องพูดผมพูดเองนะแล้วก็พูดอะไรต่ออะไรแล้วก็ถ้าจะเห็นด้วยก็พยักหน้านะถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้สัญญาณว่าไม่เห็นด้วยอะไรก็ตามเราจะพูดคนเดียวให้ท่านฟังท่านไม่ต้องพูดก็หมอห้ามพูดนะฮะแต่ในขณะที่เราก็พูดอยู่คนเดียวนะแต่เตียงไม่เสร็จมีคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็มาชวนคุยเรื่อยสร้างอาจารย์เป็นยังไงพระอาจารย์เป็นยังไงองค์นั้นมันก็ต้องตอบสิมันถามให้อธิบายเนี่ยไม่ถามว่าใช่หรือไม่ใช่มันถามให้อธิบายท่านก็ต้องตอบแล้วก็เขาก็เห็นป้ายอยู่เนี่ยป้ายเขาก็เห็นนะทำไมเขาไม่คิดล่ะเราจะไปเตือนเขาเราก็ไม่รู้จักเขาก็เลยก็ลาแล้วก็ไม่ไปเลยนะฮะไม่ไปเลยจนกว่าวันหลังก็ไปเยี่ยมมันก็กลับวัดไปแล้วพอรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่น่าจะช่วยเหลือกันมันไม่น่าจะไปซ้ำเติมในสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นเพราะปัญญาภาคตรงนี้มันจะต้องนำไปสู่การใช้งานแล้วก็รู้เท่าทันในความจริงตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้ปัญญาของท่านเป็นปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วไม่เพิ่มอะไรคนจะด่าท่านก็ไปเดือดร้อนอะไรคนชมท่านก็ไปดีใจอะไรนะเพราะมันสักแต่ว่าคำแต่นั้นเองคนไหว้ก็ไม่ได้ดีใจอะไรคนไม่ไหว้ก็ไม่ดีใจอะไรนั่นก็คือปัญญาระดับที่เรียกว่าเป็นโลกุตระปัญญาแต่ที่สมบูรณ์จริงๆนะมันต้องขึ้นถึงระดับของพระอรหันต์นี่เป็นการมองกันโดยประเภทนะเป็นการมองกันโดยประเภททีนี้ปัญญาเหล่านี้มันไปย่อยออกไปอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นปัญญาของพระเสขะบุคคลก็คือโลกุตระปัญญานั่นแหละแต่พระเสขะมันก็มี3ระดับนะคือโสดาสกิทาคานาคาปัญญาท่านแตกต่างกันปัญญาพระโสดาบันก็ระดับหนึ่งปัญญาพระสกิทาคาก็ระดับหนึ่งปัญญาของพระอนาคาก็ระดับหนึ่งแต่ในกรณีที่เป็นปัญญาซึ่งทำลายกิเลสเนี่ยแต่ว่าปัญญาในระดับอื่นเนี่ยพระอนนท์เนี่ยท่านจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดแต่ท่านก็เป็นพระโสดาบันนะตอนท่านจำได้เนี่ยซึ่งพระอรหันต์ก็จำไม่ได้จำได้อย่างพระอนนท์เนี่ยไม่มีใครจำได้ก็นอกจากพระอนนท์รูปเดียวก็แสดงว่าปัญญาในระดับหนึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ปัญญาระดับที่จะลดละกิเลสเนี่ยมันจะลดละกิเลสได้ต่างกันเพราะกิเลสเนี่ยมันแตกกิ่งก้านสาขามาจากโมหะหรืออวิชชาทีนี้ปัญญาเนี่ยก็คือตัววิชานั่นเองมันก็แตกกิ่งก้านสาขาเป็นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงตัวไม่โลภ ก็ไปลดตัวโลภตัวไม่โกรธไปลดตัวโกรธตัวไม่หลงก็ไปลดตัวหลงเพราะฉะนั้นถ้าเหล่านี้ก็เดินไปบนเส้นทางของละโลภกดหลงนี่แหละ
ิตใจของท่านก็ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะปัญญาระดับของพระอนาคามีนั้นจึงไม่มีใจยินดีในทางเพศไม่มีคำว่าไม่พอใจไม่ต้องพูดเรื่องโกรธอะแม้แต่รู้สึกไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญอะไรเนี่ยทั้งเสียงทั้งคนอะไรเนี่ยไม่เดือดร้อนอะไรกับเรื่องนั้นนั่นก็เป็นหลักแต่อย่าลืมนะการใช้ปัญญาลักษณะนี้บางครั้งเนี่ยมันเป็นระบบของการบริหารอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงยินดีในที่สงัดเพราะฉะนั้นถ้าใครไปส่งเสียงกระทึกครกเครียวครึกโครมภายในวัดแล้วได้เรื่องนะนั่นคือการบริหารนะคือการบริหารเราต้องเรียกแล้วต้องดุต้องตักเตือนนนไปดูซิใครส่งเสียงดังอย่างกับชาวประมงแย่งปลากันนั่นก็เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อยๆก็เป็นการย้ำเตือนให้พระได้ตระหนักได้สำเนียกเรียนรู้ว่าอะไรมันควรหรือไม่ควรแม้การสร้างประเชตวันอนาถบิณฑิกเศรษฐีขออนุญาตจะสร้างพระเชตวันถวายพระเจ้ารับสั่งว่าตถาคตยินดีในที่สงัดท่านก็บอกข้อนี้ข้าพระองค์รู้อยู่แล้วแต่จะไปจะสร้างเสร็จแล้วจะมากราบทูลให้ทรงทราบและนี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าเป็นธรรมะภาคปฏิบัติแล้วเป็นการบริหารองค์กรซึ่งจิตใจไม่ได้เกี่ยวเกาะนะฮะเพราะที่จริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรนะคือเสียงก็เสียงแต่นั้นเองลงไม่ได้สนพระทัยแต่ว่ามันองค์กรเนี่ยมันต้องมีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันไม่ได้สั่งด้วยความโกรธอะไรเพราะไม่มีกิเลสได้โกรธแต่ว่าระบบองค์กรเนี่ยต้องมองนี่คือองค์กรองค์กรมันจะมีลักษณะเขาเรียกว่านิขะปกหะคือมีการกำราบมีการยกย่องกันตามสมควรแก่กรณีนะภาษาเมื่อก่อนไปได้ยินนิเคราะห์ปักเคราะห์อันชักงงนะนิเคราะห์ปักเคราะห์ตามควรก็เป็นหลักปฏิบัติของพระราชาเราจึงงงก็ที่จริงก็คือนิกะปกหะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยคุ้นนะฮะเอาผ่านเข้ามาเลยงงเอ๊ะหมายความไปยังไงเป็นสันสกฤตนะออกมาเป็นสันสกฤตก็นี่ก็คือหลักการเราจะเห็นว่าปัญญาประเภทนี้ยังเป็นปัญญาประเภทที่คุ้มครองตัวได้โดยอัตโนมัติถ้าถึงระดับของอเสขปัญญาหมายความเป็นปัญญาระดับของพระเสขะแล้วจะคุ้มครองตัวเองได้โดยอัตโนมัติทีนี้ปัญญาอีกประเภทหนึ่งเนี่ยที่จริงมันจะถือว่าเป็นปัญญาของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ไม่ใช่นะจะเป็นเสขะก็ไม่เชิงอาเสขะก็ไม่ใช่ก็หมายความว่าเป็นปัญญาของสามัญชนทั่วไปเนี่ยแหละแต่บางทีมันก็มีอยู่ทุกระดับคือหมายความว่าปัญญาระดับของพระญาติจริงๆเนี่ยเราก็สามารถสัมผัสได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่สมบูรณ์เท่าที่ท่านมีแต่นั่นเองเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราสัมผัสอะไรไม่ได้เลยก็เราเดินนอกทางของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราสัมผัสได้ทุกระดับแหละระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่าทุกระดับหรือหมายความพระคุณทุกข้อเนี่ยเราสัมผัสได้เราสัมผัสปัญญาได้เราสัมผัสบริสุทธิ์ได้เราสัมผัสกรุณาได้แต่มากน้อยแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งทุกเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราสัมผัสปัญญาได้ลึกแต่ที่สำคัญว่าปัญญาของพุทธเจ้านั้นโลภะโทสะโมหะต้องลดนะฮะโดยเฉพาะก็โมหะมันลดมันลดก็คือโลภะลดโทสะลดบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเองอ่ะพวกเมื่อพวกนี้ลดมันเกิดขึ้นเองทีนี้ปัญญาที่เป็นหลักใจมันก็มองคนอื่นด้วยความกรุณาที่กระจายวงกว้างออกไปได้โดยลำดับทั้งฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680904

0: ื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ซึ่งอารมณ์ชั่วร้ายทั้งหลายผัวโกรธมาให้แก่เมียเมียมาปฏิบัติธรรม7วันกลับบ้านผัวทั้งนู้นกัดเคี้ยวกัดฟันเคี้ยวเห็นหน้าทำมึนทึงใส่เจ้าเมย์ตอนบุญเอ๋ยสังบไปนอนวัดบ้านแพรผลมาเฮ็ดหยังเด้ไปสันบางคนหาบุญเซ่สัตว์ปัทวิงมาแล้วโซ่ไปสันที่นี้ถ้าเราได้รับการจาคะเราฝึกจนถึงจาคะการปล่อยวางทำอย่างไรเราก็ยิ้มยิ้มหายเราหายสะเถาะจะหน่อยแล้วก็เศร้าดอกยิ้มโอ้ยจะมันคอยขึ้นหอดเจ้าคอยหักคอยแพงขึ้นหอดลูกอยากมาเด้แต่ก็อยากได้บุญน้ำยิ้มพูดจาได้ดีแกก็ค่อยลดลงลดลงคือไม่โกรธตอบยอมก็ได้แพ้ก็ได้อารมณ์โกรธจะเกิดขึ้นจาคะสลัดออกไปพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าจาคะอันเป็นยอดอริโยปรโมจาโคภิกขเวยะทิทังสัพพูปัทธิปฏินิสคาดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าจาคะอันสูงสุดอันประเสริฐคือการสลัดความยึดมั่นทั้งปวงออกไปเพราะนั้นจาค่าจึงเป็นลำดับลำดับเมื่อคืนแกเก็บเงินได้ 5,000 กว่าบาทครอบครัวแกจนจนบ้างหลังไม่น้อยแกทำเสาบ้านไว้ถากไว้ในป่าจนดอก7ปีอาตมาไปในภูในผาจะไปภูไหนแกก็พาอาตมาไปไปไหนก็ไปเห็นแต่เสาอาตมาก็พูดเอ๊ะใครมาถากเสาไว้จนไฟไหม้บ้างแล้วก็มีจนดอกแล้วก็มีทำไมเขาไม่เอาไปทำบ้านทำช่องมีแต่เสาดีๆแกก็ยิ้มยิ้มแกก็ไม่บอกเพราะแกกลัวแกกลัวเพราะว่าอาตมาไปอยู่นั่นกลัวเจ้ากลัวนางจะตามไปแล้วกลัวเขาจะเสิร์ฟจะสาวจะจับว่าทำลายป่าสุดท้ายจะกลับมาแกก็เล่าให้ฟังว่ามีแต่เสาผมนี่แล้วอาจารย์ว่าฉันผมถากไว้เนี่ย28เสาถ้าอาจารย์มาอยู่ในป่าผมจะเอาทำวัดมันหมดซะเลยเป็นยังไงเจ้าจงบอกเอาไปเฮ็ดเฮือนนะมดปัญญาไม่มีเงินมีทองที่จะทำบ้านได้ก็เลยให้มันดอกมันผุอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่ชาติไหนแต่พอถ้าแกมีความโลภไม่มีจาคะเมื่อคืนมีเงินไปทำบ้านบางแล้ว 5,000 กว่าบาทไม่มีใครเห็นแต่จาคะตรงนี้มันเข้าไปซึมซาบอาบรสในจิตใจมันเอาไม่ได้แกก็ดีใจนะพอเห็นเจ้าของมาก็ดีใจน้ำตาจะไหลเลยละนั่นเนี่ยคุณงามความดีธรรมะที่มันมีผลมันจะเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นได้ชัดถ้าเราสามารถโปรยหวาดอริยยยธรรมทำสี่ประการนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมเราได้บุคคลนั้นท่านกล่าวว่าเข้าถึงกระแสธรรมโสตปฏิยังคะองคุณคุณสมบัติของผู้เข้าถึงกระแสธรรมโสดาบันนั้นแปลว่าเข้าถึงกระแสธรรมไม่ต้องพูดถึงนิพพานไม่ต้องพูดถึงการปล่อยวางไม่ต้องพูดถึงความว่างก็ได้ถ้าหากสามารถทำให้คนเข้าถึงตรงนี้มันจะไปตรงนั้นไปสู่พระนิพพานไปสู่ความว่างครั้งแรกพื้นฐานไม่พอฟังไม่ถูกนิพพานคือความว่างนิพพานคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนิพพานไม่มีที่จะเกาะจะเกี่ยวคนก็เลยกลัวหัวใจอ้างว้างหลงเหลงหวงเวงไม่รู้จะเอาอย่างไรก็เลยไม่อยากไม่ปรารถนานิพพานพระพุทธเจ้าท่านก็เลยลบคำสอนพื้นฐานไว้ให้มาหยุดตรงนี้ตรงธรรมสี่ประการเพราะเมื่อใดเข้าถึงธรรมสี่ประการอันนี้แน่นอนนิยะโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนเขาจะบรรลุธรรมสู่นิพพานในเบื้องหน้าไม่เกิน7ชาติเหมือนต้นไม้ที่มันเองรากมันขาดแล้วมันย่อมล้มไปในทิศทางที่มันเองผู้เขาถึงทำสี่ประการนี้แน่นอนจะต้องไปโสพระนิพพานแม้จะบอกหรือไม่บอกเขาก็ตามเพราะนั้นทำสี่ประการนี้ไม่ใช่คุณทำที่ไกลเกินสุดขอบฟ้าที่จะไขว่คว้าประพฤติปฏิบัติไม่ได้ทุกคนสามารถทำได้เพราะเหตุนั้นตลอดเวลา 4-5 ปีอาตมาเด็ดต้องใช้คำนี้พยายามปลุกเราวันนี้สอบวัดผลนี่เป็นการสอบวัดผลให้เห็นเรามาอยู่ที่นี่สังคมแห่งธรรมะที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเป็นอย่างไรท่านก็เห็นอยู่แล้ว ใครเก็บอะไรกันได้ก็ไม่มีความหายแต่ถ้ามีคนโลภสิงสู่ในจิตในใจอะไรนิดอะไรหน่อยมันเอาได้ทราบข่าวว่านาฬิกาหายไปของใครวางไว้เฉยๆลุกไปห้องน้ำกลับมาก็หายถ้าใครสำนึกได้มีธรรมะเข้าไปสู่จิตสู่ใจก็ย้อนเอาไปคืนเจ้าของเสียและเจ้าของก็ให้อภัยกันเสียถือเสียว่านั้นเป็นความสิ้นสู่ของปีศาจของกิเลสตัณหาในจิตในใจถูกพยามารสิงไม่ใช่เป็นความตั้งใจอยากจะทำเช่นนั้นถ้าอย่างนี้เราจะอยู่ด้วยกันได้ยอมได้ให้อภัยได้ทั้งคนดีทั้งคนชั่วทั้งคนคดทั้งคนตรงทั้งคนหยาบทั้งคนละเอียดมายมากหลากหลายท่ามกลางความแตกต่างก็อยู่ด้วยกันด้วยความสนิทแนบกลมกลืนด้วยคุณธรรมเราจะเห็นแบบอย่างสังคมที่ประกอบไปด้วยธรรมที่เราอยู่ด้วยกันนี้ทุกๆปีก็มีอย่างนี้ที่นิเพธวรารามเนี่ยไม่เคยมีขโมยนะแต่ก่อนไม่เคยมีไม่เคยปรากฏการท่านสังเกตดูนกหนูปูเปีกสัตว์สาวาสิ่งที่เขาร้องอยู่ในกาเบ่าเริงร่านกยูงร้องเป็นฟุ้งๆเดินไปเดินมานกกระปูดคนนั่งสมาธิเป็น 2,000 3,000 แกไม่กลัวแกโดดลงมาเล่นกับคนนู้นคนนี้นกสาลิกาน้ำในศาลานกเอี้ยงทำไมเขาไม่กลัวนั่นแหละที่เราสวดมาสัพพะธรรมานุภาเวนะอนุภาพแห่งธรรมคุ้มครองไปตั้งแต่มนุษย์สู่หมู่มวลพืชสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ใบหญ้าในอารามที่มีศีลมีธรรมมือจะแห้งแล้งก็คล้ายๆมันมีความสดชื่นอยู่ลึกๆทุกเช้าทุกค่ำต้นไม้ทุกต้นมันได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ได้ยินแต่คลื่นแห่งเสียงอันหลั่งไหลออกมาอันประกอบไปด้วยเมตตาอันบริสุทธิ์เหมือนเป็นปุ๋ยทางอากาศมันจึงเป็นเช่นนั้นนกหนูเหล่านี้ไม่กลัวใครออกไปในบ้านแพทย์ไปบินทบาทเถอะที่ตีนบ้านนี่นะนกเขาขันเป็นฟูแต่มันไม่ตายไม่มีใครมายิงมันไปทางนี้รอบๆนอกปัดนกโยงออกไปเป็น5กิโล10กิโลไม่มีใครเขาเข็นเขาฆ่าเขาบอกว่านกหญ้าขู่นกวัดนกพระมันจะบาปอนุภาพแห่งธรรมคุ้มครองไปทีนี้คนถิ่นอื่นถิ่นไกลขี่รถมาเห็นไหมนกเขาขันเป็นฝูงแถวนี้มาต่อไม่ใช่คนพื้นที่นี่แต่เป็นคนที่อื่นถ้าชาวบ้านเห็นเขาก็บอกหนีไปบางคนก็เอาไปเป็นพวงเลยเอาบาปมาหาต่อเอาบาปนกเขาบางตัวจะมาออกไปข้างนอกมันจะบินมาจับไหล่จับหัวมันคุ้นเคยเหมือนพ่อเหมือนแม่มันนกยูงเหล่านี้มันไม่กลัวใครมันมั่นใจในคุณธรรมของคนผู้มีธรรมมันก็เลยไม่คิดเลยว่าคนเหล่านี้จะเข็นจะฆ่ามันมันบ่มีบอนของขนังขอฆ่าลักยู่ทางอิสระเซรีห่วมเจียงใจเปื่มเส้ยส้มเหล่นแผ่นหางขึงปีกสกุณามวนแม่งสงบสนห่มพระธรรมคนไปเป็นพันๆมันลำแผนเช่ยนกยูงเป็นฟุ้งนั่นเป็นอย่างนั้นไม่เคยปรากฏการแต่ปีนี้มีปรากฏการขโมยท่านเห็นสาเห็นกุฏินิเพเนี่ยกระท่อมเล็กๆหามไปหามาเรียกว่ากุฏิโมบายพูดภาษาฝรั่งหน่อยเรียกว่าฮัสบ์โมบายกุฏิโมบายกุฏิเคลื่อนที่โมบายว่าเคลื่อนที่ใครอยากจะอยู่ตรงไหนก็ผมจะอยู่ตรงนี้มาหามซอยนี่ก็หามเวิร์นหลดแล้วก็ไม่มีฝามีฝาจะปิดเปิดเอาไม้ค้ำนั่นคือกุฏิกันขโมยงัดนี่นี่ศาลานี่ก็กันขโมยกันขโมยงัดคือไม่ต้องงัดเลยมาเอาหลดจักสิงัดบันไดมือมันงัดก็เปิดหน้าก็หลดคืออาศัยอำนาจแห่งธรรมก็ไม่มีใครมาเปิดแต่ปีนี้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นภัยหนังเอ่ยละครเอ่ยไม่ขาดแต่ละคืนเอาหนังมาใช้เอาสตรีเอาเทคเอาหมอลำเอาดนตรีมาเล่นแต่ภายใน7วันนี้เขาไม่เล่นท่านไม่ได้ยินเสียงท่านนอกจากนี้ท่านมาเถอะหูจะแตกเขาไม่เล่นเขาอนุเคราะห์ด้วยอนุภาพแห่งบุญผู้ใหญ่บ้านประกาศบอกไม่ให้ลงไม่ให้เล่นภายใน7วันให้เงียบทีนี้เมื่อเด็กของเราลูกหลานของเราไปดูสิ่งเหล่านี้บ่อยๆเข้าจิตแตกใจเพทำยังไงจะมีเงินไปเข้าดูหนังดูหมอลำดูดนตรีในที่สุดก็หาวิธีลักมาวัดเข้าไปบ่อยก็เอ๊กุฏิโมบายนี่มันสบายดีเปิดงาบขึ้น บางทีก็ไปเห็นซองที่โยมถวายพระมาก็ฉีกดูมีเงินก็เอาครั้งแรกก็เอาน้อยๆเอาไปจ้างดูหนังดูมอลำนานๆเข้าก็ได้ใจมาบ่อยๆมีเท่าไหร่เอาหมดเอาไปเอามาทีเดียวหมดทุกกุฏิพระท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรมาบอกแต่ว่ากุฏิถูกค้นเพราะที่นี่ไม่มีอติเรกลาภคนบ้านน้อยๆนี่เดือนหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะนิมนต์พระไปสวดถ้าได้นิมนต์ไปสวดก็4องค์5องค์8องค์9องค์พระเนร40 50ไม่มีอะไรจะร่ำรวยหรอกพระเนรอยู่ที่นี่ดูด้วยธรรมะอยู่ด้วยอุดมการณ์ทีนี้พอได้มาก็ไม่มีใครถึงห่วงก็เอามาวางไว้บางทีเอามาเป็นส่วนกลางก็ได้ซื้อนู้นซื้อนี้เพื่อเวรคืนให้สังคมอย่างที่เราถ่ายเทปกันเนี่ย20บาท20บาทม้วนหนึ่งนะส่วนที่20บาทเก็บไว้เพื่อเวรคืนให้สังคมซื้อข้าวซื้อน้ำอย่างงานใหญ่ๆนี่พวกนี้เป็นตัวสแปร์หล่อเอาไว้อะไรขาดแคลนก็ตัวนี้ขาดน้ำก็ไปแล้วช่วยกันเข้าไปเราต้องการที่จะเวรคืนที่จะให้เห็นมันก็งัดไปเอาไปเอาไปเอาไปมาก็กำเริบทำชั่วบ่อยๆก็จากเล็กก็ใหญ่ไปใหญ่ไปสูงไปมัดทีนี้บาปนำมาลักเงินพระไปขี่รถดีๆคอหักตรงไปหน้าเน่านูมดตาก็จะบอดขนาดตาบอดเป็นแผลเวอะยังมาลักอีกพอดีพระเห็นแล้วหมอวิ่งหนีก็บอกผู้ใหญ่บ้านบอกกำนันช่วยตักเตือนเด็กลูกหลานเหล่านี้แหละอ้าวตำรวจไปจับมาหาอาตมาเขาจะไปเข้าคุกร้องห่มร้องไห้บาดเป็นบาดเป็นแผลอาตมามาถึงเอามาใกล้ๆก็มาพยาบาลแผลให้บอกพระบอกนีนไปหายามาเนนน้อยๆเอายามาทามาป้ายมาเปรียบรักษาเป็นหยังบักหล่าเจ้าจังอย่างมาหลักของมัดของว่าบ่ญาติบาปว่าจักมันมาเราต้องให้อภัยว่าเขาทำชั่วนั้นเขาไม่ได้ทำด้วยเจตนาลึกๆดอกครั้งแรกแต่มันมีสิ่งยั่วยวนในที่สุดก็เลยถูกครอบงำตามกระบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟื่อนเครือเขาห่อมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยผัดเตาขมอ้อยหวานหวานเมื่อใดเขาห่อบอระเพ็ดมากอดเกี่ยวเกี่ยวพันนานนานเข้าอ้อยก็กล่อยขมสังคมที่บริสุทธิ์ดีงามถ้าเมื่อใดมีสิ่งยั่วย้อมหม่อมเมามากขึ้นมากขึ้นเด็กของเราลูกของเราหลานของเราก็จะค่อยๆเป็นไปมันดูนั่งดูหมอลำดูละครอะไรต่ออะไรมันก็เอาอย่างพ่อตายไปแล้วเหลือแต่แม่ทำไมไม่ช่วยแม่ทำงานมาลักมาอะไรอย่างนี้มันไม่ดีนะเธอกลัวจะเข้าคุกไหมเขาก็ร้องไห้เขากลัวจะเข้าคุกอาตมาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ติดคุกหรอกฉันไม่ให้ตำรวจจับเธอเอาไปเป็นพันๆเอาไปเท่าไหร่ฉันก็ไม่ให้จับเพียงแต่ตำรวจจับเธอนั้นมันก็ยังไม่จบหรอกยมพบาลยังจะจับเธอลงไปในนรกอีกฉันจะเอาเธอออกจากนรกดิบๆเดี๋ยวนี้แต่นรกหลังจากตายแล้วฉันรับประกันไม่ได้ถ้าเธอคิดจะทำอีกแต่เธอก็สามารถที่จะปิดประตูนรกอีกได้ถ้าเธอเลิกละการทำชั่วนี้แหละคือเคราะห์มหันตโรกลิกาโหก็สอนไปอาตมาก็บอกตำรวจตำรวจก็ไม่จะจับอาตมาบอกว่าอย่าจับเขานะแม่ก็ยากจนพ่อก็ไม่มีตายจากแล้วเขาทำชั่วไม่ได้มีเจตนาอะไรมากนักเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันครอบงำเขาชั่ววูบเขาอาจจะหลงไหลไปอาตมาก็ถามว่าจะรักอีกไหมเขาบอกว่าไม่รักไม่เชื่อดอกถามดูเฉยๆถ้าเธอรักอีกเธอก็จะเดือดร้อนกรรมของเธอมีแต่จะไม่ให้เธอติดคุกบอกตำรวจว่าอย่าเอาเขาไปขังนะเอาไปบันทึกประจำวันไปให้เขาเซ็นรับความชั่วของเขาไว้พ่อแม่รับรู้แล้วปล่อยเขากลับคืนมามันก็เอาแต่นั่งร้องไห้แล้วก็กราบพระมาไปตำรวจเอาไปอาตมาก็คอยถามว่าอย่าขังนะเอาปล่อยออกมาสิเอาไปทำประวัติทำอะไรแล้วเขาก็ปล่อยมาจากนั้นมาก็เห็นเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นกุฏิโมบายก็ยังอยู่อย่างเก่าให้เราให้ฟังว่าคนเรานี่ท่ามกลางความดีความชั่วหมายมากหลากหลายแตกต่างกันเพราะการสั่งสมคุณงามความดีกำเบนสภาพแวดล้อมประสบการณ์ที่ผ่านพบความเป็นอยู่มาไม่เหมือนกันจึงต้องแตกต่างกันเราจะต้องอยู่ด้วยกันได้ด้วยความสนิทแนบกลมกลืนด้วยเมตตาธรรม ม่ใช่ว่าคนเราเกิดมาจากโรงงานเหมือนไม้ขีดไฟจะเหมือนกันเปียบเลยเพราะนั้นต่างคนต่างก็เดินทางในวัฏสงสารร่วมกันให้อภัยกันอย่างนี้เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมบางคนตั้งใจมาแต่บ้านแต่มันไม่ไหวจะลุกมาฟังเทศก็สู้ความขี้เกียจไม่ได้สู้ความอ่อนแอไม่ได้ก็นอนเอกขเนกบ่อไข่ก็ไข่บัดนี้เป็นไข่ขิงบ่ห่อนไผสิหูหอมปัวเจ้าดิเอ๊ะสังกันว่าถือขิงไข่สังมาไล่ผ่าหอมพันว่ากันเป็นไข่ผัดมันขิงบ่ห่อนสังสิหูหอมปัวพันว่าไข่ขี้กะติก็มีผู้ภาษาบ้านเราว่าแก้งป่วยแก้งไข่ก็มีเพราะว่ากิเลสมันเข้าไปสิงไปสู่พยามารเข้าไปสิงสู่ใจทำให้หวาดกลัวในการปฏิบัติธรรมว่าจะเอากระขักมาห่อนนี่ย่านเอาไปมาไข่อีลีซ้ำก็มีบาดนี่ไปอย่างนั้นพอตีละครั้งเมงผู้ที่แก้วกล้าผู้ที่ร่าเริงในธรรมมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาเพียงพอได้ยินเสียงละครั้งลุกหน่วยหน่วยมาพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่ามาอาชนัยจากลุ่มน้ำสินโถเพียงแต่ถูกนายสารถีผู้ฝึกตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครั้งที่สองเพียงแต่เนื้อเท่านั้นก็วิ่งไปไม่ได้ลงโทษอีกเลยเหมือนบุรุษอาชนัยเหมือนบุคคลที่เป็นเนยยะที่พอฝึกได้ได้ยินคำแนะนำพร่ำสอนบอกกล่าวทำตามไม่ยากเลยแต่บางคนต้องเคี่ยวต้องเข็นต้องปอบออยเอาเนปลุกใจให้แก้วกล้ามิฉะนั้นปราบว่าให้เครียดนู่นสิบดีนั่นเพิ่นบ่ฮู้นี่ประวัติขึ้นมาอีกล่ะเนี่ยบางคนตีระฆังแล้วเพื่อนมาเมดเพิ่นบ่มาย่างโกยโกยจุงจู่จังจะคือคุ้ยพนดขออภัยใช้ภาษาภาคอีสานคำว่าคุ้ยนี่อย่าเข้าใจว่ามันหยาบแปลว่าควายนั่นแหละพระพุทธเจ้าไม่ให้เราดูถูกภาษาท้องถิ่นจำไว้ให้ดีๆเธออย่าดูถูกภาษาท้องถิ่นเรียกว่าอย่าไปครอบงำอย่าไปข่มขืนภาษาเขาใช้ภาษาพื้นบ้านนั้นเธอไปแสดงธรรมที่ไหนเขาจะรู้จักง่ายขึ้นอนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริยาปุณินังภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอใช้ภาษาโบราณท้องถิ่นของใครของมันอาตมาไปโคราชต้องเทศโคราชไปสุพรรณเทศสุพรรณไปบ้านไหนจะเทศภาษานั้นไปฝรั่งเทศกับฝรั่งไม่ต้องจะอัดแต่ภาษาไทยเราอย่างเดียวเพราะนั้นคำว่าคุ้ยนี่ขออภัยก็แปลว่าควายภาคอีสานนะอย่าไปถือว่าเป็นความหยาบเป็นความหยาบคายอะไรคุ้ยพยศพระสันพระพุทธเจ้าว่าคุ้ยพยศโคคุปปิปาสะโคปิกาชาตังชาติแห่งโคพยศชาติแห่งควายพยศถ้าเฮาเคยเห็นไห้เห็นหน้าเคยเห็นบ่ค่อยพยศงามสิจูงไปใส่ไถเฮ็ดจุงจู่เฮ็ดตังตะคือสิขี่คือสิเหี่ยวนี่สิไปก็บ่ไปเรื่องหางทะเลคันเจ้าของเซาตีเห็นเรื่องหางทะเลหางบ่ขี่หางบ่เหี่ยวมันขี่ข้านนะมันพยศนะซ้ําตีละครั้งแม่งหมู่มานั่งสมาธิโตเฮ็ดจุงตู่ตังตะย่างเฮินไปพุ่นเฮินไปผีรวยก็ไปในหมู่เอาอันนั้นกอดๆแก้ๆมือออกมาเบิ่งหมู่ค่อยพยศนะกิเลสมันเข้าไปสิงขันจุ้งไปห่อนน้ำปากจุ้งสิกินทั้งท่าสิกินดูดจอดแต่จอดอมไหวบ่เกินเจ้าของสิตีไปฝดปากจุ้งไว้เจ้าของก็สงสารเอมันคงแก่หิวน้ำปล่อยให้มันกินบ่กินอมจุโลไว้เสื่ออยากเศร้านี่หิ้งนี่นะขณะไปใส่ไทยบ้านในไทยไปเห็นหญ้าจ้ามันหิวมันจะสาดใดบ้านนี่กาดตอนหันกาดหญ้าทั้งสายทั้งขวตีไปกาดไปหิวไหลใกล้สิแล้วบ้านนี้เหลืออยู่2ข้องเอ้าเว้ยเพิ่นไปก่อนที่ไทยพงจักบ้านรถไถบ้านนี้จ้านั้นเอามีเครื่องมีแห้งมาได้ใส่มันจะเสร็จแล้วเหลือ2รอบเท่านั้นวิ่งเลยถอยเลยจั่วบัดแล้วได้บ้านนี้สิไปแหกงานใหม่ไว้จอสงานใหม่แต่สิแหกซื่อดอกอ่อนตายแล้วบัดนี้ปานสิตายบัดนี้จักไปใส่บัดแห้งเพิ่นโอ้ยสิแหกไว้ซื่อดอกบ่แม่นสิไถจนแล้วดอกเรียกว่าควายพยศคนพยศนี่ให้คนนั้นอีกตีข้างหลังเถื่อนยืนหัวออกมาเบิ่งน้ำหมูลิบเข่าม่วงเอกมาทาเอาคำหมากมาสีกอดแก่อมนวลฟังจังน้อยเพิ่นดอกเว้ยไว้สั่นจังสั่นกะมีตัวแต่ก็ไม่เป็นไร พราะว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าบารมียังไม่เข้มแข็งเพียงพอทุกคนก็ปรารถนาจะเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็เปิดโอกาสให้แก่มารก็เป็นเช่นนี้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะดีได้บางคนก็อาจจะหลับตายจ้างก็ว่ามาเอกจักเถื่อบาทนี่นิเพโอ้ยจะเป็นหลงมากระหมูวะสันสิเป็นโรคอัมพาตตายเธอนี่ละกูวะสันพญามารมันก็ได้ที่เลยบาทนี่ไล่ทรงเลยเสื้อหนาจังไว้มันว่าในยินเสียงประกาศหนีไกลๆอยู่มันว่าเพราะเองนั้นระวังให้ดีนะพวกเราต้องเข้มแข็งบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านปลอบใจคนอ่อนแอท่านก็ไปประหลาะไปลูบหลังลูกเอ้ยลุกขึ้นเถิดวัฏสงสารยาวนานมากนักทางข้างหน้ายังไกลมากที่เราเดินมาไม่ได้เสี้ยวเธออย่าอ่อนแอลุกขึ้นเถิดจงกระทำความเพียรกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอ็นดูนั่นใช้คำว่าเอ็นดูด้วยนะยังภิกขเวสัทธาราสาวกานังหิเตสินาอนุกัมปิเกนะอนุกัมปังอุปทายะกตังโบตังมยาภาษาบาลีถ้าพูดแปลให้สละสลวยจะไพเราะงดงามมากเป็นคำชี้ชวนเป็นคำวิงวอนภิกษุทั้งหลายลูกเอ้ยกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอ็นดูหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายที่ศาสดาทั้งหลายได้กระทำกับลูกศิษย์ลูกหาแม้เราเองก็ทำเช่นเดียวด้วยความเอ็นดูด้วยความปราณีเรากระทำไว้สมบูรณ์แล้วเพื่อเธอทั้งหลายเอตานิภิกขเวอรัญญานิสุญญคารานิชายทะมาปมาทัตถะมาปัจฉาวิปติสาละโนอนุวัฏฐะภิกษุทั้งหลายนู่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอจงไปทำความเพียรเผากิเลสเถิดเธอจักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอายังโวอัมห้ากังอนุซาสนีนี้แลเป็นพระวาจาเป็นถ้อยคำพร่ำสอนวิงวอนชักชวนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายถ้าแปลเป็นภาษาลาวบ้านเราภาษาไทยลองไพเราะไพเราะเป็นคำชักชวนเป็นคำวิงวอนปลอบประเลาประโลมใจยามอ่อนแอยามพ่ายแพ้บางครั้งท่านก็ปลุกใจปลุกให้กล้ายอมเป็นยอมตายทำยังไงท่านก็เล่าเรื่องของท่านนั่งอยู่พญามารมาชี้หน้าไล่นี้เห็นไหมพระพุทธรูปของเราปางหนึ่งเขาเรียกว่าปางสะดุ้งมารวิชัยมือหนึ่งวางไว้ในตักมือหนึ่งวางไว้ในหัวเขาเราจะเห็นในกรุงเทพองค์ใหญ่ๆที่วัดไตรมิตรที่ทำด้วยทองคำนะ6ตัน 6,000 กว่ากิโลเพิ่มมือก็วางไว้อย่างนี้นั่นเรียกว่าปางสะดุ้งมารหรือว่าปางมารวิชัยปางชนะมารเมื่อพระพุทธเจ้าได้หญ้ามาปูหญ้ากุสะ8กำปูแล้วก็ตั้งใจว่าประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษเนื้อหนังเอ็นกระดูกของเราเนี่ยจักเหลืออยู่เลือดและเนื้อสรีระเหือดแห้งไปถ้าหากเรายังไม่บรรลุธรรมอันความภาคเพียรพยายามของบุรุษพึงเข้าถึงได้เราจะไม่ยอมเลิกไม่ยอมละให้มันตายอยู่ตรงนี้สังคาเมเมมตังเซยโยยังเจชีเวปรชิโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสตัณหาดีกว่าเป็นอยู่อย่างพ่ายแพ้เรียกว่าไม่ดีให้มันตายไปเลยถ้าไม่ตายให้มันดีเมื่อพญามารมาไล่หนีนะท่านมานั่งทำไมที่นี่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของเราเกิดมาจากบารมีของเราพญามารขี่ช้างคาลิเมฆระบริวารขุนทัพเป็นแสนแสนล้านล้านเนรมิตแขนเป็นพันๆอาวุธครบมือเอามือตบลงไปในแผ่นดินวาดวันไหวเขาสเสนนุราชสั่นสะเทือนด้วยแรงอำนาจแห่งมารพวกเทวดาหนีไปอยู่ขอบจักรวาลหมดกลัวแต่พระพุทธเจ้านั่งอยู่นั้นท่านก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออถ้าอย่างนั้นเราน่าจะหนีไม่ใช่ของเราซะแล้วตั้งใจจะลุกนึกถึงการอธิษฐานการตั้งใจที่จะมาตั้งแต่บ้านนั่นแหละพอตั้งใจจะลุกขึ้นกำลังจะโย่ลุกอย่างเงี้ยนึกขึ้นมาได้มือตบหัวเขาเลยสั่งคาเมเมมาตังเซยโยยังเจชีเวปรชิโตต ายเสียในขณะที่ต่อสู้เนี่ยจะลุกเป็น

ทิตาชัยยันตทานามคณามของสวดชโยปิอายังที่ว่าบัดนี้ตถาเทวคณามพมคณามอินทคณามนางคคณามสปันนคณามในขณะนั้นยามนั้นหมู่คณะของเทพเทวดาอินพระอินเทวดาพระพรหมหมู่นาคหมู่ครุฑทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีปะโบทิตตวาเกิดความชื่นชมยินดีแซ่ซ้องสาธุการในชัยชนะมาละชะปาปิมะโตปราชโยบัดนี้พญามารผู้เป็นบาปได้พ่ายแพ้ต่อพระมเหสีเจ้าผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐแล้วเสียงกึกก้องดังไปในสุริยะจักรวาลที่เล่าให้ฟังนี่ให้เราได้คิดแม้พวกเราก็เหมือนกันตั้งใจมาตั้งแต่บ้านตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมเต็มที่ก่อนที่จะมาพญามารก็ห้ามว่าอย่าไปเด้ว่าซั่นมันอึดมันอยากอยู่อยากกินอยากกันดานแท้ๆว่าซั่นบางคนรู้กิตติศัพท์มาก่อนเพิ่นพลาดตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองกินข้าวทีเดียวเท่าเจ้าจะเป็นโรคอัมพาตตายเจ้าจะเป็นโรคกระเพาะตายพญามารมันมาขู่ไว้แต่เก่งกว่านั้นตายให้มันตายโรคเขาเจ้ายังบ่ตายกูยังบ่เห็นตายว่าซั่นก็เริ่มมาตายหน้าพุ่นเขาสิหย่องว่าตีว่าซั่นตกกระเทือนว่าได้ลงเฮือนแล้วบ่ถอยหลังให้เขาหุ้มแหนงทอตายหน้าพุ่นเขาสิหย่องเจ้าว่าหานแม่ใหญ่เอ้ยว่าซั่นหย่องเจ้าของมาแต่บ้านพุ่นผู้ลางคนว่าเจอได้โตกระเทินว่าได้กวนน้องหนามกระกวนสาไห่มันคุ้นขั้นหักกวนคุงคุณแล้วซิ่วกุ่งหักสิง้อมเดี๋ยวนี้เรามากวนกวนน้องน้ำเข้ามาวันที่ห้าตอนนี้งอมบ้างแล้วปลาซิวงอมบ้างแล้วกุ้งงอมบ้างแล้วหมายก็ว่าจิตใจได้พบบางคนเกิดปลื้มปีติขึ้นมาบ้างแล้วเห็นกุ้งเห็นปลาซิวขึ้นมาบ้างแล้วบางคนแก้วกล้าขึ้นมาแล้วมึงเด้อปีหนาคันพันผ้าเอาอีกสิเอามันอีกว่าสันผู้ลำคนบ่งอมเลยมีแต่สิงาบงาบโอ้ยจะเป็นนั่นแล้วนั่นทั่วเถอะดิบางคนแก้วกล้าไปนี่จะต้องไปทำที่บ้านไปนี่จะต้องไปปฏิบัติที่บ้านบางคนคิดว่าทำไมหนอบ้านของเราเมืองของเราจึงไม่ทำอย่างนี้คิดต่อไปนี่มันซิ่วมันกุ่งมันงอมบางคนปลื้มใจว่าเราก็ทำได้เราไม่นึกเลยว่าเราจะเก่งขนาดนี้มันเก่งน้ำหยังล่ะเก่งน้ำมูเก่งน้ำพวกพญามารไม่กล้าพวกเราก็มีกองทัพเจอตั้ง 2,000 3,000 มันเป็นกองคนผลมันก็ย่านคือกันถอยหลังจากตั้งรักเอาในไดหนอก็พวกในหนอว่าซั่นใส่ไม่ยะลาบเสกไปก็เงางาบๆอยู่ซื่อๆงกๆเงี้ยๆก็บ่มีบ้านจักเถื่อว่าซั่นเอ๊ะเอากันไดหนอบาดนี่หนอว่าซั่นถือค้อนตะโพดหาทรัพย์ประกอบเพิกบาดได้ก็พะโวกขึ้นมายังนั่งอยู่คือเก่าเสยทั้งใต้สอบสวบเมากบขึ้นไปผลก็มีพลังคนเหงานอนสอบเมาถูกหมัดเสยของพญามารก็ยังไม่ยอมหนีอีกเองเงือกเถลอกันไว้เอาเนื้อไดโนกูหนอว่าสันปูเสาเมืองโคราชเห็นไหมผลนั่งอยู่ผลคนโคราชบ้านเองเดินมาตั้งไกลนะอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบมาจากโคราชข่าของคนแกว่าสูงหรือต่ำทำเอาเป็นนะเห็นไหมโคราชคนชั่วคนหนึ่งเมื่อได้รับศีลรับธรรมเข้าไปซึมซาบในจิตใจและเปลี่ยนแปลงคนที่โหดร้ายกลายเป็นคนนิ่มนวลสุภาพอ่อนโยนจิตใจที่เคยเห็นแก่ตัวบัดนี้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นความเมตตาปราณีไม่เอารัดเอาเปรียบใครเลยเห็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายความสุขของเราจะมีไม่ได้ในเมื่อเกิดมาจากความทุกข์ยากขืนขมระทมทุกข์ของคนอื่นคนที่มีคุณธรรมจาคะจะมีความสุขก็ต่อเมื่อคนอื่นได้รับความสุขมุ่งกันกับตนเองขอให้ตนเองมีความสุขคนอื่นได้รับความสุขจากตนเองไม่มีความสุขอยู่ได้บนความทุกข์ของคนอื่นเพราะนั้นพอเห็นสตางค์เขาหาย 1,500 บาทนี่เขาคงจะทุกข์มากเราจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรนั่นธรรมะมันเข้าไปเปลี่ยนนิสัยคนจากเศรษฐีจากนายทุนหน้าเลือดจะกลายเป็นเศรษฐีใจบุญนายทุนหน้าเลือดจะตายไปถ้าคนจนที่เคยชั่วช้าบูชาอบายมุขบัดนี้จะกลายมาเป็นสัตบุรุษผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณการเวลาขึ้นคนฉลาดย่อมเปลี่ยนแปลงได้คนโง่ไซไปแปลงอาตมานึกถึงปู่เสาเมืองโคราชจากกันไปหลายปีแต่ก่อนมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศท่านไม่สบายนึกว่ามรณภาพไปแล้วปีนี้มาแล้วผลตับสาบตับสาบตับสาบมา

แต่ก่อนผมนี่อาตมาไปแสดงธรรมที่อำเภอหนองบุญนาคเมืองโคราชหลายปีแล้วครั้งแรกแสดงผู้เมืองโคราชโยมโคราชร้องไห้ดีใจเองไม่ได้ร้องไห้น้ำตามันไหลออกมาเองว่าสันคิดฮอดเพื่อนฝูงจะให้มาฟังนำกันว่าสันใจแกว่าแต่ก่อนผมกินแต่เราเขาอยากไอ้เสาขี่เมาไอ้เสาขี่เมาแกว่าไต่ถุนเรือนไม่มีอะไรเลยมีแต่ขวดเหล้ามาลูกก็มีเก็บขวดเหล้าไปขายแหลกใครขี้เกียจให้ลูกกินพอเองซื้อเหล้ามากินเขาเรียกไอ้เสาขี่เมาแกว่าได้ฟังเทศฟังธรรมเลิกเขาวัดเขาวาเขาเรียกอุบาสกเสานั่นตายแล้วไอ้เสาขี่เมานี่เป็นอุบาสกเสาแกว่าใครเห็นก็เรียกอุบาสกเสาตั้งใจเขาวัดเขาวาเลิกกินเหล้าเดี๋ยวนี้บวชเขาเรียกหลวงพ่อเสาแล้วอ่ะในใบสุทธิเขาเขียนว่าพระภิกษุเสาก็ว่าไม่เห็นไหมล่ะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยอำนาจแห่งธรรมคนเรานี้จะเปลี่ยนจากดีเป็นชั่วจากชั่วเป็นดีก็ได้เล่าให้พวกเราฟังว่าเรามีความสามารถทุกคนที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวตนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ที่มาฝึกอบรมก็มีความแกล้วกล้าในจริยธรรมขึ้นมาเพราะเหตุแห่งการปลอบประเล่าประโลมจากครูบาอาจารย์ชักชวนบางครั้งก็ปลุกใจอย่างนี้บางครั้งพระพุทธเจ้าปราบอ้อยกับบ่เอาเว้าดีก็แล้วบอกอย่างนี้ก็ยังคือเก่ายังตูบสูบคือเฮ็ดเถ่าคือวานบ่เฮ็ดเถ่าก็ใครก็เฮ็ดเปื่อยได้เนาะนึกถึงฝรั่งมาอยู่กับอาตมามิสเตอร์ฟิลิปเขาเห็นคนไทยคนลาวแกงเห็ดยามมันเกิดเอ๊ะเขาว่า this can eat this mushroom ว่าสันเฮ็ดอันกินเป็นบ่เป็นของแสบตัวว่าสันบังเอิญกุฏิฝรั่งอยู่ในป่านั่งสมาธิไปมองไปข้างกุฏิเห็นเห็ดปลวกมันออกเขาก็คิดดีเย็ดบ้านจะเอาน้ำหดเห็ดปวกให้มันเกิดยังไงวะสัตว์ผู้อื่นมันไปหายออกแกงวะสัตว์เขาก็เอาน้ำไปรดเห็ดปวกเห็ดโคนเห็ดโคนเขาเข้าใจว่ามันจะเจริญเติบโตเร็วๆรดน้ำวันนี้พรุ่งนี้มันจะดอกเบลเทอร์จะมาให้ไม่ออกแกงมาพรุ่งนี้เช้าเปื่อยมุกไม่มีเลยเห็ดถึงน้ำมันเปื่อยได้หน่อยเห็ดปวกฝรั่งก็มาถามว่ายเขาว่าทำไมเขาว่าไอซอมmushroom yesterday นั่นไอ้ลิปตันก็ว่าเห็นเห็ดน้อยเมื่อวานนี่เท่านี้แต่ว่า and small small ซะน้อยๆท่าน I put water I think tomorrow be big big ว่าท่านมื้อนึกสิบักนี่ก็เลยเอาน้ำใส่ว่าท่านมันมีจ่อยว่าท่านอันนั้นเอิ้นว่าเห็ดเปื่อยอันเห็ดเถ่าตูบโซบนี่นะใครนึกจักหน่อยได้หนอบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ด่าเรียกว่าปราบปราบปราบให้เกิดประโยชน์ตีกระครั้งชักชวนมานั่งสมาธิมาแล้วไปย่างเหงาตกโศกโง่บาดนี่หายใจทางเอวหายไปไม่ยอมฟังเวลาพระพุทธเจ้าเทศก็โยกเอวอยู่ตรงนั้นแล้วนานๆเข้าท่านก็ตะเพิดมาโคตวังภิกขเวปจาเลสิอเปหิไปใส่หัวไปให้พ้นนั่นว่าอย่ามานั่งโง่ง่วงอยู่นี่ลุกได้ไปร้องไห้เช็ดน้ำตาแล้วคิดอย่างไรแม่เรานี้ช่างอ่อนแอเหลือเกินเป็นพรอันประเสริฐพระศาสดาได้ตะเพิดเราถึงขนาดนี้เลยให้ประสาทตื่นตัวขึ้นมาเรานี่มันช่างอ่อนแอพ่ายแพ้เหลือเกินจากนี้ต่อไปเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นตั้งใจใหม่กลับเข้ามาใหม่ตั้งใจประพฤติทำความเพียรความหดหู่อ่อนแอก็หมดไปได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บางทีคำหวานอยู่เสมอมันก็ใช้ไม่ได้สำหรับบางคนคนไม่เหมือนกันก็ต้องใช้ความรุนแรงตะเพิดเอาแต่อย่าลืมสร้างหมอตีหมอกระวังเพื่อให้ทรงงามบ่แม่นตีตามใจแตกทลายย่นถิ่มครูบาอาจารย์ติเตียนสั่งสอนลูกศิษย์เพียงหวังจะเลื่อนเฮื่องหงบ่แม่นตีมุ่งหายไม้ให้เสื่อมสูญขออภัยเสียงในฟิล์ม Sound Track System แปลว่าช่างหม้อจะปั้นหม้อต้องตีดินตีดินให้มันนุ่มนวลให้มันละเอียดละเอียดละเอียดเข้ากันได้ไม่ใช่ตีเอาไปทิ้งไม่ใช่ตีให้มันแตกให้มันสูญหายแต่ตีเพื่อจะปั้นให้เป็นรูปเป็นทรงให้มันดีให้มันเป็นหม้อบ่มันตีตามใจแตกทลายย่นทิ้มปานว่าตีเพื่อจะปั้นให้มันเป็นหม้อครูบาอาจารย์พาเคี่ยวพาเข็นตื่นแต่ตีหนึ่งตีสองไม่ใช่ใจจืดใจดำ
อยากจะให้พวกเราดีอันความดีนั้นมันทำยากไม่ใช่ทำง่ายถ้ามันทำง่ายทุกคนมันก็ดีหมดกันแล้วในโลกนี้พระพุทธเจ้าเกิดมาก็เป็นหลายร้อยองค์แล้วเป็นพันองค์แล้วไม่ทำให้ใครบรรลุพระอรหันต์หมดทั้งโลกแต่คนที่พอพูดกันรู้เรื่อยพอกันพูดกันรู้เรื่องพอฝึกพอหัดได้ก็ค่อยดีค่อยงามขึ้นส่วนพวกที่ไม่รู้เรื่องให้พระพุทธเจ้าเกิดมาอีก500องค์เหมือนคนตาบอดตะวันขึ้นอีก800ดวงก็ไม่เห็นหนตามท่วนไต่เงี่ยงแสงแจ่งหงซุ่มฟุ้งบอดใบเขาบ่ฮู้หอมเห็นเพราะฉะนั้นพวกเรานี่วันนี้เป็นยกเป็นตอนท้ายของยกที่สองแล้วเมื่อวานเราพูดกันมาอานาปานสติไล่มาตั้งแต่กายานุปัสสนาลมยาวลมสั้นจนถึงทำลมลำงับเข้าถึงความสงบล้ำลึกพบปีติพบความสุขค่ะมีความสงบมากปีติก็เริ่มขึ้นมากความสุขเกิดมากจิตใจก็จะปรุงแต่งคิดมากในทางที่ดีเรียกว่ากุศลสังกัปปะฌานที่หนึ่งปฐมฌานนี้ไม่สามารถดับกุศลสังกัปปะได้คือครั้งแรกมันดับหมดซะก่อนเมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วมันก็เงียบมีแต่ความเอิบอิ่มมีแต่ความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนั่นที่นี่เมื่ออันนั้นจางคายลงมามันก็จะเกิดภาวะอันหนึ่งคือความคิดปรุงแต่งคิดในทางที่ดีท่านเรียกว่ากุศลสังกัปปะดำริใคร่ในสิ่งที่ดีที่งามคิดไปในทางสร้างสรรค์จันโรงบ้านเมืองสังคมวัดวาศาสนาคิดจนนอนไม่หลับเลยอยากจะให้บ้านดีเมืองดีคนอื่นดีอยากจะให้พระดีอยากจะให้เนนดีให้เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายรู้จักศีลรู้จักธรรมมันก็ปรุงไปตรงนี้เราก็มาทำความรู้จักมันรู้จักมันรู้จักมันรู้จักมันจนมันดับมันมีได้สองอันถ้าดับแบบรู้แล้วรู้แล้วดับรู้แล้วดับรู้แล้วดับรู้แล้วดับรู้ไปจนมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้จนเป็นนายเนื้อความคิดในที่สุดมันก็ดับตัวมันลงไปแล้วก็เฉยมีแต่ความเด่นอยู่ภายในรับรู้รับทราบทุกอย่างสัญญาได้ดับลงอัตถิอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตลิงนิสรณันติมีอยู่นะเป็นได้นะที่จิตจะสลัดสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้อันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงนิสรณันติออกไปเสียได้มีอยู่มันถึงตัวนี้มันสลัดเหมือนคนโง่คนหนึ่งโง่เอามากๆแต่ก็ฉลาดมากในขณะเดียวกันยังมีอีกทางหนึ่งคือเจริญสมาธิต่อไปคิดก็ช่างหัวมันพยายามนิ่งไปด้วยความสงบจนไม่จำเป็นจะต้องดูลมหายใจให้มันละเอียดอยากจะให้มันสงบเมื่อไหร่ก็ปล่อยลมทันทีปล่อยเฉยสร้างความรู้สึกครอบตนเองเต็มไปทั่วในที่สุดก็เหลือแต่ปีติสุขเอกัคคตาเข้าสู่ฌานที่สองได้ไม่ยากเย็นไม่จำเป็นต้องไล่ยาวไล่สั้นแล้วทีนี้ต้องการเวลาใดก็น้อมเข้าไปตรงนี้หลังจากนั้นก็ผ่านเลยไปสู่ที่สามปลดปีติออกเหลือแต่สุขล้วนๆเอกคตาในช่วงนี้ก็ดับกุศลสังกัปปะคำว่าดับกุศลสังกัปปะคือดับความคิดดีๆออกมาจากฌานไม่สนใจใครทั้งนั้นใครจะดีจะชั่วในโลกนี้ช่างหัวเขามันจะไปนั่นทางของมันจะทิ้งสังคมตรงนี้แหละเราจะมักจะพูดกันว่าคนดีสีสังคมและมีอีกประเภทหนึ่งคือคนดีหนีสังคมถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าเจริญสมาธิภาวนามาถึงขั้นฌานที่สองที่สามนี้หนีสังคมมาถึงช่วงนี้ดับกุศลสังกัปปะดับด้วยอำนาจแห่งฌานชนิดนี้คือนึกว่าอันนี้มันละเอียดมันลึกมันซึ้งใครเขาจะมาเข้าใจเราทำเกือบตายจึงมาพบตรงนี้ไปพูดก็จะเหนื่อยเปล่าสอนเปล่าเนี่ยเขาไม่สนใจเพราะเขาไม่เคยเห็นเขาเคยพบแต่ความสุขทางโลกทางกามารมณ์มันจะพูดกันไม่รู้เรื่องมันจะเหนื่อยในที่สุดก็เริ่มเบื่อสังคมเริ่มหน่ายสังคมไม่อยากพูดกับใครไปเราคนเดียวเลยไอ้นี่ขึ้นโผล่ขึ้นเขาคือความคิดที่จะไปสรรสร้างสังคมช่วยเหลือบ้านเมืองมันจะถูกหยุดลงตรงนี้เรียกว่าระงับกุศลสังกัปปะ
คิดต่อไปว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาหลายร้อยองค์แล้วโลกก็ยังเป็นอย่างนี้ภาษาอะไรเพียงแค่เราอย่าไปสนใจเลยมาจัดการกับตัวเราเองดีกว่าความสุขชนิดนี้โซขึ้นมากๆแต่คนอื่นจะหลั่งไหลไปหาเพราะเป็นความสุขเพื่อความสุขท่านผู้มีความสุขระยะนี้ระดับนี้คนอื่นไปเห็นก็มีความสุขเกิดเลื่อมใสศรัทธาอิริยาบถอาการเคลื่อนไหวของท่านพูดถึงระดับอย่างนี้จะงดงามเรียกว่าสินิทังเตระทาราวะอโหสิอิริยาปะโทอิริยาบถละมุนละไมนุ่มนวลเหมือนกับน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะก็ให้เกิดความเลื่อมใสใหญ่ดีเพราะนั้นท่านจะสังเกตเห็นบางแห่งครูบาอาจารย์ที่มาในประเทศมาสอนอย่างอาตมาเนี่ยท่านพูดน้อยๆแล้วก็ไม่ไปเพ้อไปแผ่ดีไม่ดีจะนอนแผ่พระควาอยู่แต่ในกุฏิแต่คนหลั่งไหลไปถึงจะเกิดความเลื่อมใสเห็นระบบระเบียบเห็นความประโยชน์ของท่านท่านเทศสองกันซื้อเครื่องบันทึกเสียงให้เป็นแสนสองแสนนี่แต่ท่านก็ไม่ได้ใช้สร้างอะไรต่ออะไรให้ล้างไล่ไปถวายท่านก็เอาไว้ตรงนั้นเพราะจิตของท่านระงับกุศลสังกัปปะท่านไม่ได้สนใจที่จะไปทำให้บ้านเมืองเป็นอะไรท่านก็จะเอากับคนใกล้ๆรอบๆท่านก็จะหนีของท่านไปเลยมันจึงมีลักษณะที่เราเข้าใจยากว่าทำไมอย่างที่นี่คนที่บันทึกเสียงพระเนรจนจะพร้อมจะอะไรแล้วอยากจะเลิกมันเหนื่อยเพราะอะไรเครื่องมือเราก็ไม่มีใครจะมาซื้อให้เราเราไปซื้อของกิโลอันละ170บาทใส่ถุงปุ๋ยมาจากกรุงเทพคอนมาแล้วก็มาประกอบต่อกันเอากว่าจะได้แต่ละอันละอันนะแต่ของที่อื่นคนศรัทธาเขาซื้อไปให้อัดทีเดียวนิด2นาทีได้มา3ม้วน4ม้วนเนี่ยก็เสร็จแต่ท่านเหล่านั้นไม่ได้ใช้มากทั้งนั้นและทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่ากุศลสังกัปปะอกุศลสังกัปปะดับไปแล้วเหลือแต่กุศลสังกัปปะต่อมาผู้ที่เจริญถึงขั้นระดับตติยฌานเข้ามานี่ยิ่งไปถึงจตุตฌานไปเลยนี่มันดับนะดับกุศลสังกัปปะไม่สนใจไม่ดำริใคร่ต่อไปที่จะทำประโยชน์แก่คนหมู่มากได้แต่จะทำเฉพาะเราคนอื่นเขาจะเอาก็เพียงแต่เขาให้มาเห็นเกิดศรัทธาอยากทานเขาจึงหลั่งไหลไปทานกับครูบาอาจารย์ชนิดนั้นมันก็เกิดประโยชน์อีกแนวหนึ่งประโยชน์คือทำให้คนได้รู้จักเสียสละกับท่านเหล่านั้นเมื่อมันมีมากๆท่านไม่รู้จะเอาไปไหนทีเนี้ยท่านก็ไม่รู้จะเอาไปไหนจะสงเคราะห์ทางธรรมนั้นก็ขี้เกียจที่จะพูดมันเป็นเรื่องลำบากคนจะเข้าใจยากท่านก็เอาเงินแค่นี้นั่นไปสร้างโรงพยาบาลอะไรเรื่อยเปื่อยไปหรือมิฉะนั้นบางทีมันมากๆขึ้นสร้างอะไรขึ้นมามันไม่พอทีนี้มันขาดหาส่วนพร้อมขึ้นมาทำยังไงจะมีเพิ่มเติมออกเลี้ยนออกอะไรขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกที่เดียวหลายกว่าเก่าวันมันเป็นไปได้อย่างนั้นระบบหนึ่งทีนี้ระบบอีกระบบหนึ่งนั้นเป็นการกระทำเพื่อสังคมและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าว่าเธออย่าได้เป็นอันติมะบุคคลอย่าเป็นคนสุดท้ายให้มีคนอื่นเดินตามหลังของเธอมาเธอจงมองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเมื่อเธอเห็นอยู่ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นในจิตใจอันสงบระงับนั้นเธอก็สมควรอะละเมวะอลังอลังเอวะผู้ลัดกันสมากันเป็นอละเมวะความจริงอลังเมวะอลังไปว่าสมควรละเมวะอัปมาเถนะสมปาเถตรงสมควรที่จะพึงทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเหล่านั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอะการดับจิตสังขารที่มันปรุงแต่งในทางดีหรือทางชั่วก็ตามมันไปได้สองทางทางหนึ่งดับด้วยสติปัญญามันคิดปั๊บก็รู้มันคิดปั๊บก็รู้มันคิดปั๊บก็รู้มันคิดปั๊บก็รู้มันจนมันไม่ติดไม่ต่อเป็นเรื่องเป็นราวในที่สุดมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้สติสัมปชัญญะชัดเจนขึ้นมันดับตัวมันสลัดออกตัวนี้จิตใจจะปล่อยวางถ้าเอาชนะแบบนี้ทำงานให้แก่สังคมได้เยอะเหนื่อยแค่ไหนก็ทำไปไม่ค่อยทอดทิ้งสังคมแต่ถ้าดับอีกแบบหนึ่งมันคิดไม่สนใจดูลมหายใจเข้าไปจัดการลมให้ละเอียดรีความรู้สึกไว้ในลมจนในที่สุดลมมันหมดไปความคิดก็ดับไปออกมาใหม่ฉลาดในการทำให้มันดับโดยไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์ไม่ต้องดูลมน้อมเข้าไปที่
ความเคยพบเคยเห็นวิตกวิจารปลดไปก็เหลือแต่ปีติที่เคยมีแต่ก่อนโน้มไปสู่ปีติก็ซาขึ้นมาเกิดความสุขจิตก็ไปสู่เอกคตาในที่สุดก็ปลดปีติออกเหลือแต่สุขกับเอกคตาล้วนๆตรงนี้ความคิดทั้งหลายที่จะคิดดีแก่สังคมจะสร้างสรรค์สังคมดับกุศลสังกัปปะด้วยทุติยฌานตติยฌานถ้าดับโดยวิธีนี้ไม่ค่อยทำงานให้สังคมแต่สังคมจะมาหาถ้าอยู่ไกลเกินไปสังคมก็ไม่รู้จะดูสังคมมาคนจะมาหาท่านสังคมครอบงำท่านไม่ได้แต่ท่านจะครอบงำสังคมในขณะเดียวกันท่านก็ไม่สามารถที่จะโปรยหวานทำศรัทธาสินจาคะปัญญาได้ส่วนมากจะได้แต่เพียงศรัทธาแต่ขาดสินขาดจาคะปัญญาหรือจะสูงมาหน่อยก็มาศรัทธาสินจาคะปัญญาไม่พอถ้ามีแต่ศรัทธาถ้าขาดปัญญาแล้วมันเป็นคนตาเดียวพระพุทธเจ้าว่ามีแต่ศรัทธาที่ขาดปัญญาเหมือนคนตาเดียวพร้อมที่จะบอดบอดแล้วไม่มีอะไรมืดไปเลยอย่างสมมติว่าท่านเป็นศรัทธาสุดก้าวสุดหัวกับพระองค์ใดองค์หนึ่งอย่างอาจารย์สุภพนี่ก็ได้เอาไม่ต้องเปรียบใครศรัทธามากเนี่ยจนไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาวันหนึ่งได้ข่าวอาจารย์สมภพศึกไปแล้วเสือคาบไปกินแล้วไปเป็นลูกเขยชาวบ้านแล้วอย่างเนี้ยหมดมันตาบอดหมดแล้วในโลกนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนอีกแล้วขณะอาจารย์สมภพยังเป็นอย่างนั้นมีแต่ศรัทธาแต่ถ้ามีปัญญามันไม่บอดมันมีสองตาถ้าอาจารย์สมภพว่าเป็นผู้หญิงเราเห็นเป็นผู้ชายก็ไม่ต้องมาว่าไปตามท่านชัดเจนอาจารย์สมภพล้มหายตายไปรู้สึกไปมีเมียก็ไม่ได้น้อยใจอะไรธรรมะที่ท่านสั่งสอนไว้เราไปประพฤติทำตามนี้จิตใจเราก็ยังได้รับความสุขยังรับการปล่อยวางหมอนั้นตายไปก็ตามแต่ยาของหมอนั้นเรากินยังได้รับประโยชน์นี่ปัญญามันจะเกิดมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงปลุกเราคนที่มีแต่ศรัทธาถ้าขาดปัญญาแล้วต้องนำไปสู่การปฏิบัติให้มากๆอย่าพูดเฉยๆเพื่อจะให้มันเกิดปัญญาอันเกิดมาจากการปฏิบัติถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวขาดปัญญาฟังให้ดีในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ที่เชตวันอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้มีอุปการะผู้สร้างวัดนั้นใจบุญมากเลี้ยงพระวันละ500วันละ1,000ก็เป็นคนกว้างขวางในสังคมแฟนโกศลเพื่อนของนายสุทัศน์ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยมีมากตั้งแต่เกิดมาเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ถือคนละศาสนาก็ไปพบเพื่อนเก่า500คนเป็นเศรษฐีเก่าพวกนี้นับถือพวกนิคันธนาถบุตรก็เลยคุยกับเพื่อนเก่าเขากันชวนมาฟังธรรมแม้จะถือคนละศาสนาก็มาเถิดมาฟังธรรมด้วยกันพระศาสดาไม่ได้ว่าอะไรในทางพุทธศาสนานี้ไม่ได้จำกัดศาสนาใดขอให้ก้าวล่วงความสงสัยโสเทนติมัจจังวิตินะตังขังชำระความสงสัยก้าวล่วงความสงสัยออกไปนำสู่การปฏิบัติเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญแต่สำคัญตรงที่การปฏิบัติมันก็เหมือนเรากินข้าวนั่นแหละอร่อยหรือไม่อร่อยถ้ากินเข้าไปมันจะอิ่มละทีนี้ก็เลยพานักบวชพาเพื่อนที่นับถือศาสนานิครนมาฟังธรรม500คนพอพวกนี้ฟังธรรมไปจบเลื่อมใสมากก้มกราบบอกว่าพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญพระธรรมที่พระองค์แสดงประกาศนั้นแจ่มแจ้งยิ่งนักอุตตโนวิวัตโตเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนจุดแสงสว่างไว้ในที่มืดเหมือนชี้บอกทางให้แก่คนหลงข้าพระองค์ทั้งหลายหลงทางมานานแล้วบัดนี้รู้ทางแล้วขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะศรัทธาในนิคันธนาถบทของกระผมได้ล่องลอยหายไปในสายลมซะแล้วอะไรในทุกนี้เขาลืมแล้วนะเขาลืมอาจารย์เก่าเขาแล้วเขาลืมนิคันธนาถบทและเขาก็มานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อมาอีกวันหลังไปฟังเทศน์นิคันธนาถบทฟังเทศน์นิคันธนาถบทจบมันถูกใจคือมันยังไม่มีปัญญามันมีแต่ศรัทธาก็พูดอีกข้าพระองค์ขอเข้าถึงนิคันธนาถบทเป็นสรณะเป็นที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์ได้โปรยความเลื่อมใสศรัทธาในพระสมณโคดมหายไปในสายลมเสียแล้ว
อ้าวพอวันหลังมาพบอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็เล่าให้อนาถบิณฑิกะฟังอนาถบิณฑิกะก็ชวนมาฟังเทพพุทธเจ้าอีกพอมาฟังเทพพุทธเจ้าเลื่อมใสอีกแล้วลืมนิคันธะอีกแล้วบอกโปรยศรัทธาไปกับสายลมเสียแล้วทีนี้เมื่อพวกนั้นกลับไปอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าของเราฟังทำไมเขามาที่นี่เขาเลื่อมใสพระศาสดาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กลับไปนู้นเขาก็ลืมเขาก็นับถือคนอื่นอีกพระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าอย่าแปลกใจไปเลยสุทัศน์ศรัทธาของปุถุชนไม่แน่นอนธรรมดานุ่นเป็นธรรมชาติเป็นธาตุแห่งความเบาเมื่อวางไว้ตรงไหนก็ยังอยู่ตรงนั้นต่อเมื่อใดลมพัดมาเมื่อลมพัดมาทางด้านทิศตะวันออกนุ่นก็ปลิวไปตะวันตกลมพัดมาทางตะวันตกนุ่นปลิวไปทางตะวันออกศรัทธาปุถุชนมันเหมือนกันกับนุ่นเอาแน่นอนอะไรไม่ได้วันนี้เขารักพรุ่งนี้เขาชังมันไม่จีรังธรรมดาธรรมดาต่อเมื่อใดเขามีศรัทธาอันเป็นรากแก้วเกิดแล้วในอริยมรรคเข้าถึงโสตปฏิยังคะธรรม4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาเมื่อนั้นเทเวนวาสมณีนวาพามณีนวาเกนิชิวาโลกสมิงเทวดามารพรมใครๆในโลกไม่สามารถนำเขาออกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เขายอมเป็นยอมตายอันนั้นเรียกว่าโสดาบันบุคคลแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงปลุกเราให้พระเราเนี่ยอย่าให้โยมมีแต่ศรัทธาสอนให้เกิดปัญญาเพื่อความแน่นแฟ้นเมื่อเขาเข้าถึงธรรมนี้เขาไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาที่จะตกนรกอีกเลยถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ท่านมีคุณธรรมขนาดพอที่จะปิดประตูนรกได้หรือยังลองตั้งปัญหาถามใจตนเองได้แล้วก็ตอบด้วยความซื่อไม่มีอคติแม้ท่านจะไม่ซื่อท่านก็จะรู้ท่านเองว่าท่านพูดด้วยใจจริงหรือไม่ท่านลองถามใจตนเองดูว่าสมมุติว่ากลับไปนี้มีคนมาถามจ้างเอาไหมฉันจะจ่ายให้สัก1ล้านสัก2ล้านมานับถือศาสนาฉันเถิดเลิกเสียพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีประโยชน์อะไรไปปฏิบัติธรรมนั่งตากหมอกอดๆอยากๆกินทุกข์กินยากถือกับมังเข้าเป็นแถวเหมือนเขมรอพยพไม่เห็นจะมีประโยชน์ท่านมาถือศาสนาเราเถิดเราจะให้สัก1ล้าน2ล้านเอามั้ยแล้ววัดจะได้เข้าพระเจ้าอย่าไปนบอาจารย์สมภพอย่าไปเสือหัวลาวไปกันแล้วมันจะตอบว่าอย่างไรถ้ามันตอบว่าโอเคเอาไว้ปันหยังตั้งแต่เงินผู้แทน30บาทก็ยังเฝ้าเอาไว้ฉันก็แสดงว่าโสตปฏิยังคะธรรมของท่านยังไม่ถึงท่านที่ทำบุญมาท่านก็จะได้บุญขึ้นสวรรค์แต่ประตูนรกก็ยังเปิดรอท่านแม้ท่านจะเจริญสมาธิถึงจะตุถฌานมีอำนาจนำบริวารของตนเองถึงพรหมโลกแต่ท่านก็ยังหนีนรกไม่พ้นอัปปริมุตโตจะนิรโยยังไม่พ้นไปจากนรกอัปปริมุตโตจะตริรฉานนิโยนิยังไม่พ้นจากกำเนิดตริรฉานเมื่อบุญที่ท่านทำนี่หมดไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นกรรมของท่านก็จะต้องตามมาท่านมีโอกาสที่จะหลงทางอยู่แต่ถ้าบอกว่ายาว่าแต่ล้านเลยแสนล้านก็ไม่เอาตายดิ้นชักดิ้นชักงอแต๊ดๆลงตรงนี้ก็ไม่เอาไม่เปลี่ยนใจจะขอตายกับพระรัตนตรัยยมพบาลตนไหนตัวใดก็ไม่กล้าโยนท่านลงนรกประตูนรกท่านปิดสนิทไม่มีวาสนาที่จะได้ตกนรกที่ได้เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้านเมืองของเรามีคนชนิดนี้สักกี่คนถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่พยายามแนะนำพร่ำสอนนำไปสู่การปฏิบัติจริงๆจังๆแลกด้วยชีวิตอดอยากทุกข์ยากจนให้มันเห็นความทุกข์ในใจจริงๆด้วยปัญญาเมื่อนั้นแหละจึงจะพบจึงจะเห็นอาตมาเคยเล่าอยู่ไม่เบื่อเรื่องคนโลกเรื่อนมาฟังเทศพระพุทธเจ้าสุปปุทธกุฏฐิเป็นคนมือหงิกมืองอไปเที่ยวขอทานแมงบันตอมเป็นโรคขี้ทูดวันหนึ่งเห็นคนมาวัดเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเป็นพันสองพันสามพันนี่เขาว่าโอ้คนไปเยอะๆเราคงจะได้อยู่ได้กินคนใจบุญคงเยอะไปขอทานเถิดเรา
พอมาถึงอ้าวไม่ใช่คนที่จะพูดจาค้าขายอะไรมีแต่คนนั่งสงบเสงี่ยมเต็มไปหมดในอารามเชตวันคับคั่งไปด้วยผู้คนเกลื่อนกล่นไปด้วยผู้ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวนายสุภพุทธกุฏฐิก็เดินมาข้างๆท้ายบริษัทท้ายหมู่เขาก็บอกมือไล่อย่ามาใกล้เพราะว่าแกสกปรกน้ำเลือดไหลเยิ้มแกก็ถอยห่างออกไปไปนั่งไล่แมงวันฟังเทศแมงวันมันตอมพวกขี้ทูดของแกเรียกว่าเป็นโรคคุธราชพวกเนี้ยเป็นโรคเรื้อนเมื่อพระพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาเริ่มตั้งแต่อนุปพิกถามาถึงธรรมอันนี้แกฟังส่งจิตตามไปในกระแสแห่งธรรมนั้นแกเข้าใจโอ้เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมของเราได้คงเคยได้ทำบาปทำกรรมไว้ชาตินี้เราก็ไม่ได้ทำบุญอะไรไม่รู้จะกินจะทานอะไรตนเองก็ต้องไปเที่ยวขอทานอย่างไรก็ตามบัดนี้เราจะไม่กระทำชั่วด้วยกายวาจาใจใดๆแต่นี่ไปหาเราตายขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปิดประตูอบายไว้เสียก่อนเลื่อมใสพอพระพุทธเจ้าจบพระธรรมเทศนาผู้คนทั้งหลายกลับไปหมดแล้วแกยังนั่งนิ่งปีติปาโมทย์ปัสสัทธิเอิบอิ่มระงับกายระงับจิตไม่รู้จักเจ็บจักปวดแมงวันตอมไต่เฉยปีติปาโมทย์น้ำตาไหลดีใจในชีวิตว่าเราไม่อาภัพเราอาภัพแต่ภายนอกแต่ภายในเราไม่อาภัพเลยพอลืมตาขึ้นเข้าไปถึงไหนหมดก็ไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยความดีใจเล่าเรื่องให้ท่านฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ใช่เป็นคนอาภัพไม่ใช่อาภัพสัตว์เธอไม่ใช่คนยากจนอะทะลิโทติตังอะหุอโมคันตัสสะชีวิตังชีวิตของเธอไม่เป็นหมันเธอไม่ใช่คนยากจนเสียแล้วบัดนี้เธอเป็นผู้ร่ำรวยด้วยอริยทรัพย์กาพระพุทธเจ้าเดินออกไปจะไปขอทานร้องเพลงด้วยความรื่นรมชื่นชมบทเพลงของตนเองปลื้มปีติพุทธทั้งสรณังคัจฉามิแกก็ร้องเพลงของแกไปเอ้พระอินทร์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายได้ยินเข้ามันจริงหรือเปล่าว่าคนโรคเรื้อนเนี่ยลองดูมันจะมั่นใจแค่ไหนก็ปลอมตัวมาเป็นคนรวยขี่รถมาถามนี่เธอจะไปไหนร้องรำทำเพลงเริงร่าเหมือนไม่ทุกข์ไม่ยากอะไรท่ามกลางเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงบอกว่าจะไปขอทานยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้ฟังเทศเพลินถ้างั้นเธอร้องเพลงนี้ทำไมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรให้ท้องเธออิ่มได้ไหมเธอทำไมโง่เหลือเกินฉันสงสารเธอเอาเงินไปซื้อกินเอาไป100กะหาปณะแกมองทำไมเอามาให้ผมมากนักล่ะเอาไปซื้อกินแต่เธอต้องเปลี่ยนใจนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยให้เธออิ่มไม่ได้เธอเลิกเธออย่าได้เข้าไปอีกฉันจึงให้ฉันสงสารเธอเห็นใจสงสารที่เธอโง่บรมมาโง่แกบอกไม่เอาคืนไปเงินของท่านเราไม่ปรารถนาก็เอาให้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเอ๊ะทำไมท่านจึงเอามาให้เยอะบอกสงสารเธอโง่เหลือเกินจะจ้างให้เธอหายโง่นี่เลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียไปซื้อกินให้มันอิ่มท้องช่วยอะไรได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นายสุภพุทธกุฏฐินี่มองหน้าท่านเป็นใครกงการกงเกียนอะไรของท่านจึงต้องมาวุ่นวายกับฉันล่ะคนนึงบอกว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาสงสารคนโง่อย่างท่านว่าแล้วก็กลับเพศเป็นเทวดาเหาะขึ้นไปในอากาศแล้วก็ลงมาเจริญให้เห็นชี้หน้าด่าเลยอเปหิเทวเตเตหิไปใส่หัวไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วคนอย่างเจ้าไม่น่าจะมาหาเราเลยเงินของเจ้าใช้อะไรได้อย่าว่าแต่แสนกหาปณะเลยเอาไปแลกสวรรค์ทุกชั้นเราก็ไม่เอาเราจะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ปรารถนาแม้แต่สวรรค์ของท่านปฐพาเอกรัชเชนะสักขสะคมเนนวาสภโลกาธิปเจนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมอันนี้นั่นเห็นไหมมันถึงขนาดนั้นเทวดาก็ไม่สามารถนำออกจากพระรัตนตรัยได้แต่พวกเรายังไม่ถึงเทวดานะใครก็ตามถ้าเขาจ้างแล้วก็ไปกับเขาเลยมาวันนี้ไหว้พระกลับไปบ้านไหว้ผี
ไหวจอมปลวกไหวต้นไม้ภูเขาเหล่ากาอ้าวจะอีกหน่อยไปหดน้ำมนต์อีกหน่อยก็ไปพ่นน้ำมันอีกหน่อยไปให้เขาสักกระหม่อมอีกหน่อยไปให้เขาเสกกระบาลพระรัตนตรัยอยู่บ่ได้ในกระหม่อมกระบาลจักน้ำลายผู้ใดหดหัวเนี่ยมันโง่ในพวกเราเนี่ยต้องให้เข้าถึงอันนี้อาตมาไปแสดงธรรมอบรมจริยธรรมผู้บริหารนายอำเภอปาลัดหัวหน้าส่วนราชการแม้กระทั่งผู้ว่าที่โรงแรมติดแอร์ปรับอากาศชั้นหนึ่งซูเปอร์เดลุกแสดงธรรมจบมาก้มหัวให้นิมนต์ท่านอาจารย์เป่าให้ผมทีดาวเต็มบ่าว้ายจะมาโง่เถอะน้อพระเจ้าหวานเทศได้ฟังเกือบตายจะมาเอาขี้เขียวใส่หัวมันสิเป็นบ่บอกเป่าไม่ได้บาปในหัวคนมีเทวดาจะเอาขี้ฟันรถเข้าไปทำไมไปไปไปไปไปเป่าให้แล้ว3 ชั่วโมงจำไม่ได้หรือถ้าจำไม่ได้ไปซื้อเทปไปให้มันเป่าอีก

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัตรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนิดานิอัตถะมีดีวะสิสัมมิปติตายะมุตตะปริสายะกาจิตัมมิกัทธากติยเตอัตตานังนาทิวัตเตยาติวิมัตตะธัมมะปริยายัสสะอัตถุสาทายัสมันเตหิสักกัจจังโตตัมโมติ
2: เราเกิด
1: มาในโลกนี้โลกนี้เปรียบเหมือนกับโรงละครโรงใหญ่เราเกิดมาก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งซึ่งมาแสดงบทบาทตามหน้าที่ของตนของตนหน้าที่ของผู้ใดได้รับอย่างใดก็แสดงไปตามหน้าที่นั้นนั้นอย่างว่าเรามาบวชเป็นภิกษุสามเณรก็มีหน้าที่ตามแบบของพระภิกษุสามเณรมีหน้าที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องทำตามหน้าที่ของตนของตนแม้แต่บุคคลใดก็ตามเกิดขึ้นมามีหน้าที่ด้วยกันทุกคนตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กมาหน้าที่ของเด็กเป็นยังไงเป็นโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าที่อย่างไรเป็นสามีภรรยาหน้าที่อย่างไรครูบาอาจารย์มีหน้าที่อย่างไรบิดามารดามีหน้าที่อย่างไรเหล่านี้เรียกว่ามีหน้าที่ด้วยกันทุกๆคนที่เกิดมาทีนี้ภายนอกที่ว่ามีหน้าที่หน้าที่นี้เราได้ทำตามหน้าที่เหมาะสมแก่หน้าที่ของเราหรือไม่ที่เหตุทำให้ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ของตนนั้นก็มีข้อธรรมะมาเตือนว่าอย่าลืมตนได้รับหน้าที่ตำแหน่งอะไรอย่าลืมตนความจริงก็คนเดียวนี่แหละแต่ก็มีหน้าที่ไปต่างๆไปนี่ถ้าเกิดไปลืมตนขึ้นมาเสียก็ทำให้เสียไป ทีนี้เรามาพูดกันเรื่องของผลซะก่อนความว่ายังไงเราทุกคนเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นเรียกว่าคนหรือจะเรียกอย่างนี้ว่ามนุษย์อันนั้นเป็นศัพท์เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ศัพท์เราเรียกกันธรรมดาเราเรียกกันธรรมดาว่าคนทำไมจึงต้องเรียกว่าคนการแบ่งแยกออกไปตามหน้าที่อย่างว่าพวกสัตว์เราเรียกเป็นสัตว์เดรัจฉานติละฉานะอย่างพวกหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นสัตว์เดรัจฉานเขาแปลว่าไปทางขวางที่นี่มนุษย์ถ้ามนุษย์เป็นสัตว์ที่แปลได้แล้วว่าผู้มีใจสูงที่นี่คำว่าคนนี่เป็นภาษาเราจะตัดละลูกกันเป็นภาษาไทยคำว่าคนต้องแปลอีกทีหนึ่งแปลว่าไม่อยู่นิ่งถ้านิ่งถ้าไม่เรียกว่าคนก็เรียกว่าตายผู้นั้นตายแล้วนอนนิ่งเฉยๆไม่ทำอะไรหายใจก็ไม่หายนอนแข็งเกื้ออยู่อย่างนั้นเรียกว่าตายแล้วถ้ายังไม่ตายยังเรียกว่าเป็นคนคำว่าคนจะไม่อยู่นิ่งไม่อยู่นิ่งทำอะไรไม่อยู่นิ่งจะต้องทำการงานทั้งสามทางทางกายก็ทำทางวาจาก็ทำทางใจก็ทำจริงหรือไม่จริงเราลองพิจารณาดูว่าเราทุกคนอย่างเรามันนั่งอยู่นิ่งๆอยู่นี่แล้วว่าเรานั่งนิ่งแต่ว่าใจของเราไม่ได้นิ่งคิดโน่นคิดนี่แง่ที่กำลังจะตั้งใจตั้งใจไปแต่มันก็ไม่อยู่มันก็แต่จ่ายไปตามหน้าที่ของมันเพราะหน้าที่ของมันมันไม่อยู่นิ่งคำ ว่าไม่อยู่นิ่งจึงเรียกว่าคนเหมือนกับพ่อครัวแม่ครัวเขาทำอาหารหุงข้าวต้มแกงอะไรถ้าเขาหย่อนกะปิลงในหม้อข้าวหม้อแกงเขาหย่อนลงไปเฉยไม่คนเขาก็ไม่เรียกว่าคนข้าวคนแกงแต่เมื่อจับทับปีนั่นแหละแกว่งไปแกว่งมาเขาจึงเรียกว่าคนข้าวคนแกงนี่เรียกว่าคนคนคือไม่อยู่นิ่งไม่อยู่นิ่งต้องทำงานนี่ปัญหาไป ทำงานก็คือหน้าที่อย่างที่กล่าวแล้วว่ามีหน้าที่อย่างนั้นอย่างนั้นผู้มีหน้าที่อย่างใดที่หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายหรือว่าที่เราเป็นตัวละครที่จะแสดงให้เป็นไปตามหน้าที่ของเรานี่แหละพิจารณาอีกอย่างหนึ่งว่าเราทำเหมาะสมกับหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายให้มาแสดงบทบาทอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่อันนี้เป็นข้อที่เราจะพิจารณา พิจารณาตัวของเราเองว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่เหมือนกับในทัศน์ธรรมสูตรที่สอนภิกษุโดยเฉพาะว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นั่นการสอนมาในทางโน้น วันคืนมันล่วงไปเราได้ทำอะไรบ้างที่สอนอย่างนั้นก็เพื่อไม่ให้ลืมตนถ้าลืมตนเป็นยังไงหน้าที่การงานก็เปรียบอย่างหนึ่งเหมือนกับเอาหัวโขนมาสวมเข้าให้เราเต้นบทบาทไปตามหัวโขนที่เราได้รับสมมุติอย่างจะเป็นตัวตลกก็ต้องทำให้ถูกต้องตามตัวตลกเป็นพระเอกนางเอกอะไรต้องทำตัวให้หมดนางเอกไปทำเหมือนตัวตลกหรือพระเอกไปทำเป็นตัวตลกไปเขาก็ไม่เรียกพระเอกนางเอกเขาเรียกตัวตลกไปไม่ตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพราะฉะนั้นเราทุกคนได้รับมอบหมายหน้าที่มาด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปหน้าที่นี้ก็เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาให้เรารู้ไว้อย่างเรามาบวชพระบวชเณรก็เป็นเรื่องสมมติว่ามาบวชเป็นพระมาบวชเป็นเณรมาบวชเป็นเณรีก็เป็นเรื่องสมมติว่านุ่งขาวห่มขาวโกนผมอย่างนี้เป็นทีไม่โกนผมเป็นพรามณีแต่ว่าหลักอภิปฏิบัติจะโกนผมก็ตามไม่โกนผมก็ตามจะนุ่งขาวห่มขาวก็ตามศีล8มีเท่ากันผู้นุ่งดำห่มดำจะรักษาศีล8ก็ไม่ขัดข้องตามหน้าที่ที่ตนสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามกันได้ทีนี้มีบังคับสำหรับพระภิกษุสามเณรสามเณรก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามศีลของตน10ข้อภิกษุสามภิกษุก็มี227ข้อทีนี้เราก็นี่เป็นข้อศีลที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัติตามทีนี้ผู้ลืมตนลืมตนทำยังไงคนลืมตนเราลืมสิ่งของเป็นยังไงเราลืมตัวของเราเป็นยังไงลืมสิ่งของนั่นเป็นของทิ้งไปหรือว่าไปวางไว้ลืมแล้วทีนี้เราลืมตัวของเรานี่ลืมอย่างไรเราพิจารณาดูพระพุทธภาษิตที่พระองค์สอนง่ายๆนี่แหละคำว่าลืมตนถ้าเราจะพูดกันให้มันยากหน่อยสำหรับผู้ไม่เคยคิดสำหรับผู้เคยคิดก็เป็นการฟังง่ายลืมตนก็คือตัวเราที่เราเรียกว่าตัวของเราที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละมีตั้งแต่ผมลงไปถึงฝ่าเท้าพิจารณาแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาถึงผมเราเรียกว่าตนของเราทีนี้ปัญหามันต่อไปอีกว่าจริงหรือไม่ที่ว่าเป็นตนของเราจริงยังไม่ได้จริงไม่ได้จริงพิจารณาดูก็ไม่จริงทำนายถึงว่าไม่จริงอันนี้มันเป็นเรื่องสมมติขึ้นมาตัวระยะหนึ่งที่ว่าไม่จริงก็เห็นกันง่ายของจริงมันจะต้องคงทนถาวรอยู่ตลอดไปที่นี่ในตัวร่างกายของเรามันมีส่วนไหนบ้างคงทนถาวรอยู่ไม่มีมีเฉพาะจิตยังมีกิเลสจะต้องทน ทนอยู่ต่อไปไม่ว่าภพไหนไม่ว่าชาติไหนทนเรื่อยไปจนกว่าจะละกิเลสอาสวะหมดสิ้นไปอันนั้นจริงทนอยู่จริงแต่ตนตัวหัวขาผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้ไม่ทนไม่อยู่จริงไม่ถึงกับตายหรอกยังอยู่เดี๋ยวนี้ก็มันไม่จริงอย่างผมเนี่ยมันขึ้นอยู่บนหัวของเรามันต้องไม่ทนมันก็แปรสภาพของมันไปบางทีมันก็หลุดร่วงไปโดยเราไม่ได้ทำอะไรมันเลยมันก็ร่วงไปร่วงไปจนบางคนถึงอาภัพผมก็มีเมื่ออาภัพผมก็มาจะต้องหายาหาอะไรมาปลูกมาย้อมมันให้มันเกิดขึ้นใหม่มันก็ไม่ยอมมาก็มีหรือว่ามันเกิดขึ้นมามันก็เปลี่ยนภาวะของมันไปในที่สุดมันก็ขาวไปหมดไม่คงทนอยู่อันนั้นเขาเรียกว่ามันไม่ทนอยู่มันไม่จริงมันจริงอยู่ตามเดิมของมันส่วนอวัยวะทุกส่วนก็มีไม่มีส่วนใดที่จะคงทนถาวรตาของเรามันก็ไม่ทนตาทนมันก็ต้องไม่มีบอดมันต้องมีสว่างเห็นแจ่มชัดอยู่ตั้งแต่เด็กแต่เล็กไปจนกระทั่งตายแต่นี้มันก็ไม่ทนพอถึงไปอย่างอายุไปขนาดหนึ่งมันก็แปรสภาพของมันไปอย่างหนึ่งบางทียังไม่ถึง20-30ไปปีด้วยซ้ำต้องหาแว่นมาสวมเข้าไปหลอกลวงเข้าไปอีกขั้นหนึ่งมันอยู่ขั้นเดียวของมันยังไม่พอยังเอาแว่นมาหลอกซ้ำอีกเข้าไปอีกพอได้มองเห็นอะไรบ้างดังนั้นลองพิจารณาว่าที่เราหลงก็คือเราไปยึดว่าเป็นตัวของเราจริงจังตนุตนอมกล่อมเกลี้ยงเลี่ยงมันเป็นอย่างดีหาอะไรหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มอย่างดีมาให้มันหาอาหารอย่างดีมาให้มันหาที่หลับที่นอนอย่างดีมันให้มันแต่มันก็เป็นไปตามสภาพของมันที่เราหามาให้มันให้มันอย่างนั้นก็เพราะเราหลงว่าเราเป็นของเราจริงจังเราจะรักษามันจริงแต่มันไม่อยู่ในแต่ความต้องการของเรา มันเป็นไปตามอำนาจของมันคือความไม่แน่นอนความไม่จริงมันจะต้องแตกสลายแตกสลายไปตามหน้าที่ทำไมจึงมันต้องแตกสลายเพราะมันเป็นของผสมถ้ามันไม่ผสมมันต้องคงอยู่แต่นี่มันเป็นของผสมอะไรผสมอะไรเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมเข้าเป็นแท่งเป็นก้อนขึ้นมาแต่กิ่งก้านสาขาเป็นห้าออกมามีหูมีตาอะไรขึ้นมาเลยสมมุติแล้วก็ไปติดสมมุติไปหลงสมมุติไปลืมสมมุติว่านี่เขาสมมุติว่าคนนี่เขาสมมุติว่าผมนี่เขาสมมุติว่าหูว่าตาว่าปากว่าจมูกอะไรว่าไปเป็นเรื่องของสมมุติเหมือนกับตัวละครที่เขาออกมาเขาว่าสมมุติว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นออกมาเขาก็เต้นไปตามทำนองของเขาเราก็เหมือนกันเราก็เต้นไปตามเราก็หลงไปตามตามที่ส่วนที่เขาสมมติให้เราที่นี่เราเ มื่อส่วนเหล่านั้นมันเป็นไปตามอำนาจตามกฎเกณฑ์ของมันเพราะมันมีกฎมีเกณฑ์มันจะต้องเป็นตามลำดับของมันไปดูสังขารร่างกายของเรามันจะต้องมีการเกิดขึ้นเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงแล้วก็สลายเป็นอย่างนั้นต้องเกิดจากจุดแรกจุดเดียวเพียงเป็นน้ำใสๆอะไรขึ้นมาแล้วก็มาเจริญเติบโตแต่กิ่งก้านสาขาออกมาแล้วก็มี ความเจริญเติบโตขึ้นมาเมื่อเจริญถึงที่สุดก็เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปในที่สุดก็สลายออกไปหายไม่มีส่วนใดยังเหลือให้เราเห็นที่ตัวส่วนที่ด้านจิตใจของเรานั้นยังจะต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏเพราะว่ายังมีกิเลสที่จะนำให้ไปเกิดนำให้ท่องเที่ยวอยู่ทีนี้เราเกิดมานี่แหละที่เขาให้เกิดมานี้เขาสมมติว่าเป็นคนเป็นมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงผู้มีใจสูงก็คือสูงไปด้วยธรรมะ ตว์เดรัจฉานที่บางอย่างมันยังมีใจสูงยิ่งกว่าคนก็มีถ้าเราอ่านในตำนานหรือนิบาตตาดกอะไรเราจะเห็นท่านเอาสัตว์เดรัจฉานมาเปรียบเทียบว่ามันมีใจจิตใจสูงเพียงใด จะยกตัวอย่างว่าในพรานคนหนึ่งเข้าไปเที่ยวยิงสัตว์ในป่าเกิดหลงทางกลับบ้านไม่ถูกเดินไปจะแหวงหาทางออกจากป่าอยู่ที่นี่ไปพบพญาสัตว์พันคือพญาช้างพญาช้างนั้นเกิดสงสารขึ้นมาว่ามาหลงป่าอยู่คนเดียวจะเป็นอันตรายให้ขี่คอของตนนำออกไปส่งทางของมนุษย์หรือทางกลับบ้านก็นำออกไปส่งให้พรานนั้นกลับไปถึงบ้านแทนที่จะรู้สึกขอบคุณช้างที่ยังมีเมตตากรุณานำมาส่งให้ถึงทางคนเดินได้เข้าบ้านได้สะดวกสบายแต่ความโลภเข้าครอบงำนำความประจูนพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าตนก็ไปล่าเนื้อในป่าไปพบพญาช้างตัวหนึ่งมีงางามเหมาะสมที่จะเป็นของพระราชาพระเจ้าแผ่นดินนี้ก็รับสั่งให้ไปพรานคนนั้นเป็นยังไงไปพยายาม ไปพยายามฆ่าช้างข้างพญาสัตว์พันนั้นเพื่อจะเอามาพอได้จังหวะหรือได้โอกาสก็ยิงพญาสัตว์พันถูกปืนแต่ยังไม่ตายมองเห็นบุรุษคนนั้นเอางวงจับจะฆ่ามันตายให้มันตายแต่ระลึกขึ้นได้ว่าการตัวนั้นฉลาดมันเอาผ้าเหลืองไปห่มเห็นผ้าเหลืองว่าเป็นธงใจของพระพุทธศาสนาไม่ควรที่จะทำร้ายเลยปล่อยให้ไปตัวก็ตายมันเลยงาเลื่อยเอางาแล้วมีพญาช้างยังมีจิตใจสูงกว่าการเป็นคนที่แปลว่ามีจิตใจสูงแต่กลับต่ำตามลงไปขนาดพูดก็ทำบุญคุณให้แก่ตนมากมายไม่หลงตายอยู่ในป่านำส่งออกมาถึงต่างเข้าบ้านแต่ก็กลับตอบแทนคุณด้วยการไปยิงและก็ไปเลื่อยเอางานี่เรียกว่าจะว่าคนเป็นจิตใจสูงด้วยกันหมดทุกคนก็ไม่ได้แม้จะเป็นคนก็ตามเพราะฉะนั้น คนท่านจึงเรียกว่ามีหลายประเภทอย่างว่ามนุษย์เปโตมนุษย์ตินาชาโนมนุษย์โตเหล่านี้ที่เป็นไปอย่างนั้นที่มีชื่อไปอย่างนั้นที่ท่านตั้งไปอย่างนั้นก็เพราะทางด้านจิตใจต่ำตามอย่างว่ามนุษย์ตีระชาโนก็แปลว่าจิตใจต่ำเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานแต่สัตว์เดรัจฉานยังมีจิตใจสูงกว่าคนอีกก็มีแต่ส่วนมากผู้ที่มีจิตใจต่ำตามลงไปเรียกว่าไม่มีบุญคุณไม่ก็ทำคุณแก่ตนมากมายอย่างไรแทนที่จะนึกระลึกเห็นก็ไม่ระลึกถึงมีแต่มุ่งความโลภก็ครอบงำมุ่งจะทำลายก็ส่วนเดียวนี่เป็นมนุษย์จะติรัชานุ

ไปขอทานเขากินขอทานเขาฉันแต่ว่าเราไปหาว่าผู้ที่ตายแล้วมาเป็นเปรตหลอกลวงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งประเภทที่ยังมีชีวิตจิตใจเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าทางด้านจิตใจต่ำตามลงไปเป็นเปรตคือหาหลอกหาหลอนล่อลวงทำลายเขาหรือว่าเอาของเขาอะไรต่างๆไปหรือว่าเปรตแปลว่าจิตตกไปจากความดีทีนี้สำหรับพระภิกษุสามเณรที่ว่าเป็นเปรตท่านว่าเป็นเกี่ยวรับทานเหมือนกับเปรตที่เขาอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลเขาพระภิกษุสามเณรก็ตกอยู่ในประเภทนั้นเป็นเปรตชนิดที่ให้ส่วนบุญแก่เขา แต่ว่าเป็นผู้ที่มีศีลธรรมถ้าผู้ที่มีจิตใจสูงขึ้นมาท่านก็จัดเป็นอีกมนุษย์มนุษย์โสคือเป็นคนเต็มคนหรือเป็นมนุษย์เทโวมนุษย์เพียงหนึ่งเทวดามนุษย์มนุษย์โสคนเต็มคนก็คือมีมนุษยธรรมคนมีมนุษยธรรมเต็มตัวมนุษยธรรมก็ไม่ใช่อื่นคือศีลห้าศีลห้านี่สมเด็จพระสังฆราชองค์ทุกวันนี้ไปที่ไหนท่านพร่ำสอนให้โอวาทที่ไหนที่ไหนไม่ทิ้งศีลห้าเพราะว่าศีลห้ามันเป็นมนุษยธรรมเป็นของมนุษย์มนุษย์ทุกคนจะต้องรักษาศีลห้า แต่ก็ไม่เอาทั้งที่เราเกิดมาพบของดีที่พระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นศีลห้านี่เป็นธรรมประจำโลกพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาก็ตามไม่อุบัติขึ้นมาก็ตามศีลห้ายังมีประจำโลกอยู่พวกฤาษีชีไปเขาก็รักษาศีลห้ากันนี่เป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นศีลห้าจึงเป็นมนุษยธรรมคือธรรมของมนุษย์ผู้ที่มีศีลห้ารักษาศีลห้าเราก็อยู่ร่วมกันด้วยความสบายในฐานะที่เป็นผู้มีจิตใจสูงมีศีลมีธรรมประจำใจส่วนมนุษย์เทโวขึ้นไปคือเป็นผู้จิตใจเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อความชั่วเป็นว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วแม้มีประมาณนิดหน่อยก็เกลียดกลัวเหมือนกับของเหม็นแม้จะมีนิดหน่อยถ้าหัวไม่ขีดเล็กกว่านั้นมันก็เหม็นไม่อยากให้มันถูกต้องฉันใดผู้ที่มีหิริโอตตัปปะก็มีความเกรงกลัวต่อความชั่วเห็นว่าเป็นของน่าเกลียดเป็นของน่ากลัวเป็นอันตรายพยายามหลีกพยายามเว้นอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นมนุษย์เทวทีนี้ถ้าท่านแบ่งมนุษย์ออกไปว่ามนุษย์เปโตมนุษย์สีสานโนมนุษย์สามนุษย์โสมนุษย์เทโวเทโวอย่างเนี้ยเราลองเทียบจิตใจของเราเข้าในประเภทไหนเข้าในประเภทไหนลองคิดดูตรวจตาดูการกระทำทางกายทางวาจาและทางจิตใจของเราเข้าอยู่ในประเภทไหนแต่ว่าบางคราวมันก็เข้าอยู่ในประเภทหนึ่งบางคราวมันก็อาจอยู่ในประเภทหนึ่งมันไม่ได้อยู่คงที่ถ้าเว้นนะเวลาไหนความโลภอะไรมากมายขึ้นมาจิตใจของเราก็ตกลงไปอยู่ในประเภทมนุษย์เปโตรมนุษย์ติรสานโนในขณะไหนคุณทำเข้ามาบำรุงทางด้านจิตใจมีความเกิดความละอายความเกรงกลัวในขณะนั้นก็เป็นมนุษย์เทโวขึ้นมาหรือว่าในขณะใดที่จิตใจของเราสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีลห้าเราก็เป็นมนุษย์เต็มตัวเต็มทั้งกายเต็มทั้งใจ นี่ที่นี่ที่ว่าลืมนั่นเราลืมตรวจเราลืมตรวจดูตัวของเราคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มาดูที่อื่นให้มาดูที่ตัวของแต่ละบุคคลสอนดูที่ตัวจะเปรียบว่าพระพุทธเจ้าสอนเราโดยเฉพาะให้เราทำอย่างนั้นให้เราทำอย่างนี้โดยเฉพาะถ้าเราไม่ลืมเราจะต้องนึกเราไหว้พระเรานึกหรือว่าเรามานั่งภาวนานั่งภาวนาจิตใจเราสงบลงไปบ้า

0: ราก็ตรวจดูว่าเราอยู่ในประเภทไหนเราลืมตัวของเราหรือไม่ที่ท่านมาสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เพื่อไม่ให้ลืมตัวเราดูเราลืมง่ายดูลมหายใจแล้วลืมง่ายหายใจเข้าหายใจออกเราตั้งสติกำหนดแต่ว่าถ้ามันไม่ติดต่อกันมันก็ลืมความลืมจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นได้ทันทีทีนี้ทางขยายออกไปมากเพียงใดความหลงลืมมันก็เกิดมีขึ้นมาความลืมตัวนี้เป็นด้วยกันทุกคนในขณะที่เราเป็นปุถุชนแต่เราก็พยายามมาฝึกมันตั้งสติตั้งจิตตั้งใจของเราที่เรามาฝึกกรรมฐานความมุ่งหมายก็คือว่าจะไม่ลืมตัวจะให้มีสติสมบูรณ์จิตใจของเราจะได้สมบูรณ์จะได้ไม่ลืมภาวะคือความเป็นคนเราเกิดมาชาตินี้เรียกว่าเกิดมาดีที่สุดเพราะว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ลองดูสัตว์เดรัจฉานเทียบกับมนุษย์ในโลกอันนี้ส่วนไหนจะมากกว่ากันไม่ว่าจะไปเทียบกับเคียงไกลในที่อื่นเทียบในวัดอโศการามนี้ก็ได้ปลาที่มันมดปลวกที่มันอยู่ในวัดนี่กับเราที่มาอยู่ในวัดเนี่ยพระเนียนเนี่ยที่อยู่ในวัดนี่กับมดที่มันอยู่ในวัดนี่กับปลาที่มันอยู่ในวัดนี่ใครมากกว่ากันสู้มดสู้ปลวกไม่ได้มดปลวกนกมันยังมีมากกว่าเราตั้งหลายเท่าเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นยังเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้จะอยู่ในสถานร่วมเดียวกันอยู่ในวัดเขาอยู่ในวัดก็ตามเขาก็ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็มาอยู่ในวัดเราก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งประเภทที่มีใจสูงรู้จักศีลรู้จักธรรมรู้การรู้จักการประพฤติปฏิบัติในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าลองไปเทียบกันเราประเสริฐกว่าเขาเพียงใดแต่ว่าก็ยังมีทั้งที่สัตว์มันอยู่ในวัดแม่มันไม่ไปทำอันตรายใครมันอยู่อย่างสบายสบายของมันก็อดถูกเขาจับไปลงหม้อแกงไม่ได้เรียกว่ามนุษย์ต่ำกว่ามันลงไปอีกจิตใจต่ำกว่ามันลงไปอีกมันมาอยู่อย่างสบายมาแทนที่มนุษย์จะอยู่อย่างสบายไม่อยู่กลับมาหาเอาเหล็กไปเกาะมันออกมาดึงหัวมันออกมาจับเชือกผูกแข้งผูกขามันดิ้นไม่ได้เลยอันนี้ใครใจสูงใจต่ำกว่ากันเราก็นึกดูเราก็รู้ประเภทนั้นต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานลงไปอีกเพราะสัตว์เดรัจฉานมันไม่ไปหาเบียดเบียนใครเลยมันอยู่อย่างสบายสบายของมันก็ไม่สบายแต่มนุษย์ที่ว่าได้รับสมมติว่าเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงยังอดมาลุกลามมันไม่ได้มาทำลายมันไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะควรนำมาพินิจพิจารณาแต่สำหรับเราท่านผู้มาอยู่ที่เราเป็นผู้มีจิตใจสูงกว่ามันยังให้อาหารมันหรือไม่ให้อภัยมัน ให้ที่อยู่อาศัยมันคอยปกปักรักษามันก็เรียกว่าเราดีขึ้นกว่ามันมันได้มาอาศัยเราอาศัยบุญของเราได้อยู่อย่างสบายสบายนอกจากมีมนุษย์จำพวกที่กล่าวมาแล้วนั้นมาทำลายมัน อันนี้เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะไปพึ่งเราหวังสูงไว้ดีแต่ว่าเราต้องการที่จะทำจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแต่ว่าอันนั้นเป็นจะต้องสั่งสมอบรมบารมีมาพอสมควรหรือบารมีแก่กล้าจึงจะได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายถ้าบารมียังไม่แก่กล้าเราก็ต้องสั่งสมอบรมบารมีของเราไปข้อสำคัญก็คือว่าอย่าลืมถ้าเราลืมตัวเมื่อไหร่เราก็ทำลายบารมีของเราให้ขาดลงถ้าเราไม่ลืมตัวเราก็พยายามเพิ่มเติมบารมีของเราให้มากมูลขึ้นเราจะเห็นพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่บำเพ็ญบารมีพระองค์จะบำเพ็ญบารมีทั้ง10อย่างไม่ให้ขาดทุกภพทุกชาติที่เกิดมาไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเกิดเป็นมนุษย์บำเพ็ญบารมีติดต่อกันมาจนบารมีของพระองค์แก่กล้าสมควรที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงได้มาตรัสที่นี่อย่างว่าพวกสาวกก็ต้องบำเพ็ญบารมีตามฐานะที่จะเป็นสาวกทีนี้เราท่านทั้งหลายมุ่งหวังที่จะ ทำจิตของตนให้หลุดพ้นไปจากกิเลสอาสวะแต่เมื่อดวงจิตยังไม่แก่กล้ายังละกิเลสอาสวะยังไม่ได้เราก็หันไปสั่งสมอบรมส่วนบุญกุศลเพิ่มเติมขึ้นทางบารมีของเราก็ปฏิบัติกันไปอย่างเรามานั่งกรรมฐานทุกวันนี้ก็เพื่อเพิ่มเติมบารมีอบรมทางด้านจิตใจของเราให้ดีขึ้นเราทำทานก็เพื่อเพิ่มบารมีของเราเรารักษาศีลเราก็เพิ่มบารมีของเราขึ้นไปมีเมตตากรุณาเพิ่มบารมีของเราขึ้นไปพยายามเพิ่มขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่าไม่ลืมที่เราได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาสั่งสมอบรมบารมีของเราให้มากขึ้นไปตามลำดับตามสติและความสามารถของเราที่จะพึงทำได้เพราะฉะนั้น ได้นำพระธรรมเทศนาเรื่องคนไม่ควรลืมตนมาชี้แจงแสดงสู่ฟังพอควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพระหูนางวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

าท่านบอกว่ากว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้การที่จะได้มาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นหญิงสมบูรณ์เป็นชายสมบูรณ์เนี่ยยากท่านบอกเกิดยากมนุษย์นี่เกิดยากที่สุดใครว่าง่ายคนที่ว่าง่ายเนี่ยคือคนที่ยังไม่เข้าใจคำสอนพุทธเจ้าคนไหนว่าเกิดเป็นมนุษย์ง่ายเนี่ยเขาไม่เข้าใจธรรมะลึกซึ้งละเอียดอ่อนก็ยังไม่เข้าใจศาสนาคำสอนพุทธเจ้าจึงคิดว่าเกิดง่ายหรือเรียกว่าคนยังไม่มีธรรมะไม่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะคิดว่ามนุษย์เนี่ยเกิดง่ายแต่ที่พุทธเจ้ายืนยันว่ามนุษย์เนี่ยเกิดยากมากที่สุดเพราะว่าต้องมีบารมีต้องชำระสะสางหนี้เก่าพระพุทธเจ้าบางชาติเนี่ย ท่านไปลงนรก ท่านบอกท่านไปลงนรกต้องหมื่นปีท่านเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าแผ่นดินในท่านก็หลงกามคุณหลงเพลิดเพลินเรื่องสุรานารีสั่งฆ่าคนไปเอาลูกเขาเมียใครชอบใจอะไรทำได้หมดเป็นเจ้าแผ่นดินแค่ไม่กี่ปีก็ตายก็ไปลงนรกเป็นหมื่นปีนานหมื่นปีนี่โอ้โหมนุษย์นับเป็นล้านแสดงมนุษย์นี่เกิดมานานมนุษย์นี่เกิดมานานไม่ใช่เกิดมาน้อยๆถ้าเราย้อนยุคตามพุทธเจ้าย้อนยุคเนี่ยพุทธธรรมนายเนี่ยมนุษย์เกิดมานานเฉพาะพุทธเจ้าเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยท่านบอกนับไม่ถ้วนไม่ใช่คนนะแค่แต่พระพุทธเจ้าเกิดแต่ละยุคละยุคเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ถ้วนเลยแสดงว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมานานแต่ว่าโรคเนี่ยที่ตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าเกิดมาหลายล้านปีหลายร้อยล้านปีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยโรคเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยมันมีเสื่อมมีการเวลาแตกสลายแล้วมันก็ตั้งขึ้นมาใหม่อีกเกิดตรงนี้ก็ตั้งตรงนี้ดังนั้นมนุษย์เนี่ยจะเกิดมานานแล้วก็เกิดยากเพราะว่าจะต้องไปใช้กรรมก่อนต้องไปเกิดเป็นถ้าทำบาปผิดศีลข้อกาเมก็ต้องไปลงนรกก่อนผิดศีลข้อมุสาก็ต้องไปลงนรกก่อนผิดศีลข้อสุราก็ต้องไปลงนรกก่อนผิดศีลข้ออาทินาทานลักทรัพย์เขาเป็นอาชีพพวกนี้ต้องเป็นอาชีพนะเขาจะไปลงนรกฆ่าสัตว์เป็นอาชีพเขาจะไปลงนรกพอพ้นตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมาเกิดเป็นเปรตอสุรกายมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเป็นร้อยชาติหลายร้อยชาติแล้วก็จะมาเป็นมนุษย์ก็มาพิการอีกหอยเปียเสียขาบ้าใบวิกลจริตหูหนวกตาบอดอีกหลายร้อยชาติบอกอย่างละ500ชาติบางทีเป็นแรงเป็นกาเป็นสุนัขแล้วก็จึงจะมาใกล้คนยังแมวหมาเนี่ยใกล้คนมาเกิดเป็นคนได้พวกช้างม้าอะไรเงี้ยพวกสัตว์ที่ใกล้คนก็จะมาเกิดเป็นคนอย่างพวกกระเทยพวกทอมอะไรเงี้ยพวกนี้มันเศษบาปมาเกิดอย่างนี้เศษบาปมาเกิดเยอะมาเป็นตุ๊ดกันเยอะมาเลยมาเป็นทอมกันเยอะหมดพวกนี้แบบพวกหมาจากเศษกาเมไปลงนรกมาแล้วพวกนี้พวกเป็นทอมเป็นตุ๊ดเนี่ยไปลงนรกมาแล้วนะแต่ยังไม่หมดกรรมอันนี้ก็ยังมาต้องมาเสวยเป็นทอมเป็นตุ๊ดอีกก็ยังดีนะสมัยก่อนนี่ถูกตัดเลยนะถูกตัดเป็นขันธีอะไรต่ออะไรถูกตอนถูกตัดพวกนี้เสร็จบาปพวกนี้
ไอ้พวกปากแหว่งตาบอดอะไรพวกพิการนี่พวกนี้พวกปานาพวกทรัพย์ถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมพวกล้มละลายนี่พวกนี้เคยไปโกงเข้ามาเคยไปลักเข้ามาทรัพย์จะวินาศตรงนี้เคยไปกันแกล้งอิจฉาทำลายทรัพย์คนอื่นก็จะมาถูกทำลายทรัพย์ตัวเองเช่นดังนั้นอย่างพวกทำแท้งอย่างเงี้ยก็มาชาตินี้ก็จะไม่มีลูกลูกก็จะตายเสียใจเพราะลูกมีลูกก็ตายมีลูกก็แท้งอะไรเงี้ยก็จะมีกรรมกับเรื่องลูกๆถ้าเคยผิดลูกเขาผัวเขาก็จะมีวิบากเรื่องอย่าร้างกันมากผัวมากเมียนิเศษเหลือน้อยแล้วน้อยก็ไอ้พวกตุ๊ดพวกคิงพวกถอมพวกนี้เดี๋ยวถูกทิ้งถูกทำแบบจะมีกรรมพวกนี้เข้ามาทำให้ผิดหวังในเรื่องความรักเพราะกรรมตรงนี้เป็นเศษทั้งนั้นเลยถ้าพูดกันตามกรรมเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นเศษกรรมหมดเลยมนุษย์ที่มารับเนี่ยแต่กรรมพวกนี้ที่มารับเนี่ยครับมันไม่สามารถทนกระแสกรรมอันนี้ได้ก็เลยต้องรับแต่บางคนนี่ทนกระแสกรรมได้เช่นกรรมไม่หนักก็ทนกระแสกรรมคืออโหสิกรรมไปบ้างแต่ที่ได้รับผลเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมมันตามทันทนกระแสกรรมไม่ได้ทำไว้ก่อนแต่อดีตฉะนั้นมนุษย์จึงมีกรรมมารับเสวยเพราะเราทำมาก่อนมากมายอย่างพุทธเจ้ากับเทวทัตเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเป็นกรรมกันน่ะหนีก็ไม่พ้นเพราะเทวทัตปรารถนาตามรางตามผ่านแต่ถือว่าเคยทำดีด้วยกันมาก็อโหสิกันอยู่เรื่อยฉะนั้นถือว่าคนเราที่ปรารถนานี่คือว่าเป็นกรรมการกระทำทั้งดีก็คือปรารถนาดีก็เป็นกรรมดีปรารถนาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีบางคนนี่เขาคิดผิดเขาก็ต้องทำผิดฉะนั้นคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ว่ายากเมื่อก่อนพวกญาติโยมพวกพระก็เขาเชื่อว่าเกิดยากเพราะเขาลึกซึ้งละเอียดอ่อนว่ามนุษย์นี่เกิดยากแต่สมัยนี้วิทยาศาสตร์รับรองแล้ววิทยาศาสตร์เข้ามาค้นคว้าได้มาวิจัยมีกล้องจุลทรรศน์มีเครื่องพิสูจน์ว่าโอ้เวลาจะเกิดลูกแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเรียกว่ามันมีอสุจิเป็นล้านตัวเนี่ยมีชีวิตเป็นล้านตัวแต่มันตายหมดเลยผ่านไปเกิดไม่ได้ตายหมดทางการแพทย์ยังดูว่าโอ้มนุษย์ที่เกิดยากมันจะมาเกิดเหมือนกันแต่มันเป็นล้านๆตัวมันตายหมดเนี่ยก็แสดงวิทยาศาสตร์เนี่ยกับพุทธศาสตร์เนี่ยเข้ากันได้รับรองทั้งที่เรื่องนี้พระเจ้ารับรองมา 2,500 ปีว่ามนุษย์เกิดยากตายง่ายเกิดยากฉะนั้นจึงว่าถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านก็บอกว่ายากที่จะเกิดมาสมบูรณ์แต่ถ้ามาเกิดสมบูรณ์แล้วก็ยากที่จะมาเจอคำสอนพุทธเจ้าหรือจะเจอพุทธเจ้าบางคนนี่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเจอพุทธเจ้าได้อย่างพวกเรานี่ไม่เจอพุทธเจ้าแต่เจอกันทางใจเจอกันทันศาสนาบอกว่าเกิดแล้วยังไม่เจอพุทธเจ้าคนไหนเจอพุทธเจ้าถือว่ามีบุญมากทั้งที่เจอพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ยากไม่ได้สามารถไม่ได้ปฏิบัติธรรมอีกไม่เชื่อธรรมแล้วก็ยากอีกเมื่อปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถสำเร็จเรื่องสมาธิทำสมาธิก็ยากอีกไม่สามารถสำเร็จสมาธิตอนนี้ถ้าสำเร็จสมาธิก็ยากที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานแต่ถ้าถึงสำเร็จแล้วถือว่าคนนั้นถือว่าไม่ยากแหละถือว่าสำเร็จได้ฉะนั้นทุกวันคนเราเนี่ยจึงดิ้นรนเพื่อจะได้ชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้มาแล้วก็คิดว่าสมบูรณ์แต่ที่จริงมนุษย์เนี่ย
ขาก็สมบูรณ์ไม่นานนะเขาก็สมบูรณ์ไม่นานยังได้ความหนุ่มมาเนี่ยก็แค่ไม่กี่ปีสิบปีความหนุ่มก็หมดความสาวสิบปีความสาวก็หมดมันได้ไม่นานชั่วแวบเดียวก็ไปแหละชีวิตจึงว่าไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ไม่นานก็จะหายไปจากเราแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรอย่างพ่อแม่เราเนี่ยแต่ก่อนเขาก็ได้ความหนุ่มความสาวเหมือนพวกเราแต่ทีนี้เขาได้เป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ได้ความแก่แล้วบางคนก็ได้ความตายพ่อแม่เรายังบางคนตายก็เหมือนกันคล้ายๆว่าการพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาไม่ถึงเราจึงไม่สลดใจเราจึงไม่ค่อยเชื่อแต่ที่จริงแล้วเรื่องจริงก็เป็นอย่างนั้นถ้าพิจารณาตามหลักครูเจ้าก็มนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนไม่มีใครยืนอยู่ได้มั่นคงถาวรแต่ความดีใจเนี่ยความดีใจความสบายใจความสุขใจเนี่ยต้องหาในตัวมนุษย์ก็คือต้องหาในตัวหลักธรรมถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่าคิดนะว่าคนเนี่ยรวยและสบายใจบางคนถ้ารวยแล้วไม่มีสมาธิเลยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนมีความโลภมีความห่วงกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะปัญหาก็มีเหมือนกันกับคนจนเหมือนกันดังนั้นแต่ว่าถ้าเขามีเขาจนก็ดีเขารวยก็ดีเขาต้องมีปัญญาเขาต้องมีความคิดที่คิดแล้วเขาดับความคิดเขาได้คิดแล้วไม่กังวลคิดแล้วดับความคิดเขาได้นั่นเขาจึงจะช่วยเขาได้ช่วยตัวเขาได้แต่ถ้าเขาคิดแล้วเขาดับความคิดเขาไม่ได้เขาจะทุกข์นะเพราะเขายึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเป็นของเขาเหมือนคนเราไม่เคยรักใครไม่รู้ทุกข์เป็นยังไงไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงพอรักก็รู้เลยทุกข์จริงๆเลยมันห่วงมันกังวลมันอะไรอาวรณ์มันไม่อยากพลัดพรากจากคนนั้นถ้าพลัดพรากเมื่อไรจะทุกข์ทันทีเพราะก็รู้แล้วว่าทุกข์เพราะมีความรักแล้วมันมีความรักขึ้นมามันทุกข์มากเลยอย่างพ่อแม่เราเนี่ยโอ้โหทุกข์มากกว่าเราเพราะมีความรักมากกว่าเราพ่อแม่ต้องรักพ่อเรารักแม่เราแล้วแต่มารักพวกเราอีกมันห่วงพวกเราอีกพวกเราก็จะโตได้เป็นฟังเป็นกว่าได้โหเป็นทุกข์ตั้ง 20-30 ปีบางคนนี่ทุกข์ยันตายเลยนะพ่อแม่บางคนเนี่ยพอรักพอห่วงแสดงว่าพระพุทธเจ้าเราที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่คนก็ไม่กลัวถือว่าความรักมันเป็นทำให้เกิดความสุขชั่วขณะหนึ่งก็เลยคิดว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าทุกข์ก็เลยไม่กลัวทุกข์ก็ต้องมีปัญญายิ่งสมัยนี้จะต้องฉลาดเลยล่ะเพราะคนเดี๋ยวนี้จิตใจเขาไม่มีธรรมะเรายิ่งน่ากลัวใหญ่ยิ่งต้องพิจารณาทุกข์ให้มากขึ้นเพราะคนไม่มีสัจธรรมไม่มีความสงบในตัวของเขาตัวของเราก็ไม่สงบด้วยเขาก็ไม่สงบด้วยยิ่งทุกข์ใหญ่ฉะนั้นจึงว่าเราจะปราบทุกข์ได้ก็ต้องรู้จักตัวเราต้องสนใจเรื่องสมาธิเรื่องปฏิบัติให้มากขึ้นเราจะได้มีเวลาได้ดูตัวเองได้ศึกษาตัวเองแล้วก็สะสมบารมีไปได้ จากการจะเป็นพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆนะพุทธเจ้าตามหลักของพุทธเจ้าพยากรณ์เนี่ยต้องสร้างบารมีมากกว่าคนธรรมดาจะบอกว่าต้องเสียสละสูงที่สุดในมนุษย์ทั้งหลายเสียสละไม่ได้นะยังเป็นสาวกนี่เสียสละแค่ทานศีลภาวนาแต่ก็เป็นพุทธเจ้าต้องเสียสละให้ชีวิตตัวเองกับคนอื่นต้องสละลูกตาและสละเลือดเนื้อกายใจต้องทำทานบารมีมากเลยต้องสะสมบารมีมากต้องสร้าง
ย่างที่ท่านเล่าให้อานนท์ฟังว่าท่านไปอยู่ในป่าอยู่ชั้นเดินนานก็เลยมันกินแต่หัวเกือกหัวมันร่างกายมันก็ซีดเซียวไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ก็เลยเมื่อจะกินหัวเกือกหัวมันก็อยู่ได้แต่ว่าร่างกายมันขาดอาหารก็เลยเข้าไปอยู่เพราะตัวเองมีสมาบัติมีฌานก็เลยเข้าไปเมืองบ้างในเมืองก็อยู่ในสวนพระเจ้าแผ่นดินพอสวนมันสงบตอนเช้าๆก็ออกพิกขาจารย์ไปขอทานขออาหารชาวบ้านอาหารมันก็มีของสดของคาวมันก็พอกินแล้วมันก็เกิดกำลังร่างกายก็สดชื่นขึ้นมาก็คล้ายๆเหมือนมาเพิ่มพลังร่างกายให้ดีขึ้นแต่จะกลับไปอยู่ป่าใหม่พระเจ้าพิดินก็เป็นคนหนุ่มที่หลงระเริงก็มาเที่ยวในสวนไอ้นางสนมก็สนไปดูโน่นดูนี่ก็มาเจอฤาษีที่นั่งอยู่ก็มาถามว่ามายังไงบอกว่าเรามาจากป่ามาหาของอาหารทานให้จิตใจให้ร่างกายมันดีขึ้นเพราะอยู่ในป่ามันก็กันดารแล้วก็ที่นี่เห็นสงบก็เลยมาสงบไอ้พวกนางสนมพวกนั้นก็เลยนั่งฟังเพลินเลยฤาษีก็เล่าเรื่องธรรมะอะไรก็พวกนั้นก็ไม่เคยได้ยินคนพูดธรรมะก็เลยฟังไอ้เจ้าไปดินก็นั่งนอนหนุนตักมเหสีหนุนตักพวกนางสนมหลับไปตื่นขึ้นมาก็ไอ้พวกนางสนมที่ห้อมล้อมหายไปหมดเลยบอกไปไหนไอ้นี่ก็อยากจะทูลเอาใจเจ้าบอกนู่นน่ะไปหลงฤาษีอยู่นู่นน่ะไปหลงฤาษีหนุ่มในมาจากในป่าไปหลงก็โกรธพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนก็โกรธเร็วโกรธแล้วฆ่าคนได้เลยไม่มีความผิดก็เดินไปดูไปดูก็เห็นพวกนางนะพวกนั้นก็ห้อมล้อมฤาษีก็เลยโกรธทิ้งไว้ให้ตัวเองนอนกับสนมคนเดียวก็ถามว่ามาทำไมบอกมาหาความสงบคนมันโกรธแล้วมันก็เริ่มหาความคิดที่ทำลายกันบาปบุญก็ไม่คิดก็บอกว่าท่านถืออะไรบอกมาถืออะไรจึงมาอยู่ที่นี่บอกว่าถือธรรมะอะไรบอกถือขันติบอกถือขันติเพราะท่านชาตินั้นท่านพุทธเจ้าเราไปเกิดเป็นฤาษีสร้างบารมีด้วยขันติจะสร้างให้เกิดขันติให้ได้ถ้าไม่มีขันติจะมาเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เหมือนกับทหารน่ะฝึกไม่ได้ที่เขาไม่ให้เป็นทหารน่ะต้องอดทนต้องปีนเขาลงห้วยลงน้ำได้ไม่งั้นเขาก็เป็นทหารไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นมากยิ่งกว่านั้นต้องฝึกขันติหลายชาติฤาษีบอกว่าฝึกขันติบอกขันติอยู่ที่ไหนอ่ะพระเจ้าแผ่นดินก็บอกเดี๋ยวอยากจะลองขันติหน่อยอยู่ตรงไหนก็ชักพระขันออกมาก็ตัดหูเลยชักหูขาดเลยเลือดพุ่งเลยบอกยังมีขันติอยู่ไหมบอกก็ยังมีขันติก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันไม่ได้อยู่ที่หูหรอกก็ตัดอีกข้างหนึ่งก็บอกจะอยู่ไหมบอกก็อยู่ขันติไม่ได้หายไปไหนท่านต้องการน่ะต้องการสร้างขันติตัวเองไม่ได้เสียใจเลยนะที่เขาตัดหูตัวเองสมใจว่าตัวเองจะต้องทดสอบใจตัวเองว่าได้ขันติหรือยังเราสร้างบารมีมามากแล้วพรุ่งนี้จะระลึกชาติได้กลับมาจะระลึกชาติว่าตัวเองจะไปทำอะไรจะมาจากไหนจะไปเป็นพุทธเจ้าพวกปรารถนาพุทธเจ้าที่มีบารมีเขาจะอธิษฐานเขาทุกชาติเลยนะแต่เป็นแม้แต่เป็นสัตว์เขาก็รู้ว่าตัวเองเขาเป็นปรารถนาพุทธเจ้าพวกนี้จะอยู่ในห้วงลึกของใจตลอดเลยไม่ลืมทุกชาติเลยถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าบารมีมากๆเลยก็จะระลึกได้แม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็รู้ว่าตัวเองเป็นโพธิสัตว์จะไปเป็นพุทธเจ้าจะเหนือใจคนเหนือใจสัตว์และจะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวจะสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมก็เลยตัดแขนอีกข้างไงขันติยังอยู่ไหม
บอกยังอยู่ตัดอีกข้างบอกยังอยู่หรือเปล่าคันติบอกก็ยังอยู่เขาก็สมใจกันนะไอ้เจ้าแผ่นดินก็สมใจสะใจที่มาแย่งมาเก่งกับเรามาดีกับเรามาพระเจ้าแผ่นดินทุกคนจะต้องกราบไหว้ทุกคนจะต้องเคารพมาเถียงไม่ได้เถียงตายเลยแหละเขาเป็นใหญ่ในแผ่นดินน่ะก็บอกอยู่ที่ไหนล่ะคันติตัดหูแล้วก็ยังมีตัดแขนแล้วก็ยังมีบอกมันอยู่ที่ใจยังไงมันก็ไม่หมดเท่านั้นน่ะเขาถีบอกผ่าดวงใจเลยเขาผ่าดวงใจฤาษีเลยฤาษีก็ตายเลยผ่าดวงใจเขาบอกเขาไม่หมดหรอกไม่แต่ควักดวงใจคันติก็ยังอยู่ก็ตายแล้วเทวดาเขาโกรธมากเลยเทวดาที่รักษาเมืองเขาบันดาลเป็นไฟถ่านไฟลงมาทับเมืองตายหมดเลยเจ้าบิดินก็ตายทุกธรณีสูบลงไปเลยก็ตายก็ไปลงอเวจีเลยแต่เจ้าบิดฤาษีเนี่ยเขาตายแล้วเขาไม่ได้ตกลงเข้าไปเป็นพรหมตายแล้วเขาทำสมาธิอยู่ได้เขาก็ไปเป็นเทวดาพระเจ้าบอกเนี่ยเราเป็นโพธิสัตว์เนี่ยสร้างบารมีถึงขั้นนี้ก็เจอมาแล้วเป็นพุทธเจ้ามันต้องโดนทดสอบเยอะนะเรานี่แค่นั่งชั่วโมงเดียวถ้าตายเนาะยังไม่ได้มาตัดหูเลยแค่ยุงกัดหน่อยก็จะแย่แล้วถ้าเอามากๆอันนี้ก็หนีคืนนี้กลับบ้านเลยคือไม่งั้นก็ท่านก็จะรู้แจ้งธรรมะ 84,000 พระธรรมไม่ขันไม่ได้ท่านรู้นะพุทธเจ้าเนี่ยรู้มากกว่านักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะรู้นะสมัยก่อนคนไทยก็รู้แต่พระไตรปิฎกพุทธเจ้าเนี่ยท่านพยากรณ์บอกว่าลึกก็ไปในแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินเนี่ยหนา 242,000 โยชน์ในกลางลึกของไหนเนี่ยเรียกว่าในแผ่นดินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฐานนรกนรกเนี่ยบอกว่าข้างในแผ่นดินในโลกเนี่ยท่านบอกว่าที่ในนรกเนี่ยเอาก้อนหินทิ้งไปมันละลายหมดเลยสมัยก่อนคนเราก็นึกงงนะเอาก้อนหินทิ้งไปละลายสมัยนี้จึงรู้ว่าไอ้ลาวาเนี่ยที่มันพุ่งลงมาขึ้นมาจากนรกเนี่ยไอ้ลาวาที่อยู่ในภูเขาไฟในแผ่นดินเราเนี่ยมันร้อนจริงๆข้างในเนี่ยในโลกเนี่ยร้อนตลอดละลายตลอดเลยถ้าหินตกไปมันละลายเลยก็พุทธเจ้าท่านรู้เนี่ยไม่ใช่ลึกซึ้งสำหรับพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดท่านแจ้งหมดเลยพวกเราเพิ่งจะรู้ใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านรู้ตั้ง 2,500 ปีในโลกเนี่ยร้อนเป็นไฟเปลือกนอกเพียงเย็นเท่านั้นเองแต่ข้างในเนี่ยก้อนหินทิ้งไปก็ละลายทันทีนั่นแหละลึกลงไปนั่นแหละเอเวจีมหานรกพวกสัตว์นรกได้รับวิบากอยู่ในนั้นแต่พวกเราก็สำรวจทางวิญญาณไม่ได้ก็สำรวจได้แค่ว่าในกลางทะเลลึกในกลางโลกเราเนี่ยมีราวามีแก๊สมีไฟอยู่ตลอดเวลาก็คอยจะปะทุเกิดขึ้นตรงโน้นทุกเกิดตรงนี้ตรงแง่ของการต่อของโลกอะไรเงี้ยมันไม่หมดเพราะไฟพวกนี้จะต้องมีพุทธเจ้าท่านก็รู้โลกกลมท่านก็รู้ท่านบอกไม่โลกนี้หมุนอยู่ตลอดเวลาไม่ให้หมุนตามโลกท่านก็บอกอนนท์หมุนตามโลกไม่ได้ให้ทวนกระแสให้เดินทวนกระแสโลกอย่าหมุนตามโลกหมุนตามโลกเราวุ่นวายแต่ท่านพูดเป็นธรรมะท่านบอกหมุนตามโลกไม่ได้ก็ท่านก็รู้ว่าโลกหมุนท่านก็บอกว่าสมัยก่อนท่านเคยเป็นหงชาติก่อนท่านเคยเป็นหงท่านกำลังท่านแรงมากท่านบินเร็วมากบินเก่งมากเลยท่านบอกไม่มีนกไหนบินสู้ท่านได้เลยท่านตอนเช้าท่านจะบินแข่งกับพระอาทิตย์เท่านั้นท่านจะบินแข่งกับพระอาทิตย์ท่านบินไปใกล้ดวงอาทิตย์เลยนะปีกของท่านนี่ร้อนเกือบจะไหม้ท่านต้องกลับมาเท่านั้นท่านลองตัวเองอะบินท่านบอกบินแข่งกับดวงอาทิตย์เนี่ยท่านบินเร็วมากด้วยกำลังของท่านที่ท่านบาร์มีบารมีแต่พอเข้าใกล้ดวงอาทิตย์แล้วต้องเข้าใกล้ไม่ได้บอกปีกมันจะไหม้ท่านต้องกลับเนี่ยทดลองขนาดนั้นท่านระลึกชาติให้อนนท์ฟังว่าเราเคยเป็นพญาหงส์มามีกำลังแรงมากแล้วบินเร็วมากเลย
ท่านก็รู้ใช่ไหมรู้ว่าพระอาทิตย์มันก็หมุนโลกมันก็หมุนแต่พวกเราไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกพวกเราไม่ได้รู้ลึกซึ้งก็ไม่ได้ไปค้นกว่าจึงไม่ค่อยเชื่อกันที่จริงคนไทยเนี่ยควรจะรู้วิทยาศาสตร์ก่อนฝรั่งเพราะพุทธเจ้ากล่าวไว้หมดเลยวิทยาศาสตร์อันนี้อย่างจุลยินทรีย์ไงพุทธเจ้ากล่าวไว้หมดเลยที่จริงจุลยินทรีย์เนี่ยมันมีมาตั้ง 2,500 ปีที่ศาสนาเชนเขาปิดจมูกไม่ใช่รู้เฉพาะพุทธนะศาสนาเชนเขาปิดจมูกไปไหนต้องปิดจมูกบอกทำไมต้องปิดจมูกเดี๋ยวหายใจจุลยินทรีย์เข้าไปตายแล้วบาปต้องปิดจมูกจุลยินทรีย์เข้าไปในจมูกเราเนี่ยมันจะฆ่าจุลยินทรีย์ตายเขาคิดว่าจุลยินทรีย์เนี่ยเป็นมีชีวิตแต่พุทธเจ้าท่านบอกไม่บาปแต่พวกศาสนาคนนั้นบอกบาปเขาคนให้มานานแล้วนะแต่พวกเราเพิ่งจะรู้ท่านพระพุทธเจ้าถึงว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกไงจะว่ายืนยันได้ว่าท่านบอกว่ามนุษย์เกิดยากอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงท่านพิสูจน์มาแล้วเรื่องเราถือพุทธศาสนาเนี่ยไม่โง่เลยโยมเป็นคนฉลาดไปได้ทั่วโลกเลยแล้วก็สามารถเอาหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไปคุยกับใครเปิดเผยได้แล้วก็ยิ้มรับได้เลยว่าความรู้ของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความศาสนาที่ฉลาดรอบรู้โลกได้เหมือนสมเด็จพระจันโตฝรั่งบาทหลวงเข้ามาที่เมืองไทยสมัยรัชกาลที่4ที่5คนนี้เชื่อไล่พระจนหมดไปลังกาไปไหนต้นไหนถามเขาจนหมดถามว่าโลกนี้กลมหรือแบนเขาก็ตอบกันไม่ได้ก็ให้ไปหาพุทธเจ้าโตพุทธเจ้าโตบอกว่าโลกนี้กลมแล้วกลมตรงไหนละกลางโลกพุทธเจ้าโตก็บอกฝรั่งบาทหลวงคนนี้ลงไปที่ตีนกระไดก็ชี้ตรงตีนกระไดบอกเนี่ยกลางโลกฝรั่งบอกนี่เดี๋ยวกลางโลกบอกทำไมโคโตรู้ตรงนี้กลางโลกก็รู้สิตรงนี้มันกลางโลกอะตีนกระไดเนี่ยอย่างว่ากลางโลกไหมแต่เด็กสมัยนี้ก็เข้าใจถ้าเด็กสมัยนี้จะรู้ว่ากลางโลกแต่ผมก็โตเด็กสมัยก่อนรู้มากเพราะท่านปฏิบัติท่านคิดท่านมีปัญญาญาณที่วิเคราะห์อะไรออกความมนุษย์ธรรมดาสมัยนั้นจะบอกของมันกลมอ่ะต้องจี้ตรงไหนมันก็กลางนั่นแหละเหมือนผลส้มอ่ะถ้ามันกลมเนี่ยจี้ตรงไหนก็กลางก็จริงของท่านใช่ไหมกลมไม่ได้จี้ตรงไหนก็กลางถ้ามันเบี้ยวจี้ไม่กลางอ่ะแต่ถ้ากลมไม่จี้กลางเลยพลังยอมนะไม่สงสัยเรื่องพระคนไทยโง่เลยไม่สงสัยพระโง่เลยมองนี้ไม่งมงายนี้ไม่โง่แน่กลับเลยเลิกสงสัยเลยอย่างนี้แสดงคนไทยไม่งมงายไม่โง่ถือศาสนาพุทธนี่ถือว่าฉลาดคนก็เลยกลัวเข้าวัดโง่กันใช่ไหมกลัวเข้าวัดบางคนนี่โอ้ยโรงเรียนตั้งโรงเรียนเนี่ยมาวัดคนเดียวนะกลัวไอ้พวกครูต่างๆก็เหน็บเอาอะเข้าวัดอย่างนั้นอย่างนี้บางคนไม่กล้าแสดงตัวกลายว่าไอ้คนเข้าวัดได้ถูกถากถางที่ทำงานเข้าวัดถูกถากที่จริงแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนไหนไม่เข้าวัดโดนถากถางโดนถากถางโดนเพราะสมัยก่อนเขาจึงถากถางคนไม่เข้าวัดเพราะคนสมัยก่อนมันเข้าวัดหมดมันรู้จักศาสนาหมดก็โดนถากถางอยู่บ้านไม่ได้ต้องเข้าวัดหมดสมัยนี้เข้าวัดแล้วโดนถากถางก็เลยเข้าวัดไม่ได้ก็เลิกเข้าวัดต้องอยู่บ้านเพราะไม่งั้นเข้าวัดโดนถากถางโดนตำหนิติเตียนก็เลยกลายเป็นคนกลัวพี่ปากคนไม่เข้าวัดสมัยก่อนพี่ปากคนเข้าวัดข่มกว่านี่คนนี้ขี้เหล้าเมายานักเลงโหมีอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นน่ะทั้งหมู่บ้านลือกันหมดขอลูกสาวใครก็ไม่ให้เขากลัวได้ผัวนักเลงแค่กินเหล้าเมายาท่านเล่นการพนันเดินไปไหนนุ่งตะลงร้อยชายถือตะพดท่านนั้นก็ไม่ขอใครไม่เอาเลยต้องไปฉุดน่ะ
แล้วพวกนี้ต้องมีเมียฉุดไปฉุดเขาเออสมัยก่อนนะทำเมืองสุพรรณเราต้องฉุดเลยเพราะหาเมียไม่ได้ไม่ใครเอาไปขอไม่ใครเอาต้องฉุดถ้าได้ผู้หญิงก็ผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงก็เป็นก็ร้องคกเคกเหมือนกันแต่ผู้หญิงที่รักงอนสงวนตัวทำมาหากินอยู่กับยาวเขาไม่เอานักเลงพอดีเลยเขากลัวมากเลยเขากลัวลำบากขี้เหล้ามายาเขาไม่รักเออสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสังคมมันบัญญัติไปอย่างนั้นแหละผู้หญิงไปนอนบ้านคนโน้นคนนี้พวกไม่มีผู้ชายมาขอเลยผู้หญิงไปนอนบ้านคนโน้นคนนี้หมดเลยขอไม่ได้ไม่ได้เอาเลยถ้าไปไหนต้องมีคนไปด้วยมีพ่อเฒ่าแม่แก่ไปด้วยต้องมีเพื่อนไปเยอะทำไมนี้ไม่ถือกันหมดยุคหมดยุคเรื่องคนถากถางมีแต่คนทำไมนี้ต้องถากถางคนทำดีคนไหนทำดีโดนถากถางต้องไปทำตามเขาต้องไปสเพเฮระชนเซเฮหากันแล้วก็เราสบายใจเป็นพวกกูได้เขาก็ไม่ถากถางเรากลายเป็นงั้นไปยุคมันเริ่มเปลี่ยนแปลงนะจิตใจคนก็เริ่มไกลศาสนาไกลเรื่องศีลธรรมนะเข้านะเข้าคนก็จะเลิกกันไปเองเลิกเข้าวัดกันไปเองคนเข้าก็ได้คนเข้าได้นี่ก็ต้องโอ้โหทวนกระแสโลกน่าดูเลยบางทีลูกเข้าพ่อแม่ไม่เข้าบางทีพ่อแม่เข้าลูกไม่เข้าบางทีที่ทำงานเขาไม่เอาเราก็ไม่กล้ามันเมื่อสมัยก่อนมันไม่ต้องทวนเพราะเขาไล่เข้าวัดหมดเพราะงานมันต้องไปอยู่ที่สังคมในศาสนาหมดสมัยก่อนวันพระวันโกนปิดโรงเรียนปุ๊บเลยพอวันพระปุ๊บปิดโรงเรียนครูนักเรียนถือว่าหยุดโรงเรียนจะเอาศาลาทำบุญครูและนักเรียนต้องหยุดทำบุญพอวันพระวันโกนนี่โรงเรียนต้องปิดราชการต้องหยุดวันพระวันโกนแต่สมัยนี้สากลหยุดไม่ได้เพราะหยุดเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศเสียหายก็ถือว่าธุรกิจเสียหายก็เลยโอนให้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ไปเป็นสากลไปก็เป็นนั้นว่าทางศาสนาไม่ได้ทางโลกได้ทางศีลธรรมเราก็เสื่อมหายไปเลยคนที่จะเข้าวัดวันพระวันโกนก็จบก็กลายเป็นว่าต้องเข้าวันเสาร์อาทิตย์บางคนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีเวลามาเข้ามันก็ให้มันเรียกว่ามันตัดทอนนะตัดทอนแต่ถือว่าคนไหนที่มีบุญมาเจอพุทธศาสนาคนนั้นถือว่ามีบุญเอาตัวเข้าไปได้ถือว่าได้ชำระตัวเองหรือว่านำชีวิตไปสู่ทางถูกต้องเพื่อจะไปสวรรค์ไปนิพพานคือไม่ยอมไปนรกอ่ะทุกคนไม่อยากไปนรกอ่ะเชื่อว่านรกไม่จริงไม่อยากไปนรกพวกที่ทำบุญเนี่ยก็เชื่อว่านรกไม่จริงไม่อยากไปนรกพวกที่ทำบาปเนี่ยเขาไม่เชื่อว่านรกไม่จริงเขาไม่กลัวนรกแต่เขาก็จะไปนรกดังนั้นจะมาไปเมื่อวานนี้จะมาไปเทศที่โรงเรียนวัดโรงเรียนเทพศิรินที่หนองจอกมินบุรีก็ประเทศเสร็จแล้วเขาให้พระเด็กนักเรียนเขาเคยมาที่นี่มาบวชที่นี่ครูบาอาจารย์ก็มาก็นิมนต์แล้วไปแล้วก็ไปเยี่ยมคนแก่อายุ112ปีเคยบวชชีแล้วก็แก่มากแล้วลูกก็เลยรับมาอยู่บ้านลูกอายุ90ปีลูกตายก่อนแม่112ปีตื่นขึ้นมาเราไปที่เตียงตื่นขึ้นมาก็ลืมตาไม่ขึ้นพวกนั้นเขาไม่เข้าใจคนแก่นะคนที่ไปมาบอกว่าเอาน้ำมาเช็ดตาสิตาก็เลยไม่ขึ้นเอาน้ำมาเช็ดตาเอาประชุบก็เช็ดตาเขาบอกให้เช็ดตาเขาก็ลืมถ้าเช็ดสักพักตาก็ลืมได้เพราะตาก็ติดเพราะเป็นเด็กๆเราเคยเจอพอตอนเป็นตาแดงพอตื่นตามาเนี้ยพอตื่นขึ้นมาเราลืมตาไม่ขึ้นตามันติดกันแต่แม่ก็เอาน้ำมาเช็ดตาเราก็ลืมได้แล้วก็วันนั้นก็ไปเจอคนหนึ่งแก่อีกร้อยกว่าปี
แต่นี้ตายไปแล้วนั่นก็นั่นต้องเอาน้ำหยดตาด้วยตามันเจ็บทุกข์เหมือนกันนะแก่มากๆเลยทุกข์เหมือนกัน ผิวก็ขาวๆผิวก็บางหูก็บางยานติดีแต่หูไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ให้ถวายสังฆทานเราก็เห็นคนแก่ลุกมานั่งแล้วก็กลัวจะทรมานพวกโยมก็บอกอธิษฐานเลยถวายพระพระมารับสังฆทานแหละแกบอกว่าไม่ได้ต้องรับศีลก่อนรู้ดีด้วยเพราะนั้นก็รับศีลแกก็ว่าตามได้หมดแหละแล้วก็ถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็เราก็ถามว่ามีอะไรเป็นที่พึ่งบ้างระลึกอะไรอยู่ศีลศีล5มั่นถือศีล5มั่นแล้วก็เลยว่าให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจนะนึกไว้ตลอดเวลาจะให้พระออกนอกใจแกก็ต้องว่าตามมาเลยพุทโธธัมพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆแกกราบพระก็ว่าแกก็พุทโธโธแกสติดีมากเลยอายุ112ปีแกเมื่อเช้าได้โยมมาเพิ่งรู้กันหลานมาตามมาบอกตั้งเลยเราไปบอกว่าให้พุทโธก็พุทโธเลยบอกพุทโธลั่นบ้านเลยแกก็จะลืมพุทโธใหญ่เลยอายุ112ปีโยมสติยังดีนะถือว่าอายุวันโนสุขังพลังแค่ใจบุญคนใจบุญลูกก็เลี้ยงดีลูกก็เลี้ยงดีลูกสาวลูกสาวนี่มาเลี้ยงดีกับลูกชายถ้าลูกชายปล่อยให้ตายไปแล้วเพราะผู้ชายมันหยาบจะเลี้ยงพ่อแม่ปฏิบัติอย่างกับผู้หญิงไม่ค่อยได้ไปให้ไอ้กระไพมาเลี้ยงก็ตายเร็วเลยคนนี้พึ่งไม่ได้ลูกชายต้องพึ่งลูกสาวพึ่งได้ลูกสาวมันละเอียดอ่อนกว่าลูกชายไม่ค่อยได้ห่วงพ่อแม่เท่าไหร่ไปห่วงอย่างอื่นหมดน้อยคนผู้ชายที่จะเลี้ยงพ่อแม่อย่างกับผู้หญิงน้อยแต่คนเราจึงได้ต้องมีทั้งลูกหญิงลูกชายเพื่อไปพึ่งกันคนละอย่างลูกชายก็เก่งไปอย่างคนเราเนี่ยมันมีดีอย่างเดียวสอนคนไม่ให้เกลียดกันทำไงไม่ให้คนเกลียดกันเนี่ยคือคนดีอาตมาว่าคนเนี่ยดีตรงเนี้ยทำไงคนที่ดีอาตมาวัดตรงเนี้ยไม่อิจฉาใครแล้วสอนคนไม่ให้เกลียดกันอาตมาถือว่าดีถ้าเราลูกเราเนี่ยถ้าลูกเราเนี่ยจะบอกภรรยาตัวเองตัวแต่งงานบอกภรรยาตัวเองไม่ให้ภรรยาตัวเองเกลียดแม่ตัวเองพ่อตัวเองนั่นจะมาถือว่าคนนั้นดีแล้วลูกกับภรรยาคนนั้นถ้าไม่เกลียดพ่อผัวแม่ผัวคนนั้นถือว่าเป็นคนดีแล้วลูกชายถ้าไม่ลูกผู้ชายถ้าไม่เกลียดพ่อตาแม่ยายจะมาถือคนนั้นดีสอนดีแต่หาไม่ได้อะอดมีไม่ได้แม่ผัวดีเพราะต้องไม่เกลียดลูกกับภรรยาก็อดเกลียดไม่ได้งงแงงไม่ได้ถ้าดีจริงๆนะต้องไม่เกลียดกันถ้าดีจริงๆต้องไม่เกลียดกันแม่ผัวไม่เกลียดลูกกับภรรยาลูกกับภรรยาไม่เกลียดแม่ผัวไม่เกลียดพ่อตาแม่ยายจะต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหมือนท้องแผ่นเดียวกันเหมือนว่าญาติกันจริงๆอาตมาว่านั่นแหละคนดีที่คนดีทุกวันนี้ทำไมไม่เจออย่างนั้นเจอแต่ว่าไอ้นี่รวยนะไอ้นี่ดีงั้นงี้แต่เข้ากับพ่อตาแม่ยายเข้ากับคนตรงนี้ไม่ได้เพราะรังเกียจมันมีตัวตนเยอะพวกนี้จึงไม่เป็นที่พึ่งของคนอื่นของหมู่ญาติสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่ฉลาดไม่สอนคนให้ฉลาดไม่สอนให้คนเลิกเกลียดกันไอ้ตัวเกลียดอยู่ที่ไหนก็ตัวใจตัวเองเนี่ยนั่นน่ะน่าเกลียดไอ้ใจที่เกลียดคำนั้นไอ้ตัวน่าเกลียดนะคนที่น่าเกลียดคือใจตัวเองน่าเกลียดที่สุดคือใจที่เกลียดคนนู้นคนนี้ทำยากนะมาวัดเลยยังทำไม่ได้เลยเชื่อไหมมาวัดยังทำไม่ได้กี่คนจะทำได้ร้อยได้สักคนก็ยาก
ยู่ตรงเนี้ยที่ไหนก็มีวัดยังมีเลยโยมยิ่งก่อนไม่เกลียดกันเนี่ยยังมีเลยยังเกลียดกันอยู่เลยสงสัยมันจะติดมานานโยมติดยิ่งกับอะไรอีกไอ้ติดตัวใจเกลียดกันนี่เลิกไม่ได้คนดีจริงๆต้องไม่เกลียดใครเลยต้องไม่ตามหมดนะถือถูกต้องโยมไปหาได้ไหมอ่ะโยมไปหาเถอะถ้าหาได้ก็ถือว่าคนดีนั่นแหละคนนั้นน่ะคนดีคนไม่เกลียดใครเลยคนดีหายไม่ได้เลยนะต้องไปก็ต้องพยายามให้มันน้อยลงหรือพยายามให้มันได้บ้างสัก 50% หรือ 80% ก็ยังดีนั่นเราจึงพึ่งไม่ได้ไงเราจึงพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองจะให้ใครรักเราเท่าเราไม่ได้จะให้ใครสงสารเราเท่าเราไม่ได้จึงต้องรักเราต้องห่วงเราต้องช่วยตัวเราเพราะคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นที่เราคิดเป็นลูกเราก็ยังเกลียดพ่อแม่เลยพอไปคบคนอื่นพอไปเห็นคนอื่นดีกว่าก็ยังมาเกลียดพ่อแม่ก็เป็นได้มาเกลียดพี่น้องเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกงั้นต้องเกลียดไอ้ตัวนี้ท่านบอกว่าทำไมไม่เกลียดไอ้ตัวนี้ต้องเกลียดไอ้ตัวใจดวงนี้อย่าไปเกลียดใจคนอื่นไอ้ใจที่คิดว่าคนโน้นไม่ดีไอ้ใจที่คิดว่าคนนี้ไม่ดีพ่อผัวไม่ดีแม่ผัวไม่ดีพ่อตาไม่ดีแม่ยายไม่ดีญาติพี่น้องข้างเมียไม่ดีญาติพี่น้องข้างผัวไม่ดีบอกต้องเกลียดไอ้ใจดวงนี้ถ้าใจดวงนี้หมดเมื่อไหร่จะดีเมื่อนั้นแต่คนเรามันเห็นแก่ตัวใช่ไหมก็เกิดจะเกลียดคนอื่นป้องกันด้วยก่อนกลัวเขาจะมาเอาตัวเองมากเสียดายของเสียดายของรักท่านบอกว่าโสดาบันเนี่ยจะเลิกเกลียดโสดาบันจะเลิกเกลียดจะเลิกเกลียดคนอื่นแปลกนะจะมีอยู่คนคนเดียวคือพวกโสดาบันหรือไม่ก็โพธิสัตว์จะเลิกเกลียดคนอื่นจะมีเมตตาจะเลิกเกลียดคนอื่นก็คือพวกปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะมีเมตตาไปนะเข้าและจะเลิกเกลียดคนอื่นจะเกลียดใจดวงนี้ซะแล้วสิที่แรกเกลียดคนโน้นคนนี้พอปฏิบัติไปจะเกลียดใจคิดอย่างนี้ซะแล้วสิใจอย่างนี้ไม่ดีจะเกลียดใจตัวเองทำไมต้องอิจฉาก็ด้วยทำไมนิ่งต้องดินทาก็ด้วยทำไมต้องริษยาก็ด้วยทำไมคิดไม่ดีกับเขาด้วยเกิดเกลียดใจดวงนี้เมื่อนั้นจะได้ดีจะกลายเป็นคนดีเพราะเกลียดใจดวงนี้แต่ส่วนมากแล้วเกลียดคนโน้นคนนี้หมดเลยวิจารณ์จับกลุ่มได้นินทาเลยว่าเลยคนนั้นไม่ดีจริงๆมันคนเราเนี่ยมันมีทิฏฐิทุกคนเนี่ยถ้าจะติมีทิฏฐิทุกคนแต่ที่จริงแล้วไม่น่าติมันน่าติตัวเองตัวเองก็ไม่ได้ดีใช่ไหมไม่หอมไปทั้งตัวเมื่อไหร่ใช่ไหมตื่นขึ้นมายังต้องล้างฟันทุกวันเลยไม่ใช่วิเศษเมื่อไรต้องล้างอาบน้ำไม่ใช่ดีเมื่อไรไม่ใช่ว่าเรานี่วิเศษกับคนอื่นถ้าเป็นนางผมหอมก็ไปยังเนาะนางผมหอมนะผมก็หอมอย่างนั้นเขาก็ไม่ติใครเพราะเขาไม่ติใครผมก็จึงได้หอมถือว่าเขามีบุญมาแต่ชาติก่อนพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพวกที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละจะรังเกียจตัวเองมากกว่ารังเกียจคนอื่นเพราะสงสารตัวเองก็เลยเห็นคนอื่นก็น่าสงสารต้องทำใจนะเราต้องหัดทำไอ้ตัวริษยาในใจเนี่ยไม่ดีไม่งามเห็นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้เห็นใครสวยก็ตัวเองทนไม่ได้เห็นใครรวยตัวเองทนไม่ได้เห็นใครได้ยศใหญ่ก็ตัวเองทนไม่ได้ไอ้ตัวเนี่ยเป็นตัวสันดานของมนุษย์ที่อิจฉาคนถ้าคนไหนไม่มีสบายจะให้คนอื่นยังในหลวงท่านไม่มีนะในหลวงท่านจะให้อะใช่ไหมใครอยากได้ยศท่านให้หมดเลยไหมอยากนะกันจังเลยนะแต่ในหลวงไม่เคยขอใครเลยนะดูแล้วไม่มีใครในประเทศไทยนี่เหมือนในหลวงเนาะมีแต่พวกอยากได้ยศตะเกียกตะกายกันใหญ่เลยนะส
2ขั้น3ขั้นอุ้ยพอใครไม่ได้แล้วโกรธน้อยใจหาว่าเรียขาเรียแข้งไม่ถึงนายแตกนะแต่ท่านในหลวงท่านนะมีแต่ให้เนาะทำไมพวกเราอยากได้จังนะทำไมพวกเราตะกะยศกันจังตะกะยศตะกะลาภตะกะชื่อเสียงกันจังเลยอยากกันได้อู้ได้เท่าไรก็ไม่พอนะดูแล้วมันน่าอายในหลวงไหมนะน่าอายในหลวงน่าอายราชินีไหมทำไมพวกเราอยากได้จังทีที่อาตมาต้องรับโทรศัพท์หลวงพ่อเนี่ยผิดหวังดูสิอุตส่าห์ทำความดีเนี่ยปีนี้ก็ไม่ได้สองขั้นทั้งทีงั้นงี้ไม่อยากทำบุญอะไรน้อยใจว่าทำบุญแล้วไม่ได้สองขั้นเขาน้อยเขาไม่เข้าใจเลยว่าไอ้คนที่เขาไม่อยากได้เขาก็ไม่เอาอะแต่ก็มันมีน้อยคนนะอาตมามาเปรียบเทียบอย่างเหมือนอย่างในหลวงอย่างพวกนี้อย่างพระเทพอย่างราชินีเขาอยากได้ไหมเขาไม่อยากได้นะเขามีแต่ให้เลยดูไอ้พวกอยากได้เนี่ยท่านนั่งแจกนะจนเมื่อยนะโยมไอ้พวกอยากได้โอ้โหไปถอนใจบัวกันใหญ่เลยแต่ท่านไม่เอาท่านให้ทำไมเราไม่คิดอย่างนั้นเนาะมีอยู่คนเดียวในประเทศไม่มีมองนั้นมีแต่อยากได้แต่ท่านนั้นอยากให้ตลกไหมขันไหมนะโยมทำไมไอ้คนอยากไอ้คนเอานี่ทำไมอยากได้จังอืมน่าแปลกนะ

นอยากได้เนี่ย60ล้านคนรวม60ล้านคนแต่คนไม่อยากได้มีอยู่ไม่กี่คนโยมที่จะให้เขานะดูที่ท่านให้คนต้อง60ล้านไม่มีคนอยากโยมไม่มีกี่คนนอกนั้นอยากได้หมดเลยโยมถ้าไม่ได้เสียใจจังเลยผิดหวังหมดเลยในชีวิตนี้โหฉันไม่ได้ยศฉันไม่ได้ลาภฉันไม่ได้ชื่อเสียงฉันไม่ได้แต่งเสียใจบางคนต้องลาออกจากงานเลยโทษทั้งแต่ถ้าเรามาคิดอย่างนี้เราเริ่มตาหูสว่างไหมจะเริ่มอยากน้อยลงไหม

ถึงต้องออกจากงานก็มีเสียอนาคตก็มีแต่ถ้าเราคิดอย่างในหลวงเนี่ยคิดเป็นผู้ให้อย่างเงี้ยจะมาว่าคงไม่มีคนแข่งขันเท่าไหร่หรือเคยไม่สนุกดีมั้งเพราะไม่มีคนมีแข่งขันแต่ที่จริงเราไม่ต้องการให้แข่งขันไหมคือเราแข่งขันในการศึกษาเราเรียนเพื่ออยากจะได้สิ่งนั้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ตนแต่เราไม่คิดจะไปอยากได้เกินกำลังตัวเองถือว่าบุญวาสนาแค่ไหนก็ควรจะได้แค่นั้นไม่ใช่ทะเยอทะยานต้องทำบุญต้องปรารถนาอย่างนั้นปรารถนาให้เป็นคนที่ให้คนอื่นดีกว่านะให้คนอื่นดีกว่าอย่าไปเที่ยววิ่งขอเขาเลยให้เราเป็นคนที่เหลือล้นที่อยากจะให้คนอื่นดีกว่าอย่าเป็นคนหิวจะวิ่งขอยศขอตำแหน่งขอนู่นขอนี่ก็เลยมันน่าละอายมันไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาในชีวิตนี้เจ้ามันไม่พอนะมันคนไม่พอไม่คนหิวน่าสงสารทำไมไม่เคยเอาเลยนะเขาให้ธรรมาเนี่ยจะให้ไปเอาพวกครูอะไรต่ออะไรเนี่ยตั้งแต่ธรรมามาอยู่เนี่ยธรรมาบอกไม่เอาเพราะธรรมาไม่หิว บอกกับพระเลยครับบอกไม่เอานะไม่เอาบอกไม่ต้องไปขอไม่เอาบอกไม่หิวไม่อยากได้ถ้าอยู่นี่สบายแล้วบอกคนไหนเขาอยากได้ให้เขาคนอยากได้เยอะไปให้คนอยากได้เถอะเสียสละให้คนอยากได้เราไม่เอาเพราะเราไม่หิวอ่ะคงไม่ได้ทำบุญไว้ด้วยก็จึงไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะเอาด้วย คือคนเรามันต้องพึ่งตัวเองอ่ะอย่าไปคิดพึ่งคนอื่นตนไปด้วยพึ่งของตนแล้วก็จะสบายใจพระพุทธเจ้าท่านก็บอกนะคนไหนที่สร้างบารมีไว้เนี่ยสะสมบารมีฐานบารมีศีลบารมีไว้มากๆเนี่ยต่อไปจะเป็นคนมีชื่อเสียงมียศใหญ่มีอำนาจวาสนาไปอยู่ในที่ใดก็จะเป็นหนึ่งในที่นั้นไม่อาภัพคนที่อิจฉาเขาริษยาเขากันแกล้งเขาโกงคนอื่นจะดีๆเขาบอกจะเป็นคนรับใช้เขาเป็นลูกคนใช้เขาจะอาภัพเขาเรียกไปเป็นลูกเมียน้อยอะไปเป็นหวังหลังไม่ใช่หวังหน้าไปอยู่ที่ไหนก็อาภัพอับจนชื่อเสียงไม่คล่องกระจรเพราะเป็นคนที่เห็นคนอื่นเดือดทนไม่ได้กลัวเขาจะดีกับตัวเองแล้วตรงนี้เราต้องกลัวนะว่าเราจะต้องกำจัดสิ่งนี้ไปอย่าให้มันมีต้องสรรเสริญคนเขาดีที่จริงถ้าคนเราต้องทำใจอย่างที่ว่ามีเมตตาบริสุทธิ์ใจเป็นคนที่เกลียดตัวเองเกลียดใจตัวเองที่ไปคิดว่าคนอื่นไม่ดีนั่นแหละคนนั้นจะดีขึ้นทุกวันแหละถ้าเรารู้จักใจตัวเองนี้ขึ้นได้จะดีขึ้นว่าเราจะไปด่าใครนินทาใครให้ร้ายใครก็คือใจของเราไม่ดีแล้วจึงได้คิดอย่างนั้นก็ต้องแก้ใจเราทีนี้ถ้าเราแก้จิตของเราได้ก็สังคมนี้ก็อยู่กันอย่างเสมอภาคทุกคนก็จะเอาเป็นตัวอย่างที่ดีหมดเหมือนอย่างกับแม่ผัวเนี่ยใจดีไม่เกลียดลูกภัยเลยเงี้ยแม่ผัวคนนี้จะเป็นคนชนะใจคนอื่นต่อไปคนแก่ทุกคนก็จะเอาอย่างนั้นลูกหลานก็จะเอาอย่างนั้นไอ้ลูกกับภัยทุกคนไม่ด่าไม่เกลียดพ่อผัวแม่ผัวเลยไม่เกลียดญาติพี่น้องต่อไปคนทั้งหลายก็จะเอาอย่างลูกกับภัยคนนั้นเพราะนี่เป็นคนดีทำใจยากไอ้ผู้ชายคนไหนไม่เกลียดพ่อตาแม่ยายเป็นคนมีเมตตารักเหมือนพ่อเหมือนแม่ตัวเองต่อไปผู้ชายทั้งหลายก็จะเอาอย่างคนนี้ถ้ามันคล้ายๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่เข้าไปกินใจคนว่าเขาดีที่คนอื่นทำไม่ได้เขาดีที่น่าบูชาเขาดีที่น่ายกย่องมันดีไม่ตายไปแล้วยังดีเลยคนอย่างนี้ตายไปแล้วคนยังว่าดีเลย

คนไม่ดีนี่ตายเลยก็ยังว่าไม่ดีเลยนะตายเลยยังว่าไม่ดีเลยคนทั้งหลายยังตำหนิเลยอย่างสมเด็จย่าไหมเด็จย่านางมีแต่ให้เนาะเขาไม่อยากได้เขาให้สิ้นพระชนไปแล้วตายไปแล้วคนยังว่าดีเลยเพราะท่านเป็นผู้ให้คนอื่นมากมีประโยชน์ต่อสังคมมากคนอิ่มคนเหลือให้ทำสมาธินี่ฮะมันก็เป็นเครื่องเปลี่ยนใจคนทำให้ใจคนเราเนี่ยขาวสะอาดขึ้นทำให้ใจคนเราคิดอภัยอโหสิอะไรหลายหลายอย่างเนี่ยทั้งที่เคยคนเคยเกลียดกันเคยทะเลาะกันคนเคยไม่ถูกกันคนเคยคิดร้ายต่อกันเนี่ยพอทำสมาธิไปแล้วเนี่ยจิตใจมันก็จะค่อยๆทิ้งไปเองเหมือนกับไอ้คนจะกินผลไม้เนี่ยก็จะเอาแต่เนื้อดีจะกินผลไม้เนี่ยพอมันมีปัญญาแล้วก็จะกินแต่เนื้อดีก็จะปลอกเอาเปลือกทิ้งเอาเม็ดทิ้งเอาแต่เนื้อดีกินมันไม่ได้กินเหมือนสัตว์ใช่ไหมไอ้พวกสัตว์เนี่ยมันกินตามภาษาสัตว์ผลไม้ที่คนมนุษย์ก็กินมันก็กินหมดทั้งเปลือกทั้งเม็ดอะไรเงี้ยแต่ก็มนุษย์นี่ไม่งั้นต้องลอกปลอกเอาไปเอาแต่ส่วนดีดีเพราะตัวเองฉลาดแล้วละเอียดแล้ว ความรู้สึกที่ดีๆก็เหมือนผลไม้ที่ดีๆเนี่ยพอเราทำสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกทันจิตทันใจตัวเองแล้วก็จะเลือกเป็นความรู้สึกตัวเองว่าเอออย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีก็จะค่อยลดทิฏฐิมานะตัวเองเบาบางลงไปเองเคยคิดว่าตัวเองดีอย่างนั้นตัวเองไม่ดีอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆละความรู้สึกตัวเองออกไปจะกลายว่าเราช่างใจได้ว่าเออส่วนนั้นไม่ดีเราไม่ทำไม่คิดส่วนนี้ดีเราทำเราคิด มันก็ค่อยๆเข้าใจจงนั้นไปเองมันไม่ใช่มั่วไปเลยคิดมั่วไปงั้นก็ไม่ได้อะไรเป็นหลักแยกแยะออก จึงว่าโสดาบันที่พุทธเจ้าท่านว่าคนที่ปิดนรกไม่ไปตกนรกได้เนี่ยคือโสดาบันเนี่ยเกิดอีก7ชาติเนี่ยไม่ไปนรกแล้วทำบาปทำกรรมอะไรก็ไม่ไปรับกรรมแล้วท่านบอกก็หมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติวิปัสสนาเกิดผลก็จะเกิดความเชื่อขึ้นเลยว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงเขาเห็นเลยนะโสดาบันเขาเชื่อเลยบุญมีเขาเชื่อว่าบุญมีจริงเขาเชื่อว่าบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงใจของเขาถึงนิพพานเลยเพราะปุถุชนนี่จะไม่ถึงนิพพานพอเป็นโสดาบันถึงนิพพานปุ๊บเนี่ยกระแสนิพพานจะดึงใจของเขาไม่ตกไปที่ชั่วเลยวิจิกิจฉาไม่มีคือมีคุณธรรมอะไรวิจิกิจฉาสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าบุญบาปทั้งหลายเนี่ยไม่สงสัยเลยไม่สงสัยว่าศีลตัวเองไม่สงสัยสมาธิตัวเองเชื่อมั่นการปฏิบัติของคำสอนพุทธเจ้าไม่สงสัยศาสนาพุทธก็หมดความสงสัยเรื่องศาสนาแล้วพวกนี้จะรู้จักทุกศาสนาเลยเข้าใจวิเคราะห์หมดเลยว่าอะไรคืออะไรก็ไม่สงสัยศาสนาเรื่องไม่วิจิกิจฉาไม่สงสัยไม่ศีลปาปามาตไม่ถือศีลผิดแหละใครจะเอาบอกคุณไปสื่อศาสนานี้ให้เงินร้อยล้านพันล้านเขาไม่ถือหรอกเอาเงินมาร้อยล้านพันล้านเอามาเป็นเศรษฐีโลกเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาพุทธเขาต้องถือพุทธจนตายแม้จะจนจะอดยังไงจะตายไงเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาพุทธเขาถือว่าศาสนาพุทธเนี่ยทำให้เขาพ้นทุกข์ได้ไปสวรรค์นิพพานได้จึงเงินไม่มีความหมายสำหรับคนที่โสดาบันไม่ถือศีลผิดแหละจิตชีวิตนี้ไม่ถือศีลติดแหละใครจ้างให้ถืออย่างอื่นไม่ถือไม่เปลี่ยนศาสนามั่นคงศีลปาปานาตวิจิกิจฉาอัตตาตัวตนวิจิกิจฉาคือไม่เข้าใจแล้วว่าคนเราเนี่ยไม่มีทิฏฐิมานะว่าตัวเราเก่งงั้นอย่างนี้คือรู้แล้วว่าร่างกายคนเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นของไม่เที่ยง
แล้วจิตของเขาก็จะบริสุทธิ์เลยคราวนี้ทำบุญนี่จะไม่โลภเลยไม่ตนีเลยทำบุญเท่าไรไม่เสียดายเลยสมัยก่อนถึงว่าห้ามพระภิกษุเนี่ยไปบิณฑบาตปานโสดาบันพอไปบิณแล้วจนไงก็ใส่หมดในแต่ที่ตอนที่เขาห้ามพระภิกษุกินเนื้อมนุษย์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากนางโสดาบันเนี่ยไปบิณฑบาตพระบิณฑบาตก็เคยใส่เนื้อทุกวันวันนั้นไม่มีเขาเลยวันพระไม่มีเนื้อเขาเลยเถื่อเนื้อตัวเองปิ้งบอกให้พระคอยกันปิ้งเสร็จแล้วก็หอมเนี่ยใส่บาตรพระพระไปฉันที่วัดบอกโหทำไมมันอร่อยจังเนื้อนี่หวานจังมันหวานก็ไปคุยทางวัดแล้วบอกแม่เนื้อบ้านนี้อร่อยจังเลยทั้งมันทั้งหวานพอรู้ก็ไปที่ไหนรู้ว่านางได้ตัดเนื้อถวายพระพุทธเจ้าเลยห้ามพระภิกษุฉันเนื้อมนุษย์เลยไม่งั้นเดี๋ยวพระโสดาบันพระตัดเนื้อให้พระกินทุกวันนั่นถือว่าใจขนาดนั้นพระตัดไปแล้วเนื้อนี่งอกมาแทนยังเก่านะเหมือนไม่เจ็บเลยพระตัดไปแล้วเนื้อก็งอกเป็นสีทองเลยเนื้องอกมาเลยเป็นเนื้อทิพย์เลยพระเจ้าเลยห้ามภิกษุฉันเนื้อมนุษย์เนี่ยศรัทธาที่ขนาดนั้นไม่สนีไม่เสียดายทำบุญแล้วไม่เสียดายอย่างโสดาบันอย่างนางวิสาขาได้ทำเท่าไรยิ่งดีใจกลัวจะไม่ได้ทำบุญกลัวตัวเองจะตายซะก่อนเขากลัวมากเขากลัวว่าตัวเองจะตายซะก่อนจะต้องรีบทำบุญให้หมดมีเท่าไรทำให้หมดเพราะตายแล้วจะได้ไม่ต้องห่วงบุที่ตัวเองทำอยู่ทำเพื่อเอาไปไอ้คนที่มันไม่ใช่โสดาบันก็เสียดายนี่ของกูของกูของกูเลยไม่ทำเลยสักบาทเดียวก็เลยไม่ได้อะไรไปเลยมีร้านหนึ่งก็ทำสักร้อยบาทเนี่ยหมื่นบาทผลสุดร้านนั้นเป็นคนอื่นหมดแต่โสดาบันไม่งั้นรู้เลยว่านี่ถ้าเราไม่รีบทำนะไม่ได้อะไรไปเลยนะของสมบัติฝังดินเดี๋ยวเป็นดินหมดต้องรีบทำบุญให้เสร็จไม่วิจิกิจฉาไม่ศีลบาปอนาถไม่มีอัตตาตัวตนถือว่าเชื่อกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังนั้นหลักของพุทธศาสนาจึงมีคนหลายระดับนะไม่ใช่ว่าคิดอย่างเราต้องหมดแล้วถูกไม่ใช่นะไม่ใช่คิดอย่างคนธรรมดาแล้วถูกการคิดถูกของพุทธเจ้าต้องเป็นสัมมาทิฏฐิต้องเข้าไปถึงระดับนี้เลยเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงเชื่อระดับนี้จึงถือว่าเชื่อถูกเห็นถูกถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ถือว่าคนนั้นยังไม่ใช่พุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะยังเชื่อผิดอยู่บางทีบางคนไม่งั้นอ่ะไปเชื่อคนเจ้าคนทรงไปงงงงงักไปโน่นหรือไปใหญ่เลยนะนั่นไม่ใช่ทางโสดาบันเลยจึงไปเข้าเจ้าเข้าทรงผิดทางเลยไปเชื่อเจ้าแม่เจ้าพ่อยังผิดทางใหญ่เลยนั่นไม่ใช่ทางนั่นหลงแล้วนะพวกเจ้าแม่เจ้าพ่อทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่โสดาบันละหลงแล้วไปประกาศตัวเองเป็นผู้วิเศษมาจากโลก

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

ต่อนี้ไปตั้งใจฟังนานทีไม่ได้เป็นปีที่3หรือเปล่าที่หลวงพ่อได้มานั่งที่นี่นั่นน่ะสิ2ปีผ่านไปไม่ได้มาว่ากันแบบได้เป็นปีที่3หลวงพ่อได้มาพบกับลูกหลานมาคราวนั้นผอ.ก็ไม่อยู่อีกต่างหากผอ.ไปขอนแก่นแต่มาพบกับคณะหมอคณะพยาบาลในครั้งนั้นบอกคุณผอ.ติดธุระงั้นแต่มาคราวนี้รู้สึกพร้อมหน้าพร้อมตากันหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาให้แก่คณะทายาทโยมทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้สรุปแล้วก็คือพวกเราทุกหมู่ทุกเหล่าอยู่ด้วยกันหรือว่าเป็นอยู่ที่เกิดมาในพื้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์ควรจะมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมประจำกายวาจาใจของเราอันนั้นคือความถูกต้องแต่ถ้าว่ามนุษย์เกิดมาแล้วไม่มีศีลธรรมจริยธรรมไม่มีกฎหมายไม่มีกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนกับสัตว์ป่าต่างตัวก็ต่างอยู่ตัวไหนมีอำนาจตัวนั้นก็ต้องใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องตัวไหนมีอำนาจมันไม่รู้จักว่าอำนาจถูกต้องและไม่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วได้รับการอบรมได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็มีกฎกติกาในการเป็นอยู่ด้วยกันการเป็นอยู่ร่วมกันอันนั้นแปลว่ามนุษย์ได้รับการศึกษาดีแล้วแต่นี้พอได้รับการศึกษาดีแล้วถึงยังไงก็เถอะได้รับการศึกษาดีรู้เรื่องหมดทุกอย่างแต่ว่าเอาชนะใจของตนเองไม่ได้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันคล้ายๆว่าได้รับการศึกษาดีอยู่แต่ว่ากิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันผลักดันมันออกมาในทางที่ไม่ถูกต้องมันอยากจะทำตามที่มันอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะทำแต่ในเมื่อมันอยากตัวนี้โดยมากมันจะอยากไปทางต่ำไปในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้จะทำยังไงนี่แหละต้องมีหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนจุดนี้ทีนี้สอนจุดที่ว่าจะทำยังไงจึงจะคิดให้ถูกต้องในเมื่อคิดไปในทางที่ถูกต้องมีเหตุมีผลเป็นสัมมาทิฏฐิการกระทำออกไปก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือทางถูกต้องจะพูดออกไปก็พูดในทางที่ถูกต้องเพราะนั้นจึงมีหลักศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เรานับถืออยู่นี่ก็คือพระพุทธศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการอยู่ด้วยกันอยู่อย่างไรมีน้ำใจอย่างไรมีเมตตาอย่างไรมีการเสียสละอย่างไรเพราะนั้นวันนี้ท่านผอ.และคณะได้ร่วมกันคิดเป็นหัวข้อที่จะให้หลวงพ่อพูดว่าการทำงานของพวกเราการทำงานโรงพยาบาลของพวกเราให้ทำด้วยออกมาจากใจจริงออกมาจากน้ำใจทำงานด้วยใจจริงทำงานออกมาจากน้ำใจอันนี้ก็คือน้ำใจก็คือคนที่ขาดน้ำใจคนไม่มีน้ำใจถึงจะอยู่ด้วยกันมันก็อยู่แบบไม่มีน้ำใจอยู่ไม่แบบไม่มีเมตตาในหลักของพุทธศาสนาแต่ภาษาฝรั่งไม่มีนะให้พวกเราคนคิดหรือจะไปศึกษาได้ซิว่าน้ำใจหนึ่งกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยความกตัญญูทดแทนบุญคุณภาษาฝรั่งจะหาตรงๆอย่างภาษาไทยของเราไม่มีมีแต่คล้ายๆแบบใกล้ๆเท่านั้นเองก็ว่าน้ำใจเนี่ยก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเขามีศาสนาหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาเป็นอีกในลักษณะแบบหนึ่งแต่เมืองไทยของเราเนี่ยเอเชียของเราเนี่ยโดยมากเขาว่าน้ำใจครับนี่เรารู้กันได้เลยว่ามนุษย์ผู้คนไหนก็ตามถ้าแรงน้ำใจไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตาต่อกันแล้วหาเพื่อนฝูงได้ยาก
ผู้ที่จะมาคบค้าสมาคมกับเราก็ยากเพราะอะไรเพราะเราขาดน้ำใจเราไม่มีน้ำใจเราไม่มีเมตตาเพราะนั้นเรื่องน้ำใจหรือเมตตาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างโรงพยาบาลของเรานี่แหละสมควรอย่างยิ่งเลยนะควรมีอย่างยิ่งควรฝึกฝนอย่างยิ่งเพราะเหตุไรเพราะว่าทุกคู่ทุกลูกทุกนามทุกคู่ทุกคนที่มาเกี่ยวข้องล้วนแล้วจะมีความทุกข์ซะก่อนไม่ใช่ว่าเขามีความสุขสนุกสบายขึ้นมาแล้วก็เขามาโรงพยาบาลไม่มีลักษณะอย่างนั้นเว้นเสียจะมาเยี่ยมยามถามข่าวเป็นครั้งคราวมาเยี่ยมผู้คนในโรงพยาบาลถึงมาเยี่ยมก็เถอะถ้ามาเยี่ยมป่วยนี่ก็เป็นทุกข์ใจพอแล้วนั่นยังค่อยมาเยี่ยมเว้นเสียจะมาเยี่ยมหมอมาเยี่ยมพยาบาลที่มาทำงานอยู่ในนี่อันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ามาเยี่ยมคนป่วยหรือว่ามาป่วยในโรงพยาบาลอันนั้นแปลว่าทุกมีความทุกข์ในใจอย่างสุดๆบางทีก็ป่วยหนักจะรอดหรือไม่รอดอันนั้นก็ยังไม่มั่นใจถ้าเข้ามาโรงพยาบาลนั่นแหละมีทุกข์หนักที่สุดคล้ายๆกับว่ามองเห็นอะไรก็คล้ายๆว่าไม่พอใจแล้วจะทำยังไงที่จะให้คนอื่นช่วยหรือจะให้หมอช่วยหรือจะให้พยาบาลช่วยในจิตในใจของพระวักพระวนเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในจิตในใจลึกๆไม่ว่าใครอันนี้ก็คือว่าเป็นห่วงคนที่ตัวเองรักคนตัวเองรักคือพ่อแม่หรือว่าพี่น้องหรือสามีภรรยาลูกที่เรารักแล้วก็เอามาโรงพยาบาลทีนี้ความรักความนี้แหละถ้าว่าไม่ได้รับความเอื้อเฟื้อไม่ได้รับความเมตตาไม่ได้รับน้ำใจจากทางโรงพยาบาลหรือจากหมอจากพยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องผู้ที่เข้ามานั่นก็จะกลายเป็นโทสะขึ้นมาเองคือความไม่พอใจหงุดหงิดหุนหันเป็นโทสะขึ้นมาทีแรกก็วิตกกังวลต่อมาก็กลายเป็นความไม่พอใจขึ้นมาถ้าว่าไม่ได้รับความเมตตาหรือไม่ได้รับคำพูดที่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกอันนี้คือพวกเราในโรงพยาบาลไม่ว่าผอ.ไม่ว่าคุณหมอไม่ว่าพยาบาลจุดนี้แหละคล้ายๆว่ามันมาอารับมารับอารมณ์ของคนทุกหมู่ทุกเหล่าเข้ามาในโรงพยาบาลทีนี้เราจะทำยังไงเพราะเรามีหน้าที่อย่างนี้มีหน้าที่อย่างนี้ที่จะมารับอารมณ์ของคนอารมณ์โมโหโทโสโกธาอารมณ์น้อยอกน้อยใจของคู่คนเราจะทำอย่างไรจุดนี้แหละหลวงพ่อว่าทั้งหมอก็ดีทั้งพยาบาลก็ดีต้องฝึกซ้อมเอาไว้เหมือนกันต้องฝึกหัดเอาไว้ต้องฝึกหัดใจเย็นๆเอาไว้คล้ายๆว่าให้มีเมตตาเอาไว้ให้มีน้ำใจเอาไว้ให้มีความอดโทสะหรือว่าความไม่พอใจให้อยู่ในใจเพราะงั้นเถอะถ้าหากว่าเราแสดงออกไปหรือว่าแสดงความไม่พอใจออกไปไปชนกับเขาเหมือนเขาตบมือมาแล้วก็ตบมือไปมันก็ดังโป๊ะทีเดียวเลยทีนี้แต่ถ้าเขาตบมาทีเดียวเราก็หลบซะเขาก็ตบลมตบแรงไปแล้วก็ผ่านไปจากนั้นก็อารมณ์เขาก็จะรู้สึกขึ้นมาแต่ถ้าว่าเรามีอารมณ์ร้อนต่อร้อนเข้าไปแล้วมันชนกันได้ง่ายๆสิ่งเหล่านี้แหละที่พวกเราทำงานในหน้าที่นี้ถึงหลวงพ่อจะอยู่ในป่าตรงพงไพหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะคิดอย่างนี้คิดในโรงพยาบาลของพวกเราพวกเราต้องมีน้ำใจต้องมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อพี่น้องปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายคนร่วมชาติร่วมประเทศเองที่เข้ามาคนร่วมโลกไม่ใช่ว่าประเทศนะอย่างประเทศลาวประเทศเขมรมาเย็บแค่ได้ป่วยมาเราก็พร้อมที่จะรักษาเขาเหมือนกันเพราะนั้นก็แบบคนร่วมโลกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกหมู่ทุกเหล่าลูกหลานทุกคนพยาบาลทุกคนผู้เกี่ยวข้องทุกคนตลอดถึงพวกขนเข็นเปย์อย่างนี้ต้องช่วยกันอย่างนี้ต้องมีน้ำจิตน้ำใจด้วยกันทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะเราทำงานเป็นทีมทำงานในโรงพยาบาลแล้วก็ท่านผอ.ก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลทุกหมู่ทุกเหล่าถ้าว่าขาดเหลือขาดตกอย่างไรก็ต้องพูดกันตามเหตุตามผลนะผู้น้อยผู้ใหญ่อันนี้ก็คือทุกหมู่ทุกเหล่าก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างวัดหลวงพ่อก็เหมือนกันมีพระเข้า
บางทีก็มี20 30 40องค์แล้วก็มีญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องบางทีก็เป็น10กว่าคนที่มาอยู่ในวัดก็ต้องอาศัยน้ำใจอาศัยความพูดกันอาศัยการอบรมอาศัยการบอกกล่าวบอกว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรในฐานะที่เป็นหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องดูแลทุกหมู่ทุกเหล่าอีกเหมือนกันว่าใครไม่สบายยังไงใครทุกข์ใจยังไงใครไม่สบายยังไงใครมีเรื่องอะไรอาหารการบริโภคเป็นยังไงหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็ต้องมองให้รอบคอบดูให้รอบทิศรอบด้านอีกเหมือนกันการเป็นอยู่ยิ่งเราอยู่ในป่าดงพงไพสัตว์ทั้งหลายพวกงูพวกสารพิษทั้งหลายก็พร้อมที่จะเสี่ยงทุกคู่ทุกคนที่อยู่ในป่าแล้วก็พร้อมที่จะให้อำนวยความสะดวกให้ทุกคนอย่างไฟฉงไฟฉายฐานไฟฉงต้องดูทั้งหมดเพราะงั้นแต่นี่ก็เหมือนกันการทำงานร่วมกันทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ว่าวงการไหนไม่ว่าโรงพยาบาลไม่ว่าโรงเรียนแต่โรงพยาบาลต้องทำเป็นทีมงานใหญ่ที่หลวงพ่อได้ถามมาทั้งหมดก็มีถึง100กว่าคน150กว่าคนนี่แหละมากพอสมควรแต่ถึงยังไงก็ขอให้คณะลูกหลานที่ทำงานร่วมกันให้มีน้ำใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวหรือว่าพวกเราได้คิดเป็นหัวข้อขึ้นมาว่าให้พวกเราทำงานด้วยน้ำใจด้วยใจจริงอย่าไปทำแบบเล่นๆหรือทำแบบหลอกๆแหละๆเรียกว่าทำแบบไม่ใส่ใจถ้าว่าทำไม่ใส่ใจอย่างนั้นพนักงานหรือบอกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเขาก็ไม่ประทับใจในเมื่อเขาไม่ประทับใจคำว่าไม่ประทับใจคำนี้แหละมันจะเป็นเสียงสะท้อนย้อนกลับมาแล้วจากนั้นพวกเราก็จะได้ยินเสียงที่ไม่พึงปรารถนาจากนั้นก็จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะยุคสมัยนี้มันคู่คนมันใจร้อนนะหลวงพ่อว่าที่ได้รับการศึกษาเนี่ยพวกคนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันถ้าว่าสิทธิ์ไม่เท่าเทียมกันอะไรล่ะเกิดขึ้นอะไรได้ง่ายง่ายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดคือใครอยู่ในตำแหน่งไหนหน้าที่อะไรก็ขอให้ทำดีหน้าที่นั้นดีที่สุดอย่างท่านพ่อท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านก็จะต้องทำให้หน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดรองพ่อหรือคณะคุณหมอทุกท่านก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพยาบาลทุกคนพนักงานทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าว่าดีที่สุดคำนี้นะแต่มือคือพวกเราคงจะรู้ว่าดีที่สุดนั้นคืออะไรถ้าว่ามันจำเป็นมันอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่จำเป็นเราก็พยายามทำสุดความสามารถของเรานะเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนประชาชนพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาเกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าจะว่าไปก็คือท่านเหล่านั้นเป็นผู้เสียภาษีแต่เราก็เสียภาษีเหมือนกันแต่ทุกคนก็เสียภาษีให้รัฐบาลรัฐบาลก็เก็บภาษีขึ้นมาแล้วก็เนี่ยแหละว่าจ้างทุกหมู่ทุกเหล่าแต่หลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกันนะหลวงพ่อเนี่ยเขาก็หลวงพ่อได้เป็นสมภารวัดแต่ก่อนไม่มีนะปัจจัยเขาว่านิจพัฒน์เขาว่าแต่ประการไม่จริงก็คงจะเป็นเงินเดือนนั่นแหละแต่เขาก็ให้ตะก่อนเดือนละ500บาทเขาให้เดือนละ500สมภารเหมือนกันแหละแล้วก็ทีนี้ต่อมาเนี่ยเขาเพิ่มมาอีกเป็นเดือนละ1,000บาทอันนี้สมภารเขาให้เดือนละ1,000บาทอันนี้เงินภาษีเหมือนกันแต่ทีนี้หลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันว่าเนี่ยคือเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่เขาถวายมาที่เขาให้มาหลวงพ่อเองก็พยายามให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดอีกเหมือนกันเพราะว่าเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่เขาให้มาแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่พนักงานทุกหมู่ทุกเหล่าที่ทำงานส่วนราชการไม่ว่าเป็นครูโรงเรียนไม่ว่าพิพากษาอัยการไม่ว่าตำรวจทหารไม่ว่าคุณแพทย์ไม่ว่าแพทย์ว่าหมอก็ได้รับเงินเดือนจากเงินเดือนหลวงเงินเดือนรัฐบาลเพราะนั้นเงินเดือนรัฐบาลก็คือเงินภาษีพี่น้องประชาชนเพราะนั้นให้เรามองพี่น้องประชาชนเหมือนกับญาติของเราหรือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณสำหรับเราเพราะนั้นเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนหนึ่งเราก็ต้องคิดลึกๆอีกเหมือนกันอย่างหลวงพ่อเหมือนกันเห็นพี่น้องประชาชน
ข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อพยายามต้อนรับขับสู่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายไปเห็นบางทีก็น่าเบื่อเหมือนกันนะแต่มันเบื่อไม่ได้เพราะเราอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีน้ำใจใครๆมาเราก็ต้องต้อนรับขับสู่ถ้าใครถามปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็ต้องพยายามแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นหัวหน้าเราเป็นเจ้าอาวาสเราเป็นสมภารวัดเป็นหัวหน้าวัดใครมาเกี่ยวข้องเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะอยู่ในสถานะไหนอยู่ในหน้าที่อะไรพยายามทำให้ดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องในเมื่อทำให้ดีแล้วไม่ขาดตกบกพร่องแล้วมันเป็นบุญกุศลนะจ๊ะนี่มันเป็นบุญกุศลในจิตในใจเราคิดมาเมื่อไหร่เราก็สบายใจเพราะเราทำหน้าที่ดีแล้วแต่ถ้าเราทำไม่ถูกนะมีที่รับมีที่แจ้งที่ทำที่ไม่ถูกแล้วมันเป็นบาปอกุศลนะเป็นบาปอกุศลลึกๆมันจะเข้ามาสู่พวกเราทำอะไรขึ้นไปก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะบาปอกุศลมันก็เป็นพลังเหมือนกันนะบุญกุศลก็เป็นพลังบาปอกุศลก็เป็นพลังถ้าทำดีแล้วใครๆเห็นก็ว่าดีจากนั้นคุณงามความดีตัวนี้จะเสริมตัวของเราสิ่งที่จะขาดตกบกพร่องสิ่งที่มันจะทุกข์ยากลำบากสิ่งที่มันจะหมดจะห้วนไปหรือว่ามันจะไม่มีเงินใช้อย่างเนี้ยแต่พอทำไปมันมีสิ่งอันหนึ่งบันดลบันดาลขึ้นมาเมื่อเราตกคราวตกทุกข์ได้ยากเมื่อคราวตกทุกข์ได้ยากไม่เข้าไม่สบายใจแล้วเรามันขาดมืออย่างนี้เงินทองขาดมืออย่างนี้มันจะมีพลังออกมาให้เราได้สบายใจนี่หลวงพ่อเคยเจอเคยพบมามากต่อมากหลวงพ่อจึงเชื่อว่าบุญมีบุญกุศลมีบาปอกุศลมีเพราะนั้นถ้าเราทำดีแล้วช่วยเหลือชุมชนสังคมแล้วมีเมตตามีน้ำใจมีการเสียสละแล้วในเมื่อบางครั้งเราคิดว่าโอ้ข่าวนี่เข้าตาอับตาจนแล้วเราไม่มีปัจจัยที่จะใช้แล้วจะเราจะเอาอย่างไงเนาะอย่างเนี้ยคล้ายๆกับเหมือนกับเทวดาไปบอกใครก็ไม่รู้งั้นแหละเอามาให้เราก็โอ้ได้มาอย่างไรนี่หว่าคือคล้ายๆวันได้มาแบบไม่มีปี่มีขุยลักษณะอย่างนั้นอันนี้มากต่อมากที่หลวงพ่อได้รับเพราะหลวงพ่อเนี่ยอย่างที่ศรัทธาญาติโยมได้เห็นใช่ไหมไม่ได้ทำมาค้าขายไม่ได้หากำไรอะไรทั้งหมดเพราะเป็นพระก็อยู่ในป่าดงพงไฟมีแต่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่ตามลำพังสุดแท้แต่ผู้ใดจะมามีอะไรมาให้แต่บางครั้งบางคราวมันก็จำเป็นเพราะอะไรบางที่กับพระเนนเจ็บไข้ได้ป่วยบางเคียงก็สิ่งของที่เราจะต้องใช้ภายในวัดมันขาดเหลือขาดตกบ้างแต่บางครั้งใครจะเป็นคนคิดล่ะสมภารใช่ไหมที่เป็นเจ้าอาวาสต้องคิดเราจะได้ปัจจัยยังไงมาใช้ตรงนี้นะเราคิดอย่างนั้นเหมือนกับเทวดาไปบอกคนอื่นเข้ามาอะไรอย่างนั้นแต่เราไม่ได้พูดอะไรนะมันอยู่ในใจจากนั้นก็ปัจจัยเข้ามาผ่านไปได้คราวนี้นะอย่างนี้มีมากต่อมากนี่เมื่อคราวจำเป็นเพราะนั้นหลวงพ่อว่ามันเป็นพลังเมื่อเราทำคุณงามความดีเมื่อเราสร้างคุณงามความดีไปแล้วมันเป็นพลังหนุนทางด้านจิตใจหรือการเป็นอยู่ของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าไปคิดในที่สิ่งที่มันไม่ดีพูดไปในสิ่งที่มันไม่ดีทำไปในสิ่งที่มันไม่ดีคำว่าไม่ดีกรรมนั้นน่ะจะตามสนองเราไปในภพนี้ก็เถิดนั่นกันชาติหน้าก็อีกตามไปเรื่อยๆอย่างพระในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธเจ้าของเราพระองค์ยกท่านพระจักขุบาลท่านพระจักขุบาลเป็นลูกเศรษฐีอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านมีพี่น้องสองคนคือพ่อแม่ของท่านเป็นคนรวยได้ไปขอลูกจากต้นไม้ว่างั้นเถอะไปขอลูกจากเทวดาเอ้ยผู้ข้าไม่มีลูกขอลูกเลยเถอะต่อมาพัญญาก็เลยตั้งครรภ์ก็เลยได้ลูกมาคนที่หนึ่งต่อมาก็เลยคนที่สองต่อมาเป็นหนุ่มขึ้นมาก็ทำงานทำการช่วยเหลือพ่อแม่ได้แล้วพ่อแม่อายุมากก็เลยท่านขอมรณภาพไปก็ยังเหลือพี่กับน้องสองคนต่อมาอีกทีพี่ชายใหญ่คือพระมหาคือจักขุบาลเนี่ยท่านก็เป็นพี่ชายใหญ่ท
ำมาค้าขายต่อมาก็ได้ไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าท่านก็เทศว่าเออร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งทั้งหมดด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครที่จะเอาร่างกายตัวเองไปได้ถึงจะทนุถนอมเลี้ยงดูดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตายทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นมีทางเดียวเท่านั้นแหละไม่มาเกิดอีกชำระใจให้บริสุทธิ์ชำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วผู้นั้นบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละจึงจะไม่มาเกิดอีกไม่มาเกิดแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไมมาเกิดถ้ายังมาเกิดอีกอยู่ก็ต้องแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ในเมื่อพระจักขุบาลท่านเป็นโยมโยมจักขุบาลท่านได้ฟังเราจะอยู่ทำไมอยู่ในโลกเนี่ยถ้าอยู่ไปก็อย่างที่ว่าคอยวันตายแท้ๆเราทำไมจึงไม่แสวงหาทางพ้นทุกข์จากท่านพอก็ตัดสินใจในเดี๋ยวนั้นในขณะที่ฟังเทศอ๋อเราบวชแน่วะพอพระพุทธเจ้าเทศจบลงเหมือนกันน่ะพระจักขุบาลก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งกระยงประนมมือขอบวชเหมือนกันน่ะข้าพระองค์ขอบวชด้วยเถินนะข้าพระองค์จะบวชอุทิศตนต่อพระพุทธศาสนาจะไม่อยู่ทางโลกอีกละพระเจ้าค่ะที่พระพุทธองค์พูดตรัสไปเมื่อกี้นี่ถูกต้องทุกประการเหมือนอยู่ไปก็อยู่คอยวันตายเท่านั้นเองถึงจะควรจะหาทางพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกที่พระพุทธองค์ตรัสไปนั้นถูกต้องครับผมก็ผมอยากจะบวชพระพุทธองค์ก็บอกว่าเออเธอมีพี่น้องไหมมีผู้จะได้ลาเขาไหมล่ำลาเขาไหมถ้ามีผู้ที่จะล่ำลาเขาอยู่ก็ต้องไปบอกลาเขาก่อนท่านก็เลยบอกว่ายังมีน้องชายอยู่คนเดียวที่จะต้องลาเขาคนอื่นพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วพระพุทธองค์ก็บอกเออไปลาน้องชายก่อนจากนั้นท่านก็เลยไม่ให้บวชเดี๋ยวนั้นก็เลยกลับออกไปก็ไปลาน้องชายน้องชายก็บวชไม่ได้พี่จะบวชทำไมเราอยู่สองพี่น้องผมถือพี่เหมือนกับพ่อของผมเมื่อพ่อแม่ตายแล้วผมก็ถือว่าพี่ชายเนี่ยเป็นพ่อของผมผมถือว่าพี่เนี่ยเป็นพ่อของผมเพราะนั้นเราก็อยู่ด้วยกันสองพี่น้องขอให้พวกเราครองคารวาสไปก่อนเพราะทรัพย์สมบัติพ่อแม่หามาให้ก็ยากมากมายแล้วก็ยังนมพวกเราก็ยังนมอยู่ขอให้พี่อยู่ต่อไปเถอะเป็นพ่อของผมต่อไปแต่พี่ชายโอ้อยู่ไม่ได้นะน้องเพราะว่าพี่พิจารณาดูแล้วมันเห็นความตายนะไม่รู้ว่าวันไหนจะมาถึงเราจะให้แก่ก่อนมันก็ใช่ไม่รู้ว่าจะแก่ไปถึงไหนบางทีอาจจะตายวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ได้เพราะนั้นเรารับประกันไม่ได้ชีวิตของเราเพราะนั้นขอพี่ขอบวชเถอะนะทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นของพี่ทั้งหมดพี่ขอมอบให้แก่น้องชายทั้งหมดนะน้องนะให้ดูแลครอบครองไปเถอะพี่จะบวชอ่ะทางน้องชายก็ห้ามไม่ฟังจากนั้นพี่ก็เลยไปบวชพอไปบวชก็อยู่ในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารถึง5ปีคือตามพระวินัยให้อยู่กับครูบาอาจารย์ถึง5ปีซะก่อนให้นิสัยพ้นนิสัยมุตตกะคือเป็นผู้ใหญ่ว่างั้นน่ะคือบวชเข้ามาก็ต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์กฎกฎระเบียบธรรมเนียมประเพณีเรื่องศีลาจารวัตรต่างๆต้องได้เรียนจากครูบาอาจารย์คือว่าใหญ่กับพ่อกอกับครูซะก่อนเพราะงั้นแต่เรียนให้เข้าใจเรื่องศีลหรือวินัยให้เรียบร้อยซะก่อน5พรรษาจึงออกฉะนั้นพ่อ5พรรษาท่านก็เลยไปกราบลาพระพุทธเจ้าเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีกี่อย่างพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่ามี2มี2อย่างคือคันธทุระและวิปัสสนาธุระคันธาธุระนั้นจะต้องเรียนจะต้องศึกษาพุทธวจนะพระธรรมวินัยเป็นยังไงพระวินัยเป็นยังไงพระสูตรเป็นยังไงพระปรมัตถธรรมเป็นยังไงต้องเรียนให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็นำมาสอนผู้คนอันนี้เรียกว่าคันธาธุระส่วนวิปัสสนาธุระนั้นในเมื่อเรียนเมื่อศึกษาแล้วพอเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของเราจากนั้นก็นำไปประพฤติปฏิบัติไปอยู่ในป่าดงพงไพรหลับหูหลับตานั่งภาวนาปฏิบัติ
ามที่เราได้ศึกษาตามที่ได้ปฏิบัติจากนั้นก่อนเนี่ยแหละเราจะได้มรรคได้ผลพระจักขุบาลก็ถามว่าทั้งสองอย่างเนี่ยอันไหนมีคุณค่าอันไหนมีประโยชน์กว่ากันพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าคนที่คันถาธุระเหมือนกับคนเลี้ยงวัวแต่วิปัสสนาธุระนั้นเหมือนเจ้าของของวัววัวนมเหมือนกันเถอะเจ้าของผู้เลี้ยงไม่ได้กินนมวัวแต่เจ้าของของวัวไม่ได้เลี้ยงได้กินนมวัวเพราะนั้นวิปัสสนาธุระเนี่ยคือออกไปปฏิบัติชำระจิตใจของตนเองให้สำเร็จมรรคสำเร็จผลส่วนคันถาธุระนั้นคือรักษาแม่วัวเอาไว้ที่นี่พระจักขุบาลท่านก็ได้ศึกษาท่านก็ขอลาพระพุทธเจ้าได้สมัครพรรคพวกไป60องค์ว่างั้นเดินตามไปภาวนาอยู่ในป่าพระสมัยนั้นมีมากท่านก็เลยไปเดินไปในป่าไปในชนบทว่างั้นไปห่างไกลจากกรุงสาวัตถีพอเข้าไปถึงหมู่บ้านหนึ่งญาติโยมก็ไปเห็นโอ้พระคุณท่านมาอะไรพระจักขุบาลที่เป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนก็บอกว่าอาตมามาหาภาวนามาปฏิบัติต้องการความสงบในหมู่บ้านของคณะศรัทธาญาติโยมเนี่ยพอจะอยู่ได้ไหมสงบไหมพอเป็นไปได้ไหมถ้าว่าพระคุณท่านต้องการพวกเราจะจัดสถานที่ให้จะสร้างวัดให้ลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่วัดสมัยนั้นท่านทำเป็นกระต๊อบกระแท๊บทำเล็กๆพอเป็นเพลิงสำหรับกันแดดกันฝนท่านก็ภาวนาของท่านไม่ได้ทำหรูหราโอ้อาเพราะว่าเขาทำแบบง่ายๆพระสงฆ์เหล่านั้นก็รับจากนั้นก็เขาก็จัดสถานที่ให้ทั้ง60องค์พระเถระจักขุบาลท่านก็บอกหมู่แล้วทีนี้พวกเรามาได้ลาจากพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังนะใครจะเอาเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างไรอย่าไปคุยกันต่างองค์ต่างอยู่ให้ดูอันนี้ให้ดูพิจารณาให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบจากท่านใดพิจารณาร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายนี่ธาตุสีดินน้ำลมไฟเกสาโลมานขาทันตาไตโยเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจดังเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วอีกสักวันหนึ่งจะต้องแต่ตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไปเพราะนั้นพวกเราอย่าคิดสนุกสนานอย่าคิดเพลิดเพลินกับร่างกายของพวกเราขอให้พวกเราไปภาวนาตั้งอกตั้งใจภาวนานะคราวนี้พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยพวกเราควรจะนั่งภาวนาปฏิบัติในนำมรรคนำผลไปกราบทูลพระพุทธเจ้ามันจึงจะถูกนะหมู่พวกเพื่อนนะท่านก็พยายามแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนจากนั้นก็จวนจะเข้าพรรษาพอเข้าพรรษาท่านก็ประกาศว่าพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะทำความเพียรอย่างไรถามว่าจะทำความเพียรอย่างไรจะภาวนาอย่างไรพวกลูกน้องก็ถามว่าท่านอาจารย์ล่ะท่านอาจารย์จะทำไงสำหรับผมเนี่ยผมจะเอาอริยบท3อริยบท3คืออะไรคือยืนเดินนั่งจะไม่นอนเด็ดขาดใน3เดือนในพรรษานี้คืออริยบท3ก็คือยืนเดินนั่งจะไม่เอ็นกายเลยในพรรษานี้นั่นน่ะท่านเอาเด็ดเดียวขนาดนั้นนะพระจักขุบาลจากนั้นโอ้ท่านอาจารย์จะเอาขนาดนั้นเหรอพวกลูกน้องแปลว่าไม่สู้ด้วยว่างั้นแต่ท่านเอาจริงๆจากนั้นท่านก็ภาวนาตั้งแต่วันเข้าพรรษามาน่ะท่านก็ยืนเดินนั่งตลอดพอเดือนสุดท้ายนี่ทีนี้ตาของท่านไม่ไหวทีนี้คล้ายๆกับมันปวดตาทีนี้เพราะกรรมเก่าของท่านกำลังให้ผลแล้วทีนี้กรรมเก่าว่ากันน่ะกรรมเก่าของพระจักขุบาลกรรมเก่ามาให้ผลทีนี้ท่านก็โอ้ปวดตาน้ำตาหลั่งไหลออกมาหมอเขาก็บอกท่านเป็นอะไรท่านบอกโอ้ตาตมามีปัญหาลมแทงตาว่ากันมันมีแต่น้ำไหลออกตลอดเลยนั่นหมอเขาเลยเดี๋ยวผมจะทำยาให้หมอเขาก็มีสมัยนั้นแต่ยาของผมเนี่ยเป็นน้ำมันเวลาท่านหยอดเข้าไปไม่ต้องหยอดตานะหยอดเข้าทางจมูกเหมือนกันพอหยอดเข้าทางจมูกแล้วตาของท่านจะหายเองเหมือนกันแต่หยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะยาของผมเนี่ยจากนั้นเขาก็ให้พอให้พระจักขุบาลท่านไม่นอนอยู่แล้วนี่ท่านไม่เอนกายอยู่แล้ว
ท่านได้ยามาได้ทำยังไงสิมันก็หงายหน้าขึ้นฟ้าก็หยอดจมูกเข้าไปมันก็ไม่เข้ามันก็อยู่ไม่ได้นานมันต้องนอนหยอดประมาณนั้นทีนี้ก็หมอเขาก็ถามเป็นไงท่านหยอดหรือยังท่านก็ไม่พูดเพราะท่านไม่โกหกเนี่ยใช่ไหมท่านไม่ชอบโกหกเลยท่านไม่โกหกท่านก็ไม่พูดในเมื่อท่านไม่พูดก็ถามท่านนอนหยอดหรือท่านนั่งหยอดท่านก็ไม่พูดพลที่สุดก็เลยหมอเขาไม่จะถามอย่างเงี้ยก็เลยไปดูสถานที่ที่ท่านอยู่โอ้ยเห็นแต่ท่านยืนกับนั่งท่านเองไม่นอนเลยไม่มีที่นอนเลยเพราะงั้นเถิดมีแต่ทางเดินยังคงเป็นมันเลยแล้วก็มีที่นั่งท่านเองแล้วก็มีที่ยืนพิงฝาภาวนาท่านเองที่นอนไม่มีเลยที่กระต๊อบของท่านโอ้ท่านต้องนอนนะถ้าไม่นอนไม่ได้นะพระคุณท่านเอาเถอะรักษาหายจะก่อนท่านยังค่อยทำความเพียรต่อก็ขอให้ฟังผมเถอะท่านนั้นตาของท่านบอดแน่นะท่านก็ฟังไม่เฉยเฉยจากนั้นก็ผลที่สุดท่านก็ไม่ยอมจริงๆเพราะท่านตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วนะบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่นอนตลอดไตรมาส3เดือนข้าพเจ้าจะไม่เอนกายโดยเด็ดขาดเนี่ยนี่ท่านรักษาคำสัตย์ของท่านรักสัตว์ยิ่งกว่าชีวิตเหมือนกันเถอะโดยมากพระกรรมฐานพระในครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นจากนั้นท่านก็ไม่ยอมนอนพอจากนั้นมาหมอเอายาให้อีกท่านนั่งหยอดหรือท่านนอนหยอดท่านก็ไม่พูดอีกหมอเขาโอ้ถ้าเป็นลักษณะนี้ผมทำยาให้ก็ไม่เกิดประโยชน์เอาผมจะหยุดแล้วนะครับผมจะหยุดแล้วเป็นอันว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เอายาให้ท่านท่านก็บอกว่าท่านต้องบอกว่าไม่ได้รับยาจากผมเพราะอะไรเพราะผมให้แล้วท่านใส่ไม่ถูกตามที่ผมบอกท่านก็รับในใจจากนั้นท่านก็ถามนะถึงมาถึงวัดท่านก็ถามตัวของท่านเองท่านก็ถามมาจักกุบาลท่านถามตัวท่านนะจักกุบาลเธอรักตาของท่านหรือเธอรักมรรคผลนิพพานถ้าเธอรักมรรคผลนิพพานท่านต้องรักษาสัจจะถ้าว่าเธอรักตาของท่านท่านต้องนอนหยอดตาเอาอย่างไรสองอย่างในใจท่านบอกเรารักสัจจะเรารักมรรคผลนิพพานตาของเราเนี่ยมันจะแตกก็แตกไปเอาเถอะแตกก็แตกผลที่สุดท่านก็เลยไม่หยอดตาพอวันออกพรรษาเท่านั้นน่ะพอออกพรรษาวันออกพรรษาตาของท่านก็แตกด้วยออกพรรษาด้วยกิเลสในใจของท่านก็หลุดออกไปด้วยนั่นเถอะ3อย่างพร้อมกันท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันออกพรรษาแล้วก็ตาของท่านก็แตกในวันออกพรรออกพรรษาแล้วก็เป็นฟันออกพรรษาอีกว่างั้นพอออกพรรษาวันนั้นน่ะท่านเดินบิณฑบาตไม่ได้เลยท่านนั่งจุกปุกเลยตอนเช้าพระสงฆ์ก็เข้าไปพระอุปถากเข้าไปเป็นไงพระอาจารย์ท่านบอกโอ้ตาของผมบอดแล้วมองไม่เห็นถนนหนทางแล้วจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็มาลุมมาตุ้มมาแล้วเป็นยังไงกระตาก็แตกทั้งสองข้างจากนั้นท่านไม่เป็นไรท่านอาจารย์เดี๋ยวพวกผมจะดูแลจะปฏิบัติเองจากนั้นพระลูกศิษย์ลูกหาก็เลยช่วยดูแลผลนิพพานท่านอย่างดีว่างั้นแหละพอต่อมาทีนี้พระออกพรรษาแล้วท่านก็ได้อยากใจไปกราบพระพุทธเจ้าแต่พระจักขุบาลก็สอนพระลูกน้องเหล่านั้นอีกนะวิธีการปฏิบัติทำยังไงพระเหล่านั้นทั้ง659รูปนะท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยทีนี้ที่มากับท่านจากนั้นพระเหล่านั้นก็อยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าพระจักขุบาลเอาไปเข้าไปได้ผมอยู่ตามลำพังได้ไม่เป็นไรจากนั้นเขาท่านก็ถามไปแล้วก็บอกให้หลานให้น้องชายเอาใครมารับผมก็ได้นะให้พวกท่านไปก่อนก็ได้ไปพระเหล่านั้นก็เลยไปแต่ท่านก็อยู่ตามลำพังต่อมากับหลานชายท่านก็มารับอันนี้พูดอย่างรวบรัดจากนั้นท่านก็หลานชายมาแล้วก็ไปส่งถึงวัดป่าเชตวันมหาวิหารแต่นี้ท่านก็อยู่ตามลำพังเลยพระตาบอดแบบนั้นกันแต่ท่านก็ไม่ลดละในการเดินจงกรมของท่านนะนี่พระอรหันต์ถึงท่านจะตาบอดท่านก็เดินจงกรมมีราวเดินจงกรมท่านก็จับราวเดินท่านภาวนาของท่านแบบนั้นแต่วันนั้นคืนนั้นฝนตกพอฝนตกเนี่ยแมลงเม่าวันออกไปสิเนี่ยแมลงเม่าวันออกพระจักขุบาลนั่นก็เดินมันก็ไปเหยียบแมลงเมาเขาไม่เห็นใช่ไหมไปเหยียบแมลงเมาแมลงเมาตายเกลื่อนเลยจริงแต่นี่มีพระกลุ่มหนึ่งเข้ามากราบพระพุทธเจ้า
พอมากราบพระพุทธเจ้าท่านก็ไปกราบพระเถระที่มีชื่อว่าอาชิติมหาสาวก80โลกอยู่องค์ไหนอยู่ที่ไหนบ้างนี่คือประจักษ์กุบาลเนี่ยเขาก็เดินไปเขาก็เดินผ่านไปเห็นพระจักกุบาลทางเดินจงกรมพระจักกุบาลเห็นแมลงเม่าตายเกลื่อนเลยจ้ะนี่พระเหล่านั้นก็เลยโอ้เห็นไหมเนี่ยท่านทั้งหลายหมู่เพื่อนทั้งหลายสมัยเมื่อตาดีๆขี้เกียจเดินจงกรมขี้เกียจภาวนาแค่พอตาบอดขึ้นมาแล้วจึงมาเดินจงกรมเนี่ยเห็นไหมเหยียบแมลงเม่าตายเกลื่อนไปหมดไม่รู้จะบุญไม่รู้จะบาปถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้พระเหล่านั้นเขาตำหนิว่างั้นอ่ะที่พระที่ไปเห็นจากนั้นเขาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกพระองค์ตาบอดอยู่นั่นน่ะแหมขยันเดินยังคงจะไปเหยียบแมลงเม่าตายเกินไม่รู้ว่าเป็นบาปไม่รู้จะเป็นบุญพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าเอออันนั้นคือจักขุบาลท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านเป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์ทำบาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญเพราะเหตุไรเพราะท่านไม่เจตนาไม่มีเจตนาในใจว่าจะเหยียบแมลงเม่าแต่ท่านไม่เห็นท่านก็เหยียบไม่เป็นบาปและก็ไม่เป็นบุญสำหรับพระอรหันต์ท่านหมดจดจากกิเลสแล้วพระเหล่านั้นโอ้ทำไมท่านอานิสงส์หรือว่าบุญกุศลถึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขนาดนั้นทำไมท่านจึงตาบอดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่าอดีตชาติของพระจักขุบาลพวกท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังคือสมัยหนึ่งพระเจ้าพาราณสีกรุงพาราณสีมีบุรุษคนหนึ่งเป็นหมอตารักษาตาในคนในท้องถิ่นและไปเห็นยายคนหนึ่งเนี่ยตาไม่ดีน้ำตาไหลอยู่ตลอดตาไม่ดีก็เลยหมอเนี่ยก็เลยเข้าไปบอกเออยายเป็นไงตาไม่ดีหมอว่างั้นให้รักษาให้หน่อยเถอะถ้าว่ารักษาตายายตาของแม่ดีแล้วเนี่ยแม่จะยอมเป็นคนใช้ทั้งลูกชายลูกสาวด้วยคือเขามีลูกสาวก็ลูกชายก็จะยอมเป็นทาสเป็นคนรับใช้คุณหมอทางว่าหายแล้วหมอก็เลยเออเอ้าเดี๋ยวผมจะรักษาให้จากนั้นเขาก็เลยรักษาพอรักษาทีนี้มันหายแล้วแต่ทำท่าไม่หายทีนี้ไม่อยากจะไปเป็นคนใช้ของหมอว่างั้นอ่ะทีนี้พอทนธรรมดามาก็ทำการทำงานได้แต่พอหมอมาเนี่ยทำท่าคำนั้นคำนี้ทำท่าตาไม่เห็นว่างั้นแต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเนี่ยสมัยหมอไม่อยู่มันทำได้งานได้หมดนะแต่หมอมาทำท่าตาบอดหมอนี่ก็โมโหขึ้นมาว่างั้นแต่โมโหเอาเถอะเดี๋ยวข้าจะไปผสมน้ำกดหยอดตามันตาบอดทำไมหมอก็เลยคึดอะไรขึ้นมาเนี่ยพอกลับไปบ้านไปบอกพ่อเมียว่าไปรักษาคนป่วยคนนี้มันเอาเปรียบเราเหลือเกินเรารักษามันหายแล้วมันไม่ยอมตามทำกรรมตามกฎกติกาเราต้องผสมน้ำกดหยอดตามันบ้างทั้งผู้เมียโอ้อย่าไปทำอย่างนั้นมันเป็นบาปนะอย่าไปทำเถอะมันไม่บาปบาปไม่บาปไม่ว่าแล้วมั้งโมโหให้คนในหน้ามันผลที่สุดก็เลยทำอย่างที่ว่าจริงๆเลยไปก็เลยบอกเอ้ยยายยาขนาดนี้ยาตัดรากตัดโคนนะวะเนี่ยหยอดเข้าไปเนี่ยหายหมดเลยเนี่ยผลในสุดยายก็อยากตัดรากตัดโคนอยากจะหายใช่ไหมพอให้เสร็จแล้วก็พอได้รับยาเสร็จนั่นก็รีบหนีออกไปแล้วงั้นยายนั่นก็หยอดตาพอหยอดเข้าตาก็ปิ้วยายก็เลยตาบอดเลยว่างั้นเถอะพอตาบอดเลยไอ้นั่นก็เลยจบกันไปในชาตินั้นเนี่ยหมอคนนั้นก็เลยต่อมาทั้งหมอก็ตายไปเหมือนกันนะพอตายเสร็จแล้วเนี่ยมาเกิดเป็นพระจักขุบาลพอมาเกิดเป็นพระจักขุบาลก็เลยมาตาบอดเพราะได้ใช้กรรมที่ทำให้คนอื่นเขาตาบอดเนี่ยเพราะนั้นพวกพยาบาลพวกเราต้องดูให้ดีนะอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะถ้าทำไม่ดีไม่ได้นะเออเห็นไหมขนาดหมอคนนั้นทำให้เขาตาบอดเขายังตาบอดเลยเกิดมาชาตินี้ปนวัตอากตังทุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเมื่อเราทำไม่ดีแล้วกรรมตัวนั้นมันจะตามมาเหมือนกันตามผ่านเผาผ่านเมื่อภายหลังอย่างพระจักขุบาลเนี่ยนะท่านเป็นหมอมาก่อนแต่ท่านไปแต่งยาผสมกับน้ำกดเข้าไปหยอดตายายคนนั้นเพ
ื่อนตัดรากตัดโคนตัดรากจริงๆว่าตาบอดเลยทั้งชาติเลยเลยจบเลยแต่นั้นแต่พระจักขุบาลนี่เป็นหมอนี่ก็เลยได้รับกรรมในชาตินั้นมาถึงชาตินี้ก็เลยได้ใช้กรรมจะเป็นพระอรหันต์กรรมก็เลยมาให้ผลก่อนที่ท่านจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเพราะนั้นขอให้พวกคณะลูกหลานทุกคนนะที่เป็นที่ทำหน้าที่รักษาคนป่วยคนไข้ต้องมีน้ำใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั่นนะมีน้ำจิตมีน้ำใจถ้าพวกเราทำดีแล้วมันจะเป็นพลังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะมันจะเป็นพลังเกื้อกูลหนุนเราเมื่อเราออกจากข้าราชการไปแล้วไปอยู่ณสถานที่ใดบุญกุศลจะเกื้อกูลหนุนพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญงอกเงยงอกงามหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ให้ความเคารพรักนับถือบุญกุศลจะเกื้อกูลหนุนนะอันนี้ก็คือเราทำกรรมดีเอาไว้กรรมดีก็จะตามสนองพวกเราถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวและก็พร้อมกันอย่าลืมนะพวกเราเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาก่อนหลับก่อนนอนของหลวงพ่อว่าอยากจะแนะนำพวกเราท่านทั้งหลายให้ไหว้พระอรหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปันโนไหว้พระในห้องพระซะก่อนจากนั้นก็ระลึกถึงคุณบิดามารดาที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาพระคุณของท่านและต่อบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ที่ใช้ร่างกายของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยเราใช้ร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่ร่างกายของเราได้ทำไปนี้ขอให้เป็นภวละปัจจัยขอให้คุณพ่อคุณแม่ดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญเนอะและถ้าว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภาระให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำอันนี้คือก่อนที่เราจะหลับจะนอนเราไหว้พระแผ่เมตตาเสียก่อนจากนั้นถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อเองอยากจะแนะนำให้พวกเรานั่งสมาธิอย่างน้อยสัก5นาทีหรือ10นาทีก็จะดีเหมือนกันแต่ละวันคือทำเป็นนิสัยเลยทำเป็นประจำวันเลยเหมือนกันเถอะไม่ให้ขาดเหมือนกันเถอะเรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธกำหนดคือทำใจให้พักผ่อนทำใจให้ได้พักผ่อนเดี๋ยวนี้ใจของเราเนี่ยมันวิ่งวุ่นไปทุกเวล่ำเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนในใจของเราใจมันคิดปงฟุ้งอยู่ตลอดเวล่ำเวลาแต่นี้เราอยากให้ใจของเราพักผ่อนจะทำยังไงหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นก็เมื่อจิตของใจของเรามีสติสัมปชัญญะใจของเราก็จะได้พักผ่อนเองไม่คิดไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านจิตอยู่กับตัวเองพุทโธพุทโธพุทโธมันนิ่งนี่แหละมันจะเป็นพลังอันหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันเมื่อใจของเราได้พักผ่อนแล้วใจของเราอยู่นิ่งแล้วใจของเราไม่ว้าวิอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมใจของเราไม่ปุ่งฟุ้งซ่านใจของเราก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้ามันจิตสงบจริงๆนะรวมจริงๆสงบจริงๆในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะนั้นความสงบเนี่ยเรายังไม่เคยพบเคยเจอเราจะเคยเห็นแต่ความปุ่งฟุ้งซ่านของเราบางทีมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นเราคิดโอ้โหคิดแล้วคิดอีกเกี่ยวกับหัวจะแตกตาแดงไปหมดเหมือนกันเพราะคนคิดมากนอนไม่หลับอีกต่างหากอันนั้นเราเคยเจอแต่ว่าความสงบแห่งจิตแห่งใจคือความเป็นหนึ่งของใจนี่พวกเรายังไม่เคยพบเคยเจอเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะพยายามฝึกจิตฝึกใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าพวกเราจิตใจเข้าสู่ความสงบนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สุดในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าให้ทาน100ครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์100ครั้งสู้นั่งภาวนาจิตสงบครั้งหนึ่งไม่ได้คำว่าจิตสงบคำนี้เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แต่ไม่มีใครอยากจะทำนะพอนั่งเข้าไปสะพงกงกห่วงไม่รู้ว่าอะไรตัวมีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเพราะใจของเรามันไม่อยากจะสงบเพราะงั้นอ่ะ
แต่ถ้าว่าเราบังคับให้มันสงบได้แล้วนั่นแหละจะมีความสุขความสุขความเย็นใจอย่างมากเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะทายาทโยมลูกหลานทุกๆคนนะวันนี้หลวงพ่อได้มาพบมาเจอผอ.และคณะแพทย์คณะพยาบาลทั้งหลายที่ได้มาร่วมประชุมในห้องแห่งนี้นะขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวการทำการทำงานให้ทำมาออกมาจากใจจริงให้มีน้ำใจให้มีเมตตาเพราะว่าท่านที่มาเกี่ยวข้องเราคือพี่น้องประชาชนคนในชาติล้วนแล้วจะเป็นผู้มีพระคุณสำหรับเราคือเป็นผู้เสียภาษีให้แก่พวกเราหาเงินให้แก่พวกเราพวกเราได้ใช้เงินภาษีของเขาเขาก็เลยมารับบริการจากพวกเราถ้าเขาได้รับบริการดีมีน้ำใจ

ที่หลวงพ่อได้กล่าวถึงประจักษ์กุบาลท่านออกบวชอย่างไรท่านจึงคิดยังไงท่านจึงออกบวชแต่ท่านได้ใช้กรรมอะไรกรรมไม่ดีของท่านทั้งมีทั้งกรรมดีมีทั้งกรรมไม่ดีว่างั้นกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็คือท่านได้บวชในพุทธศาสนาท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนั้นคือกรรมดีของท่านแต่กรรมชั่วของท่านท่านเป็นหมอในอดีตชาติรักษาคนตาบอดอันนั้นคนตาไม่ดีท่านก็เลยโมโหให้เขาว่าเขาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ท่านก็เลยแต่งยาหยอดตาให้เขาใหม่เขาก็เลยตาบอดบาปกรรมตัวนั้นก็เลยมาหาท่านแต่ตามไม่จริงเขาไม่มีสัตว์นะเขาขอรับกรรมของเขาอยู่แล้วนะเขารับกรรมเขาไม่มีความสัตว์เขาก็มีกรรมของเขาเขาจะต้องรับกรรมเพราะเขาไม่มีความสัตว์ในตัวของเขาแต่นี่เราไปทำให้เขาอีกเราก็ต้องรับกรรมที่เราไปทำให้เขาตาบอดเราก็รับกรรมตัวนี้อีกจากเขาไปอีกเพราะนั้นอย่าไปทำพระพุทธเจ้าว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญให้โทษตามมาเมื่อภายหลังเหมือนเราถ้าว่าผู้ใดก็ตามคิดอะไรปุบปับคิดไม่รอบคอบปุบปับไปฆ่าไปป้นไปลักไปขโมยไปทำสิ่งที่มันไม่ดีตอนที่ทำเราก็ไม่ได้คิดนะพอทำไปแล้วทีนี้นั่นแหละตำรวจสืบสอบได้แล้วเขาทำผิดคนนั้นทำผิดเขาจะไล่จับเข้าคุกเข้าตารางวิ่งหัวซุกหัวซุนเลยกันไอ้เมื่อทำนั้นมันไม่ได้คิดงั้นนี่แหละกรรมชั่วจะทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทำไปแล้วตำรวจจะจับเข้าคุกเมื่อภายหลังนะพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันเพราะนั้นกรรมชั่วใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามตัวของเราเห็นอยู่ฮะทำไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องอย่าทำเหมือนกับเราไปจับไฟในห้องอย่างนั้นน่ะถึงใครจะไม่เห็นว่าข้าพเจ้าจับไฟในห้องมันมืดไม่มีใครเห็นมันร้อนไหมร้อนเพราะเหตุไรเพราะไฟนี่ก็เหมือนกันทำกรรมชั่วถึงใครไม่เห็นหรือไม่เห็นก็ตามถ้าว่าจึงนั้นที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องแล้วมันก็คือความชั่วทั้งหมดเพราะนั้นอย่าทำสิ่งที่มันชั่วเสียหายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอันนี้คือส่วนหนึ่งจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เตือนพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ให้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบถ้าพวกเราทำจิตใจให้สงบแล้วต่อไปจะเกิดประโยชน์สำหรับพวกเราอย่างมากเมื่อพวกเราเท่าแก่ชรานะพวกเราเท่าแก่ชราเพราะพวกเราจะต้องแก่ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะแก่ชราเมื่อเท่าแก่ไปแล้วเราจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเก่าเศร้าซึมเพราะเหตุใดเพราะใจของเรามีหลักยึดคือยึดทำคำสอนยึดสมาธิทำจิตใจให้สงบเราไม่ต้องห่วงหาอะไรใครทั้งหมดอยู่กับสมาธิของเราเนี่ยนะใครจะไปที่ไหนก็ไปต่างคนก็ต่างเกิดมาใช้กรรมของใครของเราเราเกิดมาแล้วก็ใช้กรรมของเราลูกสามีภรรยาลูกหลานเขาก็เกิดมาเขาก็ใช้กรรมของเขาเกิดมาใช้กรรมของใครของเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าอยากเกิดขึ้นมาดีที่สุดจะทำยังไงจึงจะไม่เกิดนะอันนี้เราต้องศึกษาว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยถ้าจะทำให้ไม่เกิดแต่เดี๋ยวนี้เราเกิดมาแล้วจะทำยังไงให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลไปก่อนนะเก็บหอมรอมริบไปก่อนตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุไรจังหวะยืนยันได้อย่างไรหลวงพ่อยืนยันได้อย่างว่าตายแล้วไม่สูญเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ไปภาวนาทำจิตใจของท่านให้สงบพอจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านระลึกชาติผลหลังได้ปุเพเนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้แปลว่าหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญพระพุทธเจ้าไปวิเคราะห์ไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดือนหกเพ็ญจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆนะแต่หลวงพ่อนี่ก็เถอะนะหลวงพ่อเนี่ยนั่งภาวนาลงไปแล้วใจกับกายนั้นคนละอย่างกันพอจิตใจสงบเข้าไปแล้วรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายนี่ตายแตกสลายแน่นอนแต่จิตใจนั้นคือนามธรรมนั้นจะต้องออกจากร่างนี้ไปเป็นผีว่างั้นน่ะถ้าคนทำบาปก็จะไปเป็นผีไปเป็นเปรตแต่ถ้าว่าผู้ใด

0: ั่งสมคุณงามความดีออกจากร่างนี้แล้วไปเป็นเทวดาไปเป็นพระอินทร์พระพรหมไปได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเราทำไม่ดีแล้วไปตกนรกหมกไหมไปเป็นสัตว์ที่ไร้ฉันไปเป็นเปรตได้ง่ายเพราะอะไรเพราะออกจากร่างนี้แล้วทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนี่จะพาไปแต่ถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีก็จะพาไปแต่ร่างกายทุกคนนั้นต้องแตกตายสลายแน่เหมือนกับรถนะรถกับคนขับรถนะรถเนี่ยมันตายนะมันไม่ใช่คนขับรถนะคนขับรถกับรถคนละอันกันแต่กายกับใจอาศัยกันอยู่อย่างนั้นแหละร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถส่วนจิตใจคือนามธรรมเนี่ยเหมือนกับคนขับรถคนขับรถนั่นแหละจะไปเป็นเปรตเป็นผีไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมไปได้ทั้งนั้นไปอังกฤษอเมริกาไปประเทศพม่าลังกาไปที่ไหนก็ได้แต่รถเนี่ยมันจอดที่ไหนมันก็จอดที่นั่นนะถ้าลูกสูบมันติดแล้วยางมันแตกแล้วมันไปไม่ได้มันจอดอยู่ที่นั่นแล้วนั่นน่ะมันตายแล้วรถคันนั้นน่ะแต่ว่าเจ้าของรถถึงไปได้ฮะนี่แหละขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอย่าไปคิดว่าตายแล้วสูญนะตายแล้วเกิดอีกนะอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจนั้นไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่มันอาศัยกันอยู่อีกสักวันหนึ่งเมื่อร่างกายแตกตายแตกตายสลายแล้วร่างจิตใจนั้นก็จะไปสู่จะออกจากร่างไปสู่ภพภูมิต่างๆตามบุญตามบาปนะถ้าบาปคนใดมีบาปคนนั้นก็บาปเข้าไปล็อกคนนั้นเถอะพาไปตกนรกนั่นนั่นเถอะเหมือนกับเป็นตำรวจทหารพามาล็อกลงไปส่งไปนรกเลยถ้าเรามีบุญพอตายปุ๊บไปก็มีเทวบุตรเทวดามาคอยต้อนรับไปส่งไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนั่นแหละขอให้พวกเราอย่าทำกรรมที่มันไม่ดีถ้าทำกรรมไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีนั้นจะตามสนองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนี้การพูดการกล่าวสมโภชนียกถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทอญ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการที่มีพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกช่วยเทศนาสั่งสอนมนุษย์และเทวดาอินทร์สมให้พากันประพฤติดีประพฤติชอบนับตั้งแต่การทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาจนถึงขั้นทำความเพียรละกิเลสนี้ถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้า มาตรัสรู้ในโลกมาสั่งสอนมีแต่คนเราในโลกเทวดาอินทร์ชมเหล่านี้ไม่รู้จักการที่จะละกิเลสมีแต่จะสร้างกิเลสทำกิเลสให้มันมากขึ้นความโกรธมีเท่านี้เพิ่มความโกรธขึ้นความโลภมีเท่านี้เพิ่มความโลภขึ้นความหลงมีเท่านี้เพิ่มความหลงขึ้นอันนี้เป็นวิสัยของจิตใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งเดียวและฐานอันสัตว์ที่ทำตามอำนาจกิเลสของตนของตนนั้นทั้งมนุษย์และเทวดายินพรมก็วนอยู่ในกิเลสตามวัตถุกรรมไม่มีผู้ใดที่จะออกจากวงล้อมของกิเลสนี้ได้กิเลสนั้นเมื่อมันอยู่ในความหลงความไม่รู้ของผู้ยังไม่ได้ภาวนาละกิเลสมันถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเรายึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งเรียกว่าถอนไม่ออกละไม่ออกจึงได้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาในส่วนตนและเกี่ยวโยงถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นล้วนแล้วไปทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดมีขึ้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีมาตรัสมาสอนมาบอกล่างสั่งสอนจนได้ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ารู้ว่าทำอย่างไรเป็นบาปทำอย่างไรได้บุญได้กุศลซึ่งเราไม่อาศัยธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทางนั้นถ้าอาศัยแต่มนุษย์ปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะแล้วธรรมดากิเลสที่มันหุ้มห่อจิตใจสัตว์โลกทั้งหลายนั้นท่านว่าไม่มีเมืองพอดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาอยู่ในกิเลสนั้นตั้งแต่เกิดไม่เฉพาะแต่เกิดชาตินี้เกิดชาติหลังๆมานั้นล้วนนับไม่ถ้วนคนบางคนมักจะเห็นว่าเพิ่งมาเกิดในภพนี้ชาตินี้แต่แท้ที่จริงแล้วการเกิดการตายในโลกนี้นับไม่ถ้วนคารณานับไม่ได้จะเห็นได้ว่าเมื่อพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แจ้งโลกแล้วพระองค์ระลึกดูภพชาติที่พระองค์มาเกิดมาตายนั้นเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดมากมายเล็งยานขึ้นไปภายหลังไม่รู้ว่ามากมายจนหยุดเสียนั่นแหละเกิดชาตินั้นต่อชาตินั้นเกิดชาตินั้นต่อชาตินั้นอยู่ต่อไปไม่มีที่จบก็มาจบสิ้นลงไปเมื่อพระพุทธเจ้ามานั่งสมาธิภาวนาใต้ร่มไม้โพธิ์พระองค์ตัดให้มันกงเนื้อให้มันขาดไม่ต่ออีกมันอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีวิเศษวิโสอะไรก็ช่างมันพระองค์ไม่เอาไม่ต่อเรื่องไม่อนุญาตให้ต่อไปอีกมันจะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาพระองค์ดับพระองค์ฆ่ามันทำลายมันสังขารมานจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกอยากได้อยากดีอะไรอะไรทั้งหมดพระองค์ละทิ้งหมดสละออกจากจิตใจของพระองค์แล้วพระองค์ก็ละทิ้งได้ด้วย ม่ใช่เพียงแต่ว่าละด้วยปากพูดแต่จิตมันละไม่ได้อย่างนี้ก็ใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าพระวาจาตรัสแล้ววันละก็ละจริงๆไม่เอาแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะก็เป็นอันว่ายกเลิกไปเลยท่านไม่เกี่ยวเกาะกังวลท่านไม่ห่วงใครทั้งนั้นโดยแต่ท่านเสด็จออกบรรพชาเป็นพระฤาษีในป่าอยู่มาตั้ง6ปี7ปีเข้าจึงได้ตรัสรู้ไม่ได้ห่วงใครทั้งนั้นไม่มีจดหมายแม้แต่หนึ่งฉบับเขียนไปหาพ่อหาแม่หาญาติกาวงศ์าไม่มีพระองค์ออกบวชแล้วก็ตัดขาดเลยตัดขาดอย่างหยาบหยาบเสียก่อนเมื่อโยนในคารวะญาติโยมพระองค์ก็เห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ได้ง่ายๆพระองค์ก็เสด็จออกบวชเป็นพระฤาษีใครจะเอาทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของในหอปราสาทราชมณเทียนเชิญเราไม่เกี่ยวแล้วพระองค์มีจิตใจ อันเสียสละจริงๆเมื่อสละแล้วมาเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชที่ดีประพฤติดีปฏิบัติชอบทำอะไรเรียกว่าทำจริงๆภาวนาจริงๆแล้วก็ไปพบอาจารย์ในถ้ำอาลาดาบทอุทกาดาบทไปศึกษาไปฟังก็ได้แค่ฌานตายแล้วก็ไปเกิดพรหมโลกพรหมโลกที่เกิดตายอยู่ในโลกไม่จบไม่สิ้น พระองค์รู้แล้วก็ไม่เอาว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จริงนั้นเป็นทางหลงให้ติดให้คล้องอยู่แค่ความสุขความสะดวกสบายในนิดในหน่อยเท่านั้นเองพระองค์ยังค้นคว้าพิจารณาว่าทางที่จะพ้นทุกข์ไม่มาเกิดแก่เจ็บตายในโลกย่อมมีแต่ไม่มีใครเสาะแสวงหาเป็นหน้าที่ของกระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อท่านบำเพ็ญบุญบารมีพร้อมแล้วจะต้องค้นคิดเอาจนได้ความรู้ความเข้าใจเรียกว่าค้นเอาพระนิพพานได้พระนิพพานนั้นอย่าไปเข้าใจว่าจะคิดเอาเองได้ทำเอาเองได้ไม่มีทางเป็นของละเอียดอ่อนและยากที่ผู้จะรู้ได้เข้าใจหรือรู้ได้เข้าใจก็อย่างพระปฏิเจกพุทธก็รู้ได้แต่ตนคนเดียวคนอื่นรู้ไม่ได้สอนคนอื่นไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์รู้แล้วเข้าใจแล้วยังเอามาสอนให้พวกพุทธสาวกทั้งอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านภิกษุสามเณรภิกษุภิกษุณีได้พากันประพฤติปฏิบัติทำให้แจ้งพระนิพพานด้วยตนเองไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเมื่อฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาตั้งใจไม่ให้แสสายไปในที่ใดๆเรียกว่าสมาธิตั้งจิตให้มั่นสงบจิตให้ได้เอาจิตให้อยู่ไม่หลงความหลอกลวงของกิเลสในจิตในใจของตัวนั้น ดำเนินเดินเข้าไปดับความอยากความดิ้นรนกระสับกระส่ายในกิเลสกามวัตถุกามเมื่อพระองค์สอนให้เลิกละภายนอกแล้วเลิกละภายในเข้าไปตามเข้าไปแก้ไขจนกระทั่งเผาผลาญกิเลสราคะให้ดับไปหมดไปเผาผลาญกิเลสโทสะให้หมดไปเผาผลาญกิเลสโมหะให้หมดไปสิ้นไปด้วยปะธรรมคือความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจพระองค์ลุกขึ้นภาวนาเอาจริงเอาจังการค้นคว้าพิจารณาพระองค์ไม่ได้ไปค้นคว้าภายนอกพระองค์ค้นคว้าเอาที่กายที่วาจาที่จิตที่ใจที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเอาที่นั่นเลือดน้ำเหลืองเอาที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เองพระองค์ศึกษาเอาที่นี้ไม่ได้ไปแสวงหาที่อื่นมรรคผลนิพพานมรรคโยที่ตัวที่กายที่วาจาที่จิตที่ใจมีโยนี่แต่ว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอบส่องแสวงหาไม่มีทางที่จะรู้เพราะว่ามนุษย์ปุถุชนนั้นไม่สามารถที่จะเลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิออกไปได้มีแต่ยอมให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิเข้ามาทับถมจิตใจของตนของตนจนกระทั่งไม่สามารถที่จะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทำความดีให้เกิดมีขึ้นแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ไม่ยอมแพ้กิเลสในหัวใจพระองค์ตัดละมาเป็นลำดับลำดับเมื่อกิเลสอย่างหยาบพระองค์ละมาได้ปล่อยได้วางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อมากิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดพระองค์ก็ตามเข้าไปตัดไปละออกไปจนหมดสิ้นจนไม่ให้จิตใจที่เป็นกิเลสเหล่านั้นมาอยู่อาศัยในร่างกายสังขารของพระองค์อีกต่อไปไม่ให้มาแอบอิงอยู่ในกิเลสเหล่านี้ไม่ให้มาหยึดมาถืออยู่ในร่างกายสังขารพระองค์กำหนดพิจารณาเห็นแจ้งว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ชราเป็นไปตามหน้าที่ของธาตุดินน้ำไฟลมแก่ชรามาแล้วมันก็ต้องมีเจ็บมีไข้เมื่อมีเจ็บมีไข้มันก็ต้องมีแตกมีตายตายแล้วมันก็ชั่วธาตุดินน้ำไฟลมมันแตกตายไปกิเลสในหัวใจมนุษย์คนเรามันหาตายไม่มันก็คลองอยู่ในจิตใจของคนเรานั้นเอาจิตใจคนเรานั้นหอบหิ้วไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปไข้ไปตายกลับมาอีกเมื่อกลับมาแล้วก็มาวนอยู่อย่างที่คนเราเป็นอยู่เกิดมาทีแรกก็เป็นทารกตัวน้อยนิดเดียวต่อมาร่างกายสังขารก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาการที่ได้พบได้เห็นคนในโลกทำตามอำนาจกิเลสคนเกิดมาภายหลังก็หลงไหลไปตามคนต่อคนเรื่อยมากิเลสเหล่านั้นก็ได้สวบปิดบังตาหูจมูกเล่นลื่นของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครที่จะเลิกละปลดปล่อยทิ้งออกไปได้มีแต่โลภะจะเอาท่าเดียวมีแต่โทสะจะทำลายท่าเดียวมีแต่โมหะจะลุ่มหลงมัวเมาไปท่าเดียวไม่ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาย่ำยีหัวใจของตนจงแย่ไปเลย นกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นพาให้เกียจคร้านมักง่ายท้อถอยไม่มีความผ่องใสสะอาดในหัวใจใจมันมืดใจมันดำใจมันก่ำใจมันเล่ใจมันแดงมันด่างไม่ผ่องใสบริสุทธิ์เพราะกิเลสความโกรธมันครอบงำกายวาจาจิตอยู่กิเลสความโลภะราคะตัณหามันครอบงำจิตใจอยู่เพราะกิเลสอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงมันครอบงำจิตใจอยู่จนจิตใจจะลุกขึ้นปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้จมอยู่ในซึ่งโสโครกปฏิกูลมัวเมามาอย่างนี้เป็นอเนกชาติแล้วจนกระทั่งเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติประกอบกระทำเป็นตัวอย่างคนทั้งหลายก็บ่สามารถที่จะทำตามได้เพราะอะไรก็เพราะว่าไปเชื่อไปหลงกับกิเลสราคะโทสะโมหะมันดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในตัวดองอยู่ในวาจาดองอยู่ในหัวใจดวงใจอันนี้มันไม่ตื่นขึ้นเมื่อดวงใจไม่ตื่นไม่ลุกขึ้นมันก็นอนอยู่ในภพในชาติเลิศเพลินอยู่ตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เลิศไปเพลินมาธรรมดาโลกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลนั้นมันย่อมมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้จิตใจหลงอันนี้เมื่อมาลุ่มหลงมัวเมามันก็หลงยึดมั่นถือมั่นยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าเราเป็นนั้นเราเป็นนี้มายึดเอาแค่ธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายสังขารอันนี้ว่าเป็นความสุขความสะดวกสบายหลงไหลอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตามมาลมจิตใจที่จะสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆมันเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่จะจมลงไปเพราะกิเลสมันดึงดูดให้จมลงไปพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้จาโคจาคะเสียสละมันออกไปจิตที่มาสำคัญผิดคิดว่าการเกิดมาในโลกมีความสุขความสบายอันนี้มันเป็นความหลงความเมาความไม่รู้อย่าได้มายึดเอาถือเอาแค่นี้จงเป็นผู้เพียรพยายามตั้งตัวตั้งใจตั้งหมดกายวาจาจิตไม่ยอมไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะฝึกหัดจิตใจของเราให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายไม่ดื้อด้านทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้รักษาศีล5ให้ได้ตั้งใจรักษาให้ได้ศีล5มีอะไรพระองค์สอนว่าอย่าไปฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์โตจนถึงมนุษย์ห้ามฆ่าห้ามทำลายเราก็ต้องระมัดระวังรักษาไม่ใช่ว่าความโกรธเกิดขึ้นอยากฆ่าก็ฆ่าไปทำลายไปบาปเหล่านั้นก็ก่อกรรมทำเข็ญบุญีที่สิ้นสุดความเว้นจากฆ่าการทำลายซึ่งกันและกันเป็นทุกข์ในโลกความเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกอย่าได้ให้มีจิตใจเช่นนั้นให้มีความเมตตาแก่คนแก่สัตว์มีความสงสารสัตว์ทั้งหลายใครเกิดมาก็อยากมีชีวิตเป็นอยู่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้การที่คนเราไม่รักษาศีลข้อนี้จึงเป็นทุกข์เป็นโทษอันใหญ่หลวง จึงให้พากันรักษาให้ได้การละโมยจะเกิดออกได้การเล่นการกล่าวมุสาวาทโกหกพกหลอมการเดินกินสุราเมรัยก็เหมือนกันทำให้เลิกละไม่ให้ยินดีพอใจโยกับสิ่งที่เต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษรักศีลห้านี้เมื่อคนเราไม่รักษาเรียกว่าเป็นเวรเป็นภัยเป็นเวรเวรห้าอย่างเมื่อทำโยไม่ทอดทุระแล้วก็เป็นกรรมเป็นเวรเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนที่คนเรามีความทุกข์ความยากลำบากลำคาญอยู่ในโลกนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะโทษการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยอันเป็นเครื่องดองของเมาสิ่งเหล่านี้เลยมันพาให้เกิดทุกข์เกิดโทษอยู่ไม่มีจบไม่มีสิ้นจึงจำเป็นต้องตั้งสัตว์อธิษฐานใจของตนของตนอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะมารักษาศีลห้าให้จะมารักษาศีลแปดศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดให้ไม่มีศีลเป็นหน้าที่ของคนเราทุกคนจะต้องเลิกละคือสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีการฆ่าการประหัตประหารทำความทุกข์เดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องตั้งจิตเจตนาเว้นจากไม่ทำไม่พูดไม่คิดไปตามแล้วก็มาภาวนาชำระจิตใจของตัวเองให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้กลับไปทำโทษอันเป็นทุกข์เป็นโทษนั่นอีกระมัดระวังจิตใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่เกี่ยวเกาะกังวลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาเพียรพยายามอยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหน หลักศีลห้าประการนี้ให้ควบคุมอยู่ในตัวของเรากายที่จะทำลายสัตว์อื่นต้องระมัดระวังความจริงมันก็มาจากจิตถ้ามีแต่กายอย่างเดียวมันก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้มีจิตใจหลงจิตใจอวิชชาอยู่ภายในตัวนี้และมันบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ฆ่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้เดือดร้อนวุ่นวายมันมาจากจิตจิตนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เอาจิตมาภาวนาทำจิตให้สงบตั้งมั่นไม่ให้จิตมันเกิดจิตฉาตาร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้จิตมันมีเมตตาธรรมมีธรรมเป็นเครื่องโยในจิตในใจตลอดเวลาจึงจะเกิดความสุขกายสบายใจเพื่อจะได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะอันมาเป็นตัวเป็นตนเป็นกายเป็นวาจาเป็นจิตเป็นใจอยู่นี่เมื่อเรายังเลิกไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้ในตัวของเรามันเต็มไปด้วยกิเลสกิเลสความโกรธมันเต็มตัวเต็มใจอยู่กิเลสความโลภความอยากได้ราคะตัณหามันเต็มตัวเต็มวาจาเต็มหัวใจอยู่กิเลสอวิชชาความไม่รู้มันมีเต็มตัวเต็มใจอยู่ถ้าเราจะมายึดเอาเท่าที่เป็นอยู่ไม่ทำความเพียรภาวนาละกิเลสกิเลสเหล่านี้ตรงไม่ออกจากตัวเราไปเลยว่าเต็มอยู่ในนี้แหละเมื่อมีเหตุการณ์อันใดที่จะให้กิเลสความโกรธเกิดขึ้นกิเลสความโลภเกิดขึ้นกิเลสความหลงเกิดขึ้นมันก็โลกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วเพราะมันมีอยู่เต็มในตัวของคนเราเมื่อผู้ใดมารู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าตัวกิเลสนั้นไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นก็ตัวของเรานั่นเองตาของเรานั่นแหละเป็นกิเลสหูของเรานั่นแหละเป็นหูกิเลสจมูกของเรานั่นแหละเป็นจมูกกิเลส เลื่อนของเราล่ะเป็นตัวกิเลสกายของเราทั้งหมดนั่นแหละเป็นตัวกิเลสจิตใจในใจนั่นแหละเป็นตัวกิเลสกิเลสเหล่านี้เมื่อมันอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมอารมณ์มากระทบกระเทือนแล้วส่วนที่ไม่ดีไม่ชอบไม่พอใจก็เกิดชังไม่ต้องการไม่ปรารถนาส่วนใดที่ว่าโลกว่าเขาว่ามันดีมันสวยมันงามก็ดิ้นรนวุ่นวายจะเอาให้ได้ให้ถึงเป็นไปตามอำนาจกิเลสนั่นอันนี้ท่านว่ากิเลสให้พากันเลิกละออกไปโดยลำดับไม่ให้มันไปเกี่ยวเกาะกังวลสร้างบาปสร้างอกุศลเกิดขึ้นมาอีกมันมีเท่าไรก็ให้มีเท่านั้นแล้วให้เปลี่ยนละออกไปวางออกไปถอนออกไปฆ่ามันนั้นมันตายไปโดยลำดับยาได้มาเสริมสร้างตามอำนาจกิเลสอันนี้อีกต่อไปมันไม่มีทางที่จะจบยุติลงไปได้ถ้าทำตามอำนาจกิเลสแต่ถ้าผู้ใดไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงแล้วเพียรพยายามลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับผลที่สุดกิเลสที่มันดองอยู่ในสันดานท่านว่าอาสวะกิเลสกามสวะภวะสวะอวิชชาสวะมันดองมันซึมซาบอยู่ในตัวกายวาจาจิตของคนเราถ้าเลิกละไม่ได้มันก็ทำความเดือดร้อนอยู่ในใจนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทำไปตามไม่พูดไปตามไม่คิดไปตามมีแต่พระองค์เลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นจนกระทั่งอยู่ในกายวาจาจิตของพระองค์ไม่ได้กิเลสมันก็หนีไปที่ไหนช่างมันเหลือแต่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสมีกายก็ไม่มีกิเลสอยู่ในกายมีวาจาก็ไม่มีกิเลสอยู่ในวาจามีจิตมีใจก็มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในใจเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นแก้วสารพัดนึกนึกอยากได้อยากรู้อยากเห็นอะไรก็เข้าใจรู้ได้หมดจิตใจไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนธรรมดาใจกิเลสใจกิเลสนั้นผู้ใดยึดไว้ถือไว้มากน้อยเท่าไรก็มีแต่ร้อนมาเผาตัวเองเผาบุคคลผู้อื่นทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองทั้งในโลกนี้โลกหน้าในอดีตชาติกิเลสเหล่านี้แหละมันทำให้คนเราเดือดร้อนวุ่นวายมานับไม่ถ้วนแล้วถ้ามาพบมีชาตินี้เรายังต่อเติมส่งเสริมให้มันอยู่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ต่อเติมให้พระองค์ตัดทิ้งละทิ้งปล่อยทิ้งวางทิ้งพระองค์ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนเรียกว่าละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรมาละกิเลสตัณหาอันยันดองอยู่ในสันดานจนหมดสิ้นเมื่อพระองค์เลิกได้ละได้ก็สอนสาวกทั้งหลายให้เลิกให้ละอย่ามายึดถือเอาแค่นี้สาวกทั้งหลายก็ได้ความรู้ความกระจ่างแจ้งในจิตใจแต่ว่าจิตใจพระพุทธเจ้าท่านไม่กลับมาทุกข์อีกท่านปล่อยได้วางได้ท่านเลิกได้ละได้ท่านไม่เกี่ยวเกาะกังวลวุ่นวายเหมือนพวกเราทั้งหลายดังนั้นเราทุกคนให้พากันตั้งอกตั้งใจเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนายังทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นไม่หันเหไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะอีกต่อไปเมื่อกิเลสมันทนไม่ไหวมันก็หนีแหละ ถ้าเรายังเอากิเลสไว้ยินดีพอใจเพลิดเพลินกับกิเลสกิเลสมันก็ทำความเดือดร้อนให้แก่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าสบายสบายใจเป็นเราทุกข์ก็ไม่ใช่เราสุขก็ไม่ใช่เราอย่าไปยึดถือเอาจงเป็นผู้รู้เท่าทันปล่อยวางออกไปจากจิตใจให้ได้จนจิตไม่เกาะเกี่ยวนวลเหนียวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมลมใดๆเท่านั้นนั่นแหละจึงจะเข้าใจในธรรมะด้วยตนเองจะรู้ว่าพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเดวิเศษขนาดไหนและกิเลสในใจให้หมดไปสิ้นไปได้นั้นให้ไปเลาะและหวั่นไหวสั่นสะเทือนกลัวตายอยู่จะตายนับพบนับชาติไม่ถ้วนการภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลในกิเลสกามวัตถุกามทั้งหลายนั้นได้ชื่อว่าเป็นทางปลอดโปร่งเย็นสบายจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยฉะนั้นโอบายโดยเย็นย่อนี่เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้นำไปปฏิบัติบูชาละทิ้งกิเลสทั้งหลายแล้วก็จะเห็นผลขึ้นมาในจิตใจของเราเลือกได้ละได้นั่นเองดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉันนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาชีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0903

มาเองเกิดพ.ศ. 2454ปีกุลแล้วก็เรียนจบท่านประถมบริบูรณ์แล้วอายุ14ปีก็ได้บวชเป็นสามเณรอยู่วัดบ้านตั้งใจศึกษาหาความรู้ในทางธรรมวัดสวดมนต์และอ่านหนังสือเรียนหนังสือภาษาพื้นเมืองจนกระทั่งภาษาขอมพรรษาสี่ก็ท่องปาติโมกข์ได้ต่อจากนั้นพ.ศ. 2472ก็ได้พบกับกองทัพธรรมซึ่งมีหลวงปู่เจ๋งขันตยาคโมเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโรซึ่งท่านมาศึกษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อสอบได้ไปเรียน5ประโยคแล้ว เจ้าคณะมณฑลอุบลคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนท่านคัดเลือกพระที่จะขึ้นไปเผยแผ่พระธรรมวินัยในภาคอีสานสำหรับจังหวัดขอนแก่นก็ได้พระครูพิสารอรัญญเขตชื่อเดิมมหาจันทร์เขมโยเขมิโยเคยเป็นเจ้าวาดวัดพญายังมีองค์หนึ่งแล้วก็อีกองค์หนึ่งพระมหาจูมซึ่งในขณะนั้นท่านอยู่วัดเทพจรินทราวาสกรุงเทพเป็นประเรียน3ประโยคและนักธรรมชั้นโทก็ให้ไปอยู่ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีและอีกองค์หนึ่งคือท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโรท่านไปที่อุบลเสียก่อนไม่ได้ไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดที่สกลตามความประสงค์ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติโสอ้วนต้องไปพบกับพี่ชายคือหลวงปู่เจ๋งขันตยาคโมนี่เองแหละแล้วก็ไปสอบถามธรรมะในเรื่องที่จะปฏิบัติกำจัดกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ในจิตสันดานของตนให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายก็ได้ความว่าท่านเกิดความเชื่อมั่นขึ้นในใจว่าในการที่จะไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดนั้นจะต้องยุ่งยากในหน้าที่การงานเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนั้นท่านจึงได้ตัดสินใจออกปฏิบัติ
กรรมฐานกับพี่ชายส่วนพี่ชายคือหลวงปู่สิงห์นั้นเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ศึกษาทางด้านปริยัติธรรมเพราะในขณะนั้นเมืองอุบลเป็นเมืองที่สอนทั้งภาษาบาลีมีอาจารย์เป็นคฤหัสถ์บ้างเป็นพระบ้างเรียนมูลเดิมคือต่อมาภายหลังสมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสตั้งกรรมย่อให้เป็นภาษาไวยากรณ์ให้เรียนได้ง่ายอย่างที่เรียนกันอยู่ทุกวันนี้ต่อจากนั้นหลวงปู่สิงห์ท่านก็ได้ไปพบกับหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาซึ่งเป็นต้นเดิมแห่งการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพร้อมกับหลวงปู่เจ้าคุณอุบาลีกุณูปมาจารย์จันสิริจันโทซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในด้านปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้งในการเผยแผ่ด้านปริยัติธรรมไปด้วยเพราะการปฏิบัติในทางสมถกรรมฐานนั้นท่านต้องมีแผนที่จะปฏิบัติต่อไปคือในธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านย่อไว้มีสามประการคือปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมธรรมทั้งสามนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันท่านเหล่านั้นได้ศึกษาหาความรู้ในด้านการปฏิบัติธุดงค์วัดจากหลวงปู่เสาบังหลวงปู่อุบาลีกุณูปมาจารย์บ้างหลวงปู่มั่นท่านจึงได้ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังถวายชีวิตในพรหมจรรย์ตามที่ท่านได้อธิษฐานใจแล้วก็ออกปฏิบัติตามภูเขาลำเนาไผ่แสวงหาวิเวก

ในวัดบ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นท่านท่านมานึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจึงได้ออกจากวัดบ้านเพื่อแสวงหาความสงบสงัดต่อมาภายหลังเมื่อท่านได้รับความสงบทางจิตใจแล้วก็ได้เดินลุกขมูลคือหมายความว่าเดินทุดงไปตามป่าตามดงตามบ้านเล็กบ้านน้อยพักอาศัยตามป่าช้าเป็นพื้นในขณะก่อนที่ท่านจะออกเดินทางนั้นเท่าที่จำได้ก็มีหลวงปู่เทศสรังสีได้เป็นเด็กไปปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่สิงห์จนกระทั่งได้บวชเป็นเณรในเมืองอุบลนั้นส่วนความละเอียดนั้นให้อ่านดูตามประวัติอัตโนประวัติของท่านก็แล้วกันเมื่อท่านบวชเป็นสามเณรแล้วก็ได้บวชเป็นพระได้ปฏิบัติได้เรียนปริยัติและปฏิบัติตามสมควรเมื่อถึงพ.ศ. 2472ท่านหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมพร้อมด้วยคณะเท่าที่จำได้ก็มีอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลนอกจากนั้นก็มีหลายท่านหลายองค์ท่านตั้งชื่อว่ากองทัพธรรมมีทั้งพระหนุ่มพระขนาดกลางและชีพระขาวหรือตาพระขาวเป็นวิยาวจกรติดตามก็เดินทางจากเมืองอุบลพักตามบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านละ3คืน4คืน7คืนถ้าบ้านไหนมีใจศรัทธามากตั้งก็พักนานหน่อยจนกระทั่งมาถึงเดือนใต้ออกพรรษาแล้วก็มาถึงที่จังหวัดขอนแก่นมาตั้งหลักอยู่ที่วัดป่าเหล่างาซึ่งเป็นป่าช้าของบ้านพระรับและบ้านนนทันและหมู่บ้านที่อยู่ในแถวนั้นเมื่อตั้งหลักอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็ได้เข้าไปกราบเรียนพระครูพิสารอรณเขตจันเขมิโยซึ่งเป็นญาติของท่านอยู่ด้วยเป็นเจ้าคณะเมืองในสมัยนั้นเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ไปเล่าความเป็นมาในการที่จะมาเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนพลเมืองในจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
อันเป็นสรณะที่

0: ที่พึ่งที่เคารพของตนตลอดชีวิต
1: สารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรจิตตาวโรวงมาลัยวัดปฐุมวนารามถนนพระราม1ปฐุมวันกรุงเทพโทรศัพท์25

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขระหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ิดตั้งใจกำหนดสติสตินะตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ตรงหน้าของเรานี่ปลายจมูกหน้าผากกระหม่อมหน้าอกท้องได้ทั้งนั้นตั้งไว้จุดใดจุดหนึ่งสำคัญท่านตั้งไว้ที่ปลายจมูกนี่แหละครูบาอาจารย์ตั้งไว้ที่ปลายจมูกเพราะว่าลมเข้าลมออกมันผ่านไปตรงนี้มันเห็นชัดกว่าที่อื่นนะเห็นชัดกว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมพระพุทธองค์จึงให้เอาลมหายใจเป็นคำภาวะบริกรรมคำภาวนาต้องเข้าใจว่าลมหายใจมันพิเศษยังไงด้วยในการมาภาวนาคนเราก็อยู่ได้เพราะอาศัยลมหายใจเท่านั้นไม่มีลมหายใจเราก็อยู่ไม่ได้ลมหายใจนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะกายหยาบจะตั้งอยู่ได้ก็อาศัยลมเท่านั้นตัวจิตตัวใจจะอยู่ได้ก็อาศัยอยู่ในลมพระพุทธองค์จึงให้ทำความเข้าใจเรื่องลมหายใจลมหายใจนั่นก็คือกายในกายในหรือท่านเรียกว่ารูปธรรมตัวจิตของเราก็คือนามธรรมลมคือรูปธรรมใจก็คือนามธรรมให้เราทำความรู้จักอย่างนี้รูปธรรมนามธรรมก็คือขันธ์ 5เราเห็นตั้งแต่ขันธ์หยาบๆไม่เห็นขันธ์ละเอียดเวลาภาวนาเราจึงมันจึงมีความเพียรน้อยเพราะไม่เข้าใจว่าลมหายใจคือรูปธรรมนามธรรมมันไม่มีอะไรมากไม่ใช่เนี่ยสติจับอารมณ์หายใจเข้าก็รู้ชัดชัดว่าเข้าออกก็รู้ชัดชัดว่าออกออกไว้จนสุดปลายจมูกนั่นนะสุดลมนั่นแหละออกก็รู้ชัดเข้าก็รู้ชัดยาวก็รู้ชัดสั้นก็รู้ชัดจิตกับลมจะแนบสนิทติดกันอยู่อย่างนี้เอาไปเอามาลมหายใจก็เบาลงเบาลงเบาลงในลมมันก็มีจิตลมเบาลงเบาลงความรู้สึกนึกคิดก็เบาลงเหมือนกันท่านเรียกว่ากายละหุละหุแปลว่าเบาเอาไปมากายก็ลำงับลำงับดับลงดับลงจิตของเราความรู้สึกนึกคิดก็ดับลงเหมือนกันกายละงับจิตละงับข้อต้องคงเหลือตัววิสังขารคำว่าจิตตัวสังขารจิตนะระงับดับลงก็เหลือตั้งแต่วิสังขารไม่มีอะไรวิแปลว่าไม่มีอะไรไปปรุงแต่งจิตจึงว่างเป็นธรรมชาติขึ้นมาเป็นธาตุรู้เป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติธาตุรู้อยู่เฉยๆมันเป็นเองหรอกหรือบางอาจารย์ท่านก็ถามนะบังคับลมหายใจได้หรือยังท่านให้คุมลมหายใจให้ระงับดับลงเมื่อลมหายใจระงับดับลง
กายหยาบก็ดับจิตสังขารก็ดับหรือเรียกว่าขันห้าก็ดับลงเท่านั้นเพราะว่าลมหายใจมันคุมกายกับใจถ้ากายกับใจไม่มีลมก็อยู่ไม่ได้ลมคุมพอลมดับพวกนี้ก็ดับลงเราก็จะได้จิตของเราจะออกไปเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่หรือท่านเรียกว่าเอกาทิพโวเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่นอกกายนะรู้เฉยอุเบกขาเอกคตาลมก็เรียกว่าจิตจาคะขันห้าสละขันห้าออกทั่วฌานสะกดไว้ท่านที่ท่านเรียกว่าวิขัมพนวิมุตติหลุดพ้นเพราะฌานข่มไว้ฌานสะกดไว้เราหลุดพ้นจากขันห้ารอบแรกตอนเข้าสมาธิขันห้าจะดับลงชั่วจิตสงบที่ท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติเจโตก็คือจิตวิมุตติก็หลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากอะไรล่ะจิตรูปหลุดพ้นจากรูปนามขันห้านี่นะมันออกมาอยู่ข้างนอกเป็นเอกเทศหรือท่านเรียกว่าเอกคตาลมนั้นรู้อยู่อารมณ์เดียวเอกคตาลมหรือเอกคตาจิตประพัดสอนสว่างสวัยผ่องใสอยู่นั่นล่ะคือจิตเดิมแท้ของเราท่านเรียกว่าบุพเพจิตตังจิตเดิมแท้มันจะไม่มีอะไรเป็นวิสังขารไม่มีอะไรไปปรุงแต่งพออยู่มานานเข้านานเข้าอารมณ์ก็ไหลเข้าไปปรุงแต่งจิตปรุงแต่งจิตอารมณ์มันเข้าไปทางไหนเมื่อจิตออกจากสมาธิมาอารมณ์ก็ไหลเข้าไปทางตาเนี่ยทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยมันไหลเข้าไปทางนี้มันจึงไปประกอบจิตใหม่อารมณ์ก็เกิดจากรูปเนี่ยเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละมันไปประกอบจิตปรุงแต่งจิตใหม่จิตของเราก็เลยเป็นเจตสิกจิตปลอมจิตเทียมจิตเศร้าหมองเพราะว่าอารมณ์ไปผสมจิตที่เรียกว่าโลกผสมธรรมนั่นโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละเข้าไปผสมใจเราทำแท้ๆนะเป็นธาตุรู้อยู่เฉยๆเหมือนกับน้ำใสสะอาดอยู่เมื่ออะไรไปผสมเอาอะไรเอาสีเอาอะไรไปเอาดินเอาอะไรไปใส่น้ำก็เลยเป็นน้ำปลอมน้ำขุ่นเป็นกิเลสเป็นจิตเทียมใจเทียมขึ้นมาเนี่ยจิตของเราจึงเศร้าหมองจิตตัวนี้แหละเรียกว่าเจตสิกอารมณ์คือเวทนาเวทนาเข้าไปประกอบจิตเวทนาสัญญานี่นะขันสองขันนี่แหละเวทนาขันสัญญาขันเข้าไปประกอบจิตจิตจึงเป็นสังขารสังขารจิตจึงถูกปรุงแต่ง
ปกติมันจะเป็นธรรมชาติประพัดสอนผ่องใสอยู่เมื่ออารมณ์เข้าไปประกอบจิตโลกไปผสมธรรมอารมณ์ไปผสมจิตเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันไม่รู้ว่าเป็นโลกไม่รู้ว่าเป็นอารมณ์ไม่รู้ว่าเป็นสมมุติก็เลยไปอุปทานเอาก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ขึ้นมาจิตมันจะว่างเป็นธรรมชาติอยู่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นมันจะบริสุทธิ์ว่างผ่องใสเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอดวันถ้าใครสามารถเพิกโลกออกจากธรรมเพิกอารมณ์ออกจากจิตได้จิตของเราก็สว่างสวัยผ่องใสอยู่อารมณ์ไหนไหลเข้าไปก็รู้เท่าเอาทันอารมณ์อารมณ์ก็คือเวทนาสัญญาอย่างที่เราสวดไปเมื่อกี้เนี่ยนะมันไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงมันเกิดมันดับสัญญาสังขารก็ไม่เที่ยงเกิดดับมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตาเราก็เพิกโลกออกจากธรรมได้ไม่ให้โลกเข้าไปผสมธรรมเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นเพียงตามองเห็นเฉยๆหูได้ยินขึ้นเฉยๆจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเฉยๆมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเราสำคัญเราหลงก็มีแค่นี้แหละผู้มาภาวนานี่แหละปัญญาล้างออกต้องเข้าใจลมนะเรื่องลมนะมาภาวนาไม่เข้าใจเรื่องลมก็ในลมหายใจนี่มันจะมีจิตอยู่ในนั่นมีผู้รู้อยู่ในนั่นต้องดูให้เป็นให้มันเห็นให้มันรู้ให้มันเห็นลมเข้าน่ะนะให้รู้จากต้นของลมน่ะนะเข้าทีแรกน่ะนะเราไม่ได้มองเราไม่ได้ดูมันเข้าทีแรกน่ะนะคือต้นมันเข้าตองต้นมันเข้าไปกลางๆก็เข้าไปในท้องเรานั่นแหละกลางลมต้นลมกลางลมปลายลมต้องดูให้มันเห็นอย่างนี้มันเข้าไปปั๊บเนี่ยต้นมันเข้าไปปลายจมูกเนี่ยมันออกมันเข้าไปนี่แหละเรียกว่ากลางของลมตามเข้าไปดูให้มันเห็นแล้วมันก็ปัดสัสสะปัดออกมาต้องให้มันเห็นมันออกมามันลมมาสุดตรงไหนล่ะเห็นไหมถ้าไม่ทำอย่างนี้จิตไม่สงบง่ายนะต้องเห็นลมต้นลมกลางลมปลายลมมันสุดปัดให้เราเห็นมันสุดตรงลมสุดนั่นล่ะท่านเรียกว่าปลายจมูกสติก็จะไปเล่นลึกรู้อยู่ที่นั่นไม่ใช่ว่าเฉยๆปลายจมูกปลายจมูกท่านเอาตรงไหนเป็นปลายจมูกอ่ะตรงลมสุดปลายไม้ปลายมือปลายอะไรก็ตรงมันสุดนั่นแหละเขาเรียกว่าปลายมันปลายจมูกก็ตรงลมสุดปลายลมนั่นเห็นไหมล่ะออกมาปั๊บบางคนทำดูเข้า
บางคนทำได้ยาวถึงเป็นนาทีนั่นเองใจเขายาวเข้าก็ตามลมไปต้นลมไหลไปกลางลมออกมาก็ออกมาออกมาก็ตามมาลมยังไม่สุดปั๊ดต้องดูจนเห็นมันสุดเห็นลมสุดไหมล่ะพอลมสุดนี่ก็จะเห็นว่าตายวิญญาณออกมาพ้นปลายจมูกปั๊ดมันจะว่างอยู่ตรงนั้นล่ะวิญญาณมันจะทิ้งร่างกายเราเอาไว้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จะเข้าไว้อีกเกิดอีกนั่นเกิดแล้วก็ตายอยู่นี่ตัวให้เห็นเกิดเห็นตายมันตายชั่วขณะหนึ่งท่านเรียกว่าคณิกะมรณังตายชั่วขณะเดียวก็เกิดอีกนี่แหละวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเห็นขันห้าเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายถ้าใครดูตรงนี้เห็นว่าเราเกิดเราตายอย่างนี้มันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้เราจะเห็นนั่นแหละเห็นธรรมในธรรมเห็นหมวดที่สี่นะที่แจกไปให้ดูลมหายใจเกิดดับนี่แหละคือสัจจะคือความจริงแล้วก็เห็นธรรมเห็นธรรมดาเห็นธรรมชาติเห็นธรรมในธรรมขันธ์ 5ก็คือรูปธรรมนามธรรมมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นธรรมในธรรมดูไปดูมาเห็นเกิดเห็นดับอย่างนี้สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับพระอายาโกณฑัญญะก็มาเห็นอันนี้เห็นเกิดดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาก็มาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นสงฆ์องค์แรกของโลกไม่ใช่ไปดูที่อื่นท่านก็ดูขันห้าเกิดดับดูลมหายใจเกิดดับเห็นเกิดเห็นดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่มันเกิดแล้วก็ดับเท่านี้ผู้ใดเห็นเกิดเห็นดับผู้นั้นก็เห็นธรรมเห็นธรรมดาเห็นธรรมชาติทั้งหมดมันรวมอยู่ในลมหมดนะขันห้าก็คือลมหายใจขันมันซ้อนขันกันอยู่นี่ขันขั้นกามโลกขันขั้นรูปโลกอรูปโลกปกติจิตเราจะท่องเที่ยวตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสขันห้ามันจะเกิดดับเกิดดับอยู่นี่พบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่เล็กพบใหญ่อเนกอนันต์พบอยู่อย่างนี้เกิดแล้วก็ดับอยู่นี่ตาไม่เห็นหูก็ได้ยินหูไม่ยินจมูกก็ได้กลิ่นเกิดแล้วก็ดับอยู่นี่เกิดดับเกิดดับนี่เรียกว่าธรรมดาเรียกว่าธรรมชาติเกิดดับนี่แหละเรียกว่ามันไม่เที่ยงไม่ได้อยู่ที่อื่นเห็นไม่เที่ยงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดเห็นดับเห็นต้นลมไหมล่ะมันเกิดมันดับเป็นสันตติสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ต้นลมเข้าใหม่เรียกว่าเกิดลมมันออกมาพ้นปลายจมูกก็เรียกว่าดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นตายอยู่
ทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะเรียกว่ามาภาวนามันเกิดสืบเนื่องกันเป็นสันตติต่อกันอยู่หาละหว่างขั้นไม่ได้ออกมาแล้วก็ต้องเข้าไปเข้าไปก็ต้องออกมาเป็นธรรมดาคือเป็นธรรมชาติหรือเป็นสัจจริงอริยสัจจริงสัจธรรมคือเกิดคือดับพอมันพ้นปลายจมูกออกมานิดหน่อยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นมันพ้นปลายจมูกไหมเราฮะไม่ใช่มานั่งนอนหลับต้องให้เห็นลมออกจากปลายจมูกสุดปัดถ้าไม่เห็นอันนี้ไม่ใช่มานะวันคืนเนี่ยมาเล่นเฉยๆเห็นลมมาสุดตรงจะงอยปากกับเราเนี่ยที่เรียกว่าปลายจมูกเนี่ยมันมาทิ้งซากศพไว้มันว่างอยู่นี่วิญญาณก็ทิ้งร่างกายเราเอาไว้เรียกว่าตายท่านเรียกว่าขณิกะมรณังตายชั่วขณะหนึ่งพระพุทธองค์ว่าตายแบบปกปิดปฏิชนะตายแบบปกปิดถ้ามันไม่เข้ามันไม่ออกล่ะทีนี้เข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่ออกเข้าไปแล้วก็ตายแบบเปิดเผยอัปปติชนะไม่ปกปิดคือเปิดเผยปฏิชนะแปลว่าปกปิดวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเกิดจะตายอยู่อย่างนี้

ดูจนมันเห็นเบื่อหน่ายนั้นเบื่อหน่ายต้องสังเกตต้องซ่อมเบิ้งพิจารณาเบิ้งถ้าไม่พิจารณาดูไม่สังเกตไม่วิตกวิจารดูไม่วิจัยดูเราไม่เบื่อดอกไม่เบื่อในลมหายใจไม่เห็นอนิจจานุปัสสีหรอกเห็นมันเข้ามันออกนี่เรียกว่าไม่เที่ยงก็เรียกว่าอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจออกมันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้ไว้ใจได้ไหมล่ะลมมันเที่ยงไหมล่ะถ้ามันไม่เข้าไม่ออกเราก็เป็นผีทันทีเดี๋ยวนี้เราเป็นผีชั่วขณะเดียวขณะจิตเดียวตายปั๊บแล้วก็เกิดอีกเรายังทรงตัวตั้งนั่งอยู่ได้ถ้ามันไม่เข้าแล้วก็ไม่ออกแล้วก็หมดสิทธิ์ตายแบบเปิดเผยอันนี้มันปกปิดเอาไว้ไม่ให้เราเห็นว่าเราเกิดเราตายพระองค์จึงชี้ให้เห็นเพื่อจะให้เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในเกิดในตายเมื่อเบื่อหน่ายจึงจะคลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีจึงจะดับขันห้าได้จึงจะสลัดขันห้าคืนให้กับธรรมชาติเสียจุดสำคัญอยู่นี่นะการภาวนาก็มีอยู่ภาวนาแปลว่าทำชื่อเต็มว่าจิตตภาวนาจิตก็แปลว่าใจภาวนาแปลว่าทำเอาย่อๆนี่แหละทำใจให้สงบเนี่ยทำใจให้สงบก็จับอารมณ์หายใจเข้าออกเข้าออกดูไปดูมาลมหายใจจางคายหายไปจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตก็สงบได้เจโตวิมุตติขึ้นมาเท่านั้นถ้าหากว่ามันไม่สงบก็มีอีกอย่างหนึ่งทำใจให้เกิดปัญญายังไม่หมดทางทำใจให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดจากไหนเกิดจากลมหายใจนี่แหละเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกปัญญาในที่นี้หมายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานะปัญญาหรือไตรลักษณ์ญาณเห็นเท่านี้ปัญญาไม่มีอะไรนอกจากนี้เห็นลมหายใจเข้าไหมล่ะเดี๋ยวเนี่ยเห็นออกไหมเห็นมันเกิดไหมเห็นมันดับไหมสวดอยู่ในอนัตตลักขณสูตรสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับลมหายใจหรือขันห้านี่เกิดแล้วก็ดับนี่สิ่งใดเกิดสิ่งใดดับนี่ลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเกิดดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วสวดไปเมื่อกี้นี่อนิจจาพันเตแน่ไม่เที่ยงพระเจ้าข้านั่นคำแปลมันเมื่อมันไม่เที่ยงนั่นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นึกออกไหมมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วมันเกิดมันดับมันเกิดมันตายอ่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ปัญจวัคคีย์ก็ทุกขังพันเตนั่นเป็นทุกข์พระเจ้าข้าไม่มีไปรู้ทางอื่นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตาถ้าเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราก็คงจะบอกมันได้เป็นอนัตตาพระเจ้าข้านั่นนะมีเท่านี้แหละปัญญาเมื่อเห็นรูปขันห้าหรือลมหายใจนี่แหละคือรูปธรรมมันเกิดมันดับเที่ยงไหมล่ะ
รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงฮะก็เห็นแค่นี้นะไม่ได้ไปเห็นที่อื่นเมื่อลมหายใจมันไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์จึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในรูปรูเปสุปินิพินทตินั่นจึงเบื่อหน่ายในรูปเวทนายปินิพินทติเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารวิญญาณเพราะว่ามันเกิดแล้วก็ดับจึงเบื่อหน่ายนิพินทตินิพินทตินั่นเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีในขันธ์ห้าดับไม่มีเหลือนิโรธานิโรธแปลว่าดับนิโรธานุปัสสีเนี่ยอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีเบื่อหน่ายคลายความยินดีก่อนวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีนั่นเห็นว่าเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีจึงสลัดขันธ์ห้าทิ้งดับขันธ์ห้าได้เพราะไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลจะเห็นในลมหายใจนี่แหละพระวงเจ้าพระพุทธเจ้ายังตรัสรู้ด้วยอานาปานสติไม่ได้รู้ที่ไหนพระองค์ถือเอาขันธ์ขั้นกามโลกขันห้าเมื่อดับขันขั้นกามโลกได้ดับกามฉันทะลงจิตของเราจะไปเที่ยวอยู่ในรูปาวจรจิตในรูปฌานดับรูปฌานได้ก็จิตก็เข้าไปอยู่ในอรูปฌานกามโลกรูปโลกอรูปโลกมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่นอกนี่ไปอีกมันมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวเรานี่ขันขั้นกามโลกขันขั้นรูปโลกรูปโลกอรูปโลกนี่มันเกิดเฉพาะมโนอย่างเดียวเกิดทวารมโนเกิดทางทวารมโนนั่งไปนั่งมาผ่อนลมหายใจลมหายใจเบาลงเบาลงลมหายใจระงับดับลงก็ปรากฏเห็นจิตของเราสงบอารมณ์ที่มาประกอบจิตคือรูปภายนอกความสงบอารมณ์ที่รู้ว่าสงบอย่างนั้นอย่างนี้ว่างอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือรูปภายนอกใจของเราก็คือรูปภายในความรู้ว่าสงบขนาดนั้นขนาดนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่ามโนวิญญาณก็คือขันธ์ห้าอารมณ์สงบก็คือรูปภายนอกที่มาปรากฏที่ใจใจเราก็คือรูปภายในต้องรู้ด้วยอันเนี้ยมาภาวนาต้องรู้สิ่งพวกนี้ด้วยมโนวิญญาณรู้ว่าจิตว่างจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นนี่แหละเรียกว่าขันห้าเกิดแล้วนะขันขั้นรูปโลกนะอันนี้รูปโลกเกิดทางมโนทวารทางใจอย่างเดียวให้พากันจำเอาแล้วก็พิจารณาดูถ้าเราละรูปราคะรูปฌานได้ดับความยินดีในรูปฌานหรือดับรูปฌานลงจิตของเราก็จะไปขึ้นเป็นอรูปฌานอรูปฌานก็คือขันธ์อันประณีตอีกต้องเข้าใจดับรูปฌานได้ดับรูปจิตได้ก็จะเหลืออยู่ความว่างเป็นอากาศอยู่อ
อากาสายัญจายตนะว่างเป็นอากาศอยู่เฉยๆไม่มีวิญญาณไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลอันนี้ก็อารมณ์นี้ก็คือรูปภายนอกไปประกอบอยู่ที่ใจเรามโนวิญญาณรู้ว่าว่างเป็นอากาศอยู่ก็คือนามรูปกับนามรูปกับนามก็คือขันห้าอันนี้เขาเรียกว่าท่านเรียกว่าขันอันปณีตขันหยาบขันละเอียดขันปณีตมันซ้อนกันอยู่ขันพวกนี้แหละผู้ใดว่าอุปทานเอาก็เป็นทุกข์หมดเราต้องมาเห็นขันห้าปฏิบัติขันห้าให้มันเห็นตามความเป็นจริงจึงจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีจึงจะไม่มายึดเอาขันขั้นกามโลกเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยขันขั้นรูปโลกก็คือฌานขันขั้นอรูปโลกก็คืออรูปฌานนั่นเองรูปฌานอรูปฌานขันมันจะซ้อนกันอยู่อย่างนี้ผู้ใดไปเห็นรูปฌานได้ฌานสี่ได้ฌานสามมันจะมีสุขกับเอกคตาลมสุขอยู่อารมณ์เดียวคนจึงติดสุขในฌานเห็นว่าฌานสุขเหมือนกับพระนิพพานจึงมาติดสุขในฌานท่านเรียกว่าราคะราคะแปลว่ายินดีพอใจรูปราคะนั้นยินดีพอใจในรูปฌานเห็นว่าฌานนี่แหละคือพระนิพพานมันสุขหลายนั่งสมาธิปั๊บมันก็สุขว่างสบายอยู่นั่นน่ะสบายก็สุขนั่นแหละก็เลยไปแปลกประหลาดนะถ้านั่งลงนี่จิตสงบว่างตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีว่างมือไม้แขนขาไม่มีมีแต่อารมณ์ลู่อยู่เฉยๆไม่ไปอยู่ในกายเราตัวนี้ตัวจิตออกจากกายเรามาลู่กายเราจึงไม่ปวดนั่งนานก็ไม่ปวดมือไม้เหมือนกับเอากระดาษวางใส่กันไม่รู้สึกว่ามีมือมีเท้ามันจะว่างเบาว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเบาคนจึงหลงติดสุขในรูปฌานท่านจึงเรียกว่ารูปราคะตายไปแล้วก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกติดอยู่ขันธ์อันนี้ก็เห็นฌานเป็นเราเห็นว่าเราได้ฌานเห็นฌานเป็นเราเห็นเราเป็นฌานเห็นฌานมีอยู่ในเราเห็นเรามีอยู่ในฌานเห็นฌานเป็นตนเห็นตนเป็นฌานนั่นนี่เห็นฌานมีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในฌานนี่จึงเรียกว่าเราติดละสักกายทิฏฐิไม่ได้ดับขันธ์ห้าไม่ได้ยังเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นฌานเป็นตนก่อนนี่นะขันละเอียดเห็นตนเป็นฌานเห็นฌานมีในตนเห็นตนมีอยู่ในฌานเนี่ยเห็นขันห้าก็ติดอยู่ในขันห้าอีกคือเก่าถ้าวิจารณ์นี้ไปก็เห็นอรูปเป็นอากาศว่างอากาสาวิญญาญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอากาสายัญจายตนะวิญญาญจายตนะอจินจายัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเราก็เห็นความเห็นพวกนี้แหละ
ว่างสุขสบายจึงติดอยู่ในฌานรูปราคะอรูปราคะพระอรหันต์จะมาติดอยู่นี่ใครไม่รู้รูปราคะอรูปราคะรูปราคะก็คือติดอยู่ในรูปฌาน4อรูปราคะก็ติดอยู่ในอรูปฌาน4เมื่อตายไปจึงไปเกิดอยู่พรหมโลกเสียเวลานานนะพรหมโลกวันหนึ่งในพรหมโลกชั้นแรกเท่ากับ9ล้านปีในเมืองมนุษย์กว่าจะหมดอายุของพรหมล่ะทีนี้เราบำเพ็ญภาวนาได้ขนาดไหนอยู่พรหมชั้นไหนไปเสียเวลาอยู่นี่อีกแทนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญภาวนาเข้าสู่พระนิพพานให้มันเร็วๆเข้ากลับไปเสียเวลาอยู่พรหมโลกโน่นเท่าพระกาพรหมที่เราสวดอยู่ในพระหงส์ก็หลงว่าเจ้าของเป็นพรหมใหญ่ที่สุดในโลกเท่าพระกาพรหมเรียกว่าเราลิขิตหมดพรหมลิขิตหมดโลกตายไม่เป็นพรหมโลกมหาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปโปรดเอานั่นล่ะต้องไปสู้กับพระพุทธองค์ใช้อิทธิฤทธิ์เป็นปาฏิหาริย์แสดงนั่นน่ะขันอันกามโลกรูปโลกอรูปโลกเรียกว่ากิเลสขันธ์5นี่แหละคือกิเลสรูปฌานก็เป็นขันธ์ละเอียดอรูปฌานก็เป็นขันธ์อันประณีตคนก็มาถือเอาอุปทานว่าเห็นฌานเป็นตนเห็นตนเป็นฌานเห็นฌานมีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในฌานก็มายึดอุปทานว่าเราได้ฌานเราได้สมาธิมันเป็นสมาธิหัวต่อไม่เกิดปัญญาแม้ได้ฌานสมาบัติ8หรือได้อภิญญา5สมาบัติ8ก็ตามยังเป็นโลกิยะอยู่นะต่อเมื่อมาเห็นฌานเห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานเห็นฌานมันเกิดขึ้นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็ดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นเมื่อบุคคลใดมาพิจารณาสังเกตเห็นว่าฌานเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเรามาเห็นไตรลักษณ์ญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาในฌานจึงจะดับฌานได้ในฌานรูปฌานอรูปฌานได้ถ้าผู้ใดมาติดอยู่ในอารมณ์ฌานรูปฌานอรูปฌานก็เรียกว่าอารัมมณูปนิจฌานติดอยู่ในอารมณ์ฌานเกิดอยู่พรหมโลกถ้าผู้ใดมาสังเกตหรือมาดับเห็นฌานเห็นสมาธิเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือมาเห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานในสมาธิจึงจะเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิถูกต้องถ้าใครไปเห็นถือว่ารูปราคะอรูปราคะมันก็เกิดจากนี่แหละผู้ไปพระนิพพานไม่ได้ก็มาติดอยู่ฤาษีชีภัยสมัยก่อนพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็มาติดอยู่นี่แหละติดอยู่ในฌานนี่แหละในสมาธินี่แหละจึงไปตายไปแล้วก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกเท่านั้นคาอยู่นั่นแหละให้พากันเข้าใจเมื่อผู้ใดมาเห็นฌานเห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานในสมาธิจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิ
มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีดับขันห้าได้กามโลกรูปโลกดับสามแดนโลกธาตุนี้ได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตของเราจึงพ้นจากโลกพ้นจากสมมุติพ้นจากอารมณ์นี่ได้ก็เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเห็นมันสุดไหมล่ะถ้าไม่เห็นลมสุดเท่ากับไม่ได้ทำนะคืนเนี่ยออกมาสุดไหมนี่เราจะเห็นมันเกิดดับขันห้าเกิดดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นธรรมในธรรมจึงจะเบื่อหน่ายในลมหายใจเบื่อหน่ายในขันห้าจึงจะดับขันห้าได้ถ้าไม่เบื่อหน่ายคลายความยินดีดับขันห้าไม่ได้ก็เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวตายอยู่นี่แหละถ้าใครไม่เห็นมันไม่อยู่ไกลนะเอาล่ะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเห็นไตรลักษณ์ญาณแล้วก็พอแล้วเป็นยังไงล่ะเห็นลมไหมเห็นมันเข้ามันเริ่มเข้าที่แรกก็เรียกว่าต้นลมเข้าไปนี่ก็เห็นกลางลมออกมาไม่ใช่ออกมาแล้วขี้เกียจดูนะแต่ก่อนหลวงตาก็เหมือนกันพอมันออกมาแล้วเอาล่ะมันออกมาแค่นี้ก็พอล่ะว่างั้นนะก็ปล่อยไปออกมาต้องดูให้เห็นว่ามันมาสุดให้เห็นลมหายใจสุดเห็นปลายลมเห็นไหมล่ะโยมนิ่งฮะปลายลมผู้ฝึกใหม่ๆก็ทำอย่างนี้แหละเห็นต้นลมเห็นกลางลมเห็นปลายลมเห็นสุดไหมล่ะดูไหมมันสุดเพราะมันสุดเนี่ยตรงที่มันสุดนี่รู้สึกเป็นยังไงฮะมันว่างๆอยู่แสดงว่าตรงนี้มันว่างวิญญาณเราพ้นไปจมูกออกไปก็เรียกว่าวิญญาณทิ้งซากศพเอาไว้ก็เรียกว่าตายใช่ไหมนี่เราเห็นตายแล้วนะถ้าเห็นอย่างนี้เห็นเกิดเห็นตายแล้วเห็นเกิดเห็นตาย

รมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกรรมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายวินซอเนี่ยเป็นหนุ่มพม่าหน้าตาดีเข้ามาทำงานที่เมืองไทย4ปีมาแล้วมากับเพื่อนสนิทชื่อนายเวกับนายออเซียนายเวเนี่ยเป็นคนฉลาดพูดไทยได้เข้าใจทุกคำพูดส่วนวินซอกับออเซียก็พอจะฟังภาษาไทยออกแต่ว่าพูดไม่เก่งเหมือนกับนายเวทั้ง3คนนี่ก็นิสัยดีเช่าห้องเขาอยู่ก็มีคนไทยอยู่ห้องข้างๆหลายห้องก็มีสมปองกับรัฐสองผัวเมียซึ่งเป็นชาวไทยก็สนิทกับสามคนเนี้ยวินซอร์นี่จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสดชื่นเหมือนกับนายเวแล้วก็นายออเซียเวนี่เล่าให้สมปองฟังว่าวินซอร์น่ะมีเรื่องเศร้าใจเพราะว่าตอนที่วินซอร์อายุได้12ปีตอนนั้นพ่อแม่พี่ชายล่องเรือมากับเพื่อนอีก 5-6 คนผ่านแม่น้ำเกรงกะเวียจะลักลอบเข้ามาทำงานที่เมืองไทยแต่ว่าเรือเกิดล่มตายยกลำเลยไม่มีใครรอดเพื่อนชาวพม่าส่งข่าวไปแม้แต่ศพก็ไม่ได้กลับไปทางการพม่าไม่ได้สนใจอะไรลำน้ำเกรงกะเวียนี่กลืนชีวิตคนมานักต่อนักตอนหลังก็มีนายหน้าพาพม่าเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายโดยได้ทำบัตรกันสมัยก่อนนี้ต้องเดินทางเท้าข้ามเขารอนแรมมาหลายวันกว่าจะมีคนมารับหลบหนีตม.เข้ามาอย่างผิดกฎหมายก็มากก็ต้องอยู่อย่างลำบากด้วยการหลบหนีตำรวจบางคนล่องเรือมาที่รอดก็รอดที่ตายก็ตายบางคนก็ถูกจับส่งคืนประเทศพม่าด้วยการที่ทำมาหากินลำบากพม่าที่ยากจนก็ใฝ่ฝันที่จะเข้ามาทำงานในเมืองไทยสมปองกับรัฐก็รู้สึกสงสารวินซอมากเจ้าของห้องแถวที่สมปองเช่าอยู่นะมีลูกสาววัยรุ่นชื่อแอนแล้วก็ยังมีลูกชายคนเรียนอยู่ป.4แอนนี่ก็น่ารักเข้าเรียนมัธยมแล้วที่บ้านแอนนะแม่เขาเปิดร้านขายของส่วนพ่อรับเหมาก่อสร้างก็มีฐานะดีระดับหนึ่งแอนเลิกเรียนก็ช่วยแม่ขายของถึง3ทุ่มแม่ก็ขายอาหารตามสั่งแล้วก็เหล้าเบียร์ด้วยแล้วก็ของใช้พวกแป๊บสบู่ยาสีฟันขนมขบเคี้ยวเรียกว่ามีพร้อมช่วงเย็นคนเลิกงานมาก็จะมีคนเข้าร้านมากกว่าช่วงเช้าแม่ก็จ้างลูกจ้างไว้คนหนึ่งชื่อปะบัวแม่ชอบดุปะบัวเพราะว่าปะบัวแกทำอะไรช้าแต่ก็ยังสงสารก็เลยไม่ไล่ออกพวกหนุ่มๆก็ชอบมาซื้อของที่ร้านแม่ของแอนเพราะว่าชอบมองแอนที่น่ารักยิ้มสวยตาโตผิวขาวขาเรียวงามแอนนี่ชอบนุ่งกางเกงขาสั้นแต่ก็สั้นพองามไม่ได้สั้นแบบโชว์ขาอ่อนแต่ว่าแอนเนี่ยชอบวินซอมากชอบยิ้มให้จนบางครั้งวินซอต้องก้มหน้าหลบสายตาที่แอนจ้องแอนก็จะถามว่าจะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมพี่วินวินซอก็จะบอกไม่ละครับวันหนึ่งแอนก็หาโอกาสคุยกับเวว่าช่วยบอกวินซอด้วยว่าแอนชอบเวก็บอกว่าอย่าชอบเขาเลยเราเป็นคนต่างด้าวยากจนชอบไปก็ลำบากเปล่าๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวพ่อแม่แอนรู้เข้าคงไม่ยอมแน่ๆแล้วอย่างอีกอย่างนึงแอนก็ยังเด็กตั้งใจเรียนเถอะแอนก็บอกว่าพี่เวแอนก็อยากจะตัดใจแต่ว่าแอนทำใจไม่ได้ช่วยเอามือถือเครื่องนี้ให้พี่วินซอด้วยนะแอนซื้อให้เก็บเงินตั้ง2เดือนนะแอนอยากจะคุยกับพี่เขาก่อนนอนพี่ช่วยแอนหน่อยนะเวก็นึกสงสารก็นำเรื่องไปบอกวินซอซึ่งตัววินซอก็สารภาพว่าชอบแอนเหมือนกันแต่ไม่กล้าแสดงออกนายออเซียเพื่อนร่วมห้องก็บอกว่าเออให้เขาทั้งสองคุยกันเถอะอนาคตค่อยว่ากันจากนั้นแอนก็โทรมาหาวินซอทุกคืนวันอาทิตย์ก็แอบโทรอยู่บ่อยๆเพราะว่าวินซอหยุดงานบางอาทิตย์แอนก็โกหกแม่ว่าต้องทำรายงานกับเพื่อนแต่แอนกลับนัดเจอกับวินซอแอบพาวินซอเข้าม่านรูดแอนฉลาดพอที่จะคุมกำเนิดทั้งคู่ก็ลักลอบได้เสียกันเป็นปี

วินซอร์ซวยแน่ๆจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อของแอนก็บอกให้แอนไปเช่าหอพักอยู่ใกล้กับมหาลัยที่แอนสอบเข้าได้แอนก็ตกใจบอกว่าไม่อยากจะเรียนแล้วขอหางานทำเลยได้ไหมพ่อก็บอกแกจะบ้าหรือจบม.6จะไปทำอะไรได้อยากจะลำบากหรือยังไงเรียนก็เก่งอยู่แล้วแล้วทำไมคิดแบบนี้แอนก็บอกว่าไม่อยากจะอยู่ห่างพ่อกับแม่พ่อก็บอกหลิวไหลไม่ใช่เด็กๆแล้วนะพ่อแม่นะมีเงินส่งก็เรียนเข้าไปเถอะเดี๋ยวพ่อว่างแล้วพ่อจะไปหาแม่ก็ถามว่าแกมีแฟนหรือเปล่าไม่ใช่มีแฟนเรียนที่เดียวกันแต่ว่าไม่ได้ต่อที่กรุงเทพด้วยกันก็เลยไม่อยากไปหรือเปล่าแอนก็บอกเปล่าหนูไม่เคยชอบใครเราเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นล่ะพ่อก็บอกว่าอย่าริรักในวัยเรียนนะดีแล้วแต่ถ้าจะรักก็คุยกันคุยกันไปก่อนเรียนจบแล้วก็จะรักจะชอบกันแต่งงานกันพ่อก็ไม่ว่าแอนก็เลยเครียดมากยิ่งใกล้วันที่จะต้องไปก็ทุกข์ใจยิ่งนักนัดพบกับวินซอร์ครั้งสุดท้ายก่อนจากไปทั้งคู่ก็ร้องไห้แล้วก็สัญญาว่าจะคุยกันทุกวันวินซอร์ก็บอกว่าจะรอแอนอยู่ที่นี่แหละจะไม่ย้ายไปไหนจะทำงานที่โรงงานนี้ตลอดไปต่างก็ร่ำลากันให้สัญญากันว่าจะรักกันตลอดไปจะมีก็แต่ความตายเท่านั้นที่จะพรากเราจากกันได้แอนก็บอกว่าวันหยุดนะเราจะแอบมาเจอกันนะเมื่อแอนย้ายไปอยู่หอทั้งคู่ก็คุยกันทางโทรศัพท์ทุกคืนเดือนหนึ่งแอนก็จะแอบมาพบกับวินซอร์ครั้งสองครั้งบางทีก็ค้างคืนที่โรงแรมในคืนวันเสาร์พอสายๆวันอาทิตย์ก็กลับที่พักต่อมาแอนได้รู้จักกับนายภาคภูมินักศึกษารุ่นพี่เขาทั้งหล่อทั้งเท่ขับรถหรูเข้ามาจีบแอนพาแอนไปกินข้าวไปซื้อของในห้างดังเขาเปให้แอนเต็มที่ซึ่งผิดกับวินซอร์ที่แอนต้องออกค่าโรงแรมเองไม่เคยให้วินซอร์จ่ายอะไรแม้กระทั่งค่ายาคุมฉุกเฉินวินซอร์ก็ไม่เคยจ่ายไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำคุยกันก็รู้เรื่องโดยภาษากายซะมากกว่าคำหวานที่วินซอร์พูดได้ก็คือพี่รักแอนแค่นั้นผิดกับภาคภูมิที่พูดเอาอกเอาใจสารพัดกลิ่นกายก็หอมกรุ่นและน้ำหอมยี่ห้อดังวันไหนที่ไปเที่ยวกับภาคภูมิแอนก็จะปิดมือถือปล่อยให้วินซอร์กระวนกระวายแอนเริ่มจะเปลี่ยนใจจากวินซอร์ไม่อยากจะรับสายถ้ารับก็บอกว่าเรียนเยอะไม่มีเวลาคุยวินซอร์ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่จะรอพี่รักแอนนะแอนเริ่มห่างเหินจนวินซอร์ไม่สบายใจแล้วก็มาปรับทุกข์กับเวกับออเซียแล้วก็สมปองกับรัฐตัวรัฐเองก็บอกกับเวว่าให้พูดกับวินซอร์ว่าให้ทำใจไว้บ้างเขากับเรานะมันต่างกันเวก็พูดกับวินซอร์แต่วินซอร์บอกว่าตัดใจจากแอนไม่ได้แอนเป็นผู้หญิงคนแรกที่ตัวรักมากแล้วแอนก็เป็นเมียตัวแล้วเวก็บอกว่าสังคมวัยรุ่นน่ะเขาจะคิดว่าเป็นเมียเราหรือเปล่าเขาง่ายกับเราแล้วก็คิดแล้วว่าเขาจะไม่ง่ายกับคนอื่นวินซอร์ก็พูดภาษาพม่าบอกว่าแอนรักวินซอร์มากแอนจะไม่มีวันเปลี่ยนใจแอนสัญญาแล้วอย่าไปพูดว่าแอนในทางที่ไม่ดีถ้าจะต้องผิดหวังในรักครั้งนี้ตัวจะไปโดดน้ำตายที่เกลืองกะเวียจะไปอยู่กับพ่อแม่และพี่ที่ตายไปแล้วเวกับออเซียก็บอกว่าคิดบ้าๆสาวพม่าก็มีตั้งเยอะแยะคนที่อยากจะเป็นแฟนกับวินซอร์ก็มีตั้งหลายคนหันไปมองคนชาติเดียวกันบ้างก็ดีแต่วินซอร์ก็บอกว่าเขาไม่มีใจให้ใครอีกแล้วต่อมาแอนก็พาภาคภูมิมาเที่ยวบ้านในเย็นวันหนึ่งแล้วก็เดินผ่านวินซอร์กับเพื่อนที่นั่งกินข้าวที่ร้านแม่แอนหลังเลิกงานคือทุกคนจะกินข้าวผัดกันซะเป็นส่วนใหญ่อย่างอื่นกินไม่ค่อยเป็นวินซอร์น่ะดีใจที่แอนกลับมาแต่ก็รู้สึกว่าแอนไม่ได้สนใจที่จะทักทายตัวเลยแถมยังจูงมือชายที่มาด้วยกันไปไหว้พ่อกับแม่แล้วก็แนะนำกับพ่อว่าภาคภูมิน่ะเป็นลูกของนายทหารพ่อก็ต้อนรับขับสู้เต็มที่แม่ก็บอกว่าพาพี่เขาขึ้นชั้นบนไปก่อนนะไปเปิดแอร์เย็นๆจัดหาที่หลับที่นอนให้พี่เขาด้วยแอนพาภาคภูมิมาให้พ่อแม่รู้จักแล้วก็มาค้างที่บ้านวินซอร์นี่อิ่มข้าวเลยรีบเดินกลับห้องแล้วก็โทรหาแอนก็แอบรับสาย
แล้วก็ถ

0: ว่าโทรมาทำไมแอนไม่ยุ่งกับพี่แล้วนะวินซอร์ก็บอกว่าพี่รักแอนนะแอนเป็นเมียพี่นะแอนก็บอกว่าก็แค่มีอะไรกันเล่นๆอย่ามาคิดว่าเป็นมองเป็นเมียอะไรอย่ามาบ้านะวินซอร์ก็ถามว่าแล้วแอนมีแฟนใหม่เหรอแอนก็บอกว่าใช่ต่อไปนี้เราเลิกกันนะเข้าใจไหมวินซอร์ก็น้ำตาไหลบอกว่าถ้าแอนไม่รักพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะไปตายแอนก็บอกตายไปเลยไอ้กระจอกเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องหนีคิดว่าต่อไปจะไปเปลี่ยนเบอร์แอนไม่กลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายตัวเพราะว่ารอบข้างมีแต่ลูกน้องพ่อและพ่อก็มีปืนพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะกลับกรุงเทพแต่เช้าไปเที่ยวหาความสุขกันให้เต็มที่วินซอร์หายไปจากห้องเขียนจดหมายไว้ที่ในห้องเป็นภาษาพม่าว่าจะไปตายที่เกลืองกระเวียแม่น้ำที่พรากชีวิตคนที่ตัวรักช่วยฝากบอกแอนด้วยว่าตัวรักแอนมากจะไม่โกรธแอนฝากบอกลาแอนด้วยว่าชีวิตเนี้ยขอมอบให้แอนคนเดียวเวกับออเซียก็ตกใจมากเรียกสมปองกับรัฐทั้งสองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเวในถึงกับร้องไห้ออเซียก็เหมือนกันรีบโทรหาวินซอแต่วินซอไม่รับสายวินซอทิ้งมือถือไว้ใต้หมอนตกดึกแอนนอนไม่หลับก็เปิดมือถือเพื่อจะดูอะไรเรื่อยเปื่อยภาคภูมินอนห้องใกล้กับน้องชายก็คงจะหลับไปแล้วตอนนั้นพอแอนเปิดเครื่องไลน์ของวินซอก็เด้งขึ้นมาแอนก็เปิดดูวินซอส่งข้อความเป็นเสียงว่าพี่ขอลาตายจริงๆพี่รักแอนมากแอนก็บล็อกไลน์ทิ้งอย่างไม่สนใจไม่มีใครได้ข่าววินซออีกเวก็โทรไปหาญาติของวินซอก็ไม่มีใครเห็นจนอีกไม่กี่วันญาติของวินซอก็โทรมาหาเวว่ามีเจ้าหน้าที่เอาศพวินซอที่กำลังขึ้นอืดแล้วมาส่งที่ฝั่งพม่าทุกคนจึงรู้ว่าวินซอตายแล้วจริงๆวินซอจบชีวิตลงที่เกลืองกระเวียแล้วเกลืองกระเวียสายน้ำที่มาจากน้ำตกเขาแหลมแม่น้ำชายแดนกาญจนบุรีทางด้านแอนก็คบหากับภาคภูมิก็พรีกายให้ภาคภูมิอย่างง่ายดายเสร็จแล้วตัวภาคภูมิก็เริ่มเบื่อก็บอกว่าเรียนจบมหาลัยแล้วค่อยแต่งกันแต่ว่าแอนหารู้ไม่ว่าภาคภูมิเนี่ยจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเหลืออีก2ปีแอนถึงจะจบแต่ภาคภูมินี้จบก่อนแอนก็โทรหาแต่ภาคภูมิปิดเครื่องแอนร้อนใจก็เลยไปหาภาคภูมิที่บ้านไปกดกริ่งหน้าประตูก็มีแม่บ้านมาเปิดประตูให้บอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะไปส่งคุณภาคภูมิที่สนามบินป่านนี้คงบินไปแล้วแอนถามว่าบินไปไหนแม่บ้านก็บอกไม่ทราบค่ะรู้แต่ว่าจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกอ้าวเขาไม่ได้บอกคุณเหรอแอนก็ไม่ตอบเข้าใจทุกอย่างดีความเจ็บปวดนี่แล่นเข้าหัวใจหวนคิดถึงวินซอเขาคงจะมีความรู้สึกแบบนี้เช่นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากความใจง่ายของตัวทั้งนั้นถ้าตัวยังไม่มีอะไรกับภาคภูมิบาดนี้ภาคภูมิอาจจะยังรักตนอยู่ก็ได้คงไม่หนีตัวไปแบบนี้แอนก็เลยโทรไปหาพ่อบอกให้มารับที่ท่ารถตู้หน่อยปวดหัวมากพ่อก็มารับให้ไปหาหมอแล้วก็นอนพักที่บ้านสักคืนสองคืนแอนเดินมาคุยกับสมปองและรัฐแล้วก็เห็นว่าพวกวินซอเวแล้วก็ออเซียย้ายไปหมดแล้วมีคนใหม่มาอยู่รัฐก็เอามือถือที่เวฝากไว้ให้คืนแอนรัฐก็บอกว่าพี่รู้เรื่องแอนกับวินซอนะแต่พี่ไม่ขอออกความเห็นแล้วก็ไม่พูดให้ใครฟังแต่ที่พี่จะพูดก็คือวินซอนั้นฆ่าตัวตายแล้วโดดน้ำตายแอนน้ำตาไหลพรากรับมือถือคืนไปคืนนั้นแอนมีอาการนอนไม่หลับสับสนเดินไปเดินมานั่งนอนไม่ติดจนเช้าพ่อมาเห็นว่าแอนเดินอยู่นอกห้องแม่ก็เตรียมจะลงไปจัดของขายป้าบัวคงมาจากตลาดแล้วพ่อกับแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรลูกเขาเดินไปเดินมาแอนก็บอกว่าหนูเหมือนจะตายนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ใจสั่นพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งคนงานก่อนแล้วจะกลับมาพาไปหาหมอนะเมื่อไปพบหมอหมอก็แนะนำให้ไปหาหมอจิตเวชแอนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าพ่อก็ตกใจก็รอว่าอีกวันจะพาไปหาหมอจิตเวชเพราะว่าวันเนี้ย เย็นแล้วจะต้องไปรับคนงานอีกพ่อก็เลยบอกแม่ให้ปิดร้านเร็วหน่อยคอยดูแอนคืนนั้นแอนก็พูดพร่ำเพ้อถึงวินซอพูดถึงภาคภูมิว่าทิ้งตัวไปหมดแล้วเดินวนไปวนมาไม่หลับไม่นอนบางครั้งก็ร้องไห้บางครั้งก็หัวเราะแม่พยายามเรียกสติของแอนคืนมาแต่ว่าแอนน่ะเหมือนจะไม่รับรู้อะไรแล้วพ่อกับแม่นี่ทุกข์ใจมากเพราะว่าอนาคตของแอนยังไปได้อีกไกลทำไมแอนถึงต้องมาเสียสติแอนรักษาตัวเป็นปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพ่อต้องจ้างคนมาดูแลข้าวปลาก็กินบ้างไม่กินบ้างจนร่างกายผ่ายผอมแอนเหมือนกับตายทั้งเป็นอันนี้อาจจะเป็นเวรกรรมที่ทำไว้กับวินซอหนุ่มพม่าที่แสนซื่อคนนั้นหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้หรอกครับ
1: เรื่องของคู่เวรคู่กรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณรัตนาในเล่าให้ฟังคุณรัตนาบอกว่าน้องชายของแกก็คงจะเคยสร้างกรรมให้กับเขาในชาติก่อนพอมาชาตินี้ถึงต้องมารับกรรมโดยตนเองไม่ทันได้รู้ตัวคุณรัตนาได้เป็นพี่ของเขาได้รู้ได้เห็นน้องชายคนนี้มาตลอดรู้ถึงนิสัยใจคอของเขาดีว่าในชาติน้องชายของแกไม่ใช่คนธรรมะธรรมโมแต่ก็เป็นคนมีจิตใจเมตตาอารีทั้งกับคนและกษัตริย์อยู่เสมอๆเท่าที่ได้เห็นชาตินี้ไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคยรังแกใครแล้วก็ไม่เคยสร้างบาปสร้างกรรมที่หนักหนาสาหัสพอที่เขาจะต้องได้รับการชดใช้กรรมในครั้งนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มีกรรมเวรร่วมกันมันเป็นเรื่องของกรรมแต่ในชาติปางก่อนของพวกเขาที่เราเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมพื้นเพครอบครัวของคุณรัตนาเนี่ยไม่ได้มั่งมีสีสุขอะไรทุกคนต้องขวนขวายหางานทำเพื่อจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเท่าที่จะมีแรงมีสติปัญญาและความสามารถที่จะทำได้มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่คุณรัตนากับน้องเนี่ยเริ่มจะรุ่นกันแล้วพ่อกับแม่ไม่ได้ปล่อยให้อดอยากแต่ว่ารายได้ของท่านทั้งสองก็ไม่ได้มากมายอะไรเมื่อเทียบกับภาระค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วก็ลูกๆอีก3คนก็ถือว่าหนักหนาเอาการทีเดียวจากการทำงานทำเงินเลี้ยงท้องตัวเองในยามเป็นโสดก็ต้องดิ้นรนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้นสำหรับคู่ครองและครอบครัวที่จะติดตามมาในอนาคตคุณรัตนาค้าขายสามีก็ค้าขายด้วยกันฐานะพออยู่พอกินไม่ถึงกับเดือดร้อนน้องคนรองจากคุณรัตนาเป็นผู้หญิงเป็นข้าราชการครูคนนี้หน้าตาดีมีคนมาติดพันมากแต่ว่าเธอเป็นคนค่อนข้างจะเลือกจนกลายเป็นเรื่องมากไปเลยอายุอีกไม่กี่ปีก็จะขึ้นเลข3นำหน้าแล้วแต่ก็ยังไม่ลงเอยสักทีส่วนชาติน้องชายคนเล็กที่น่าสงสารนั้นเพิ่งจะเรียนจบในระดับนักเรียนนาย10ชาติชอบการเป็นทหารเขาเพิ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารเมื่อ2ปีที่แล้วชาติเนี่ยเป็นคนขยันในตอนเย็นหรือว่าวันหยุดชาติจะขับแท็กซี่หารายได้พิเศษคุณรัตนาเคยถามเขาว่าจะตากตำไปทำไมเพราะยังไม่มีครอบครัวหรือว่าภาระชาติก็บอกว่าเขาต้องเตรียมเอาไว้เผื่อวันหน้าถ้ามีเมียมีลูกจะได้ไม่ลำบากเนื่องจากเงินเดือนทหารอย่างเดียวคงจะไม่พอแน่นอนและตอนนี้เขาก็ไปติดพันแล้วก็ชอบพอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วด้วยคุณรัตนาก็ไม่ได้ซักถามอะไรเกี่ยวกับแฟนเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาโตพอที่จะใช้ชีวิตเองได้แล้วไม่นานนักชาติก็มีภรรยาทั้งสองพากันไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันคุณรัตนาได้พบภรรยาของชาติเพียง 2-3 ครั้งดูเธอไม่ค่อยจะรักชาติสักเท่าไหร่เท่าที่สังเกตจากที่ได้เจอกันรู้เพียงว่าเธอมีอาชีพเป็นนักร้องอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหน้าตาของเธอก็จัดได้ว่าสวยใช้ได้แต่ว่าดูเหมือนจะอายุมากกว่าชาติสัก 2-3 ปีชาติพบภรรยาของเขาเพราะการต้องไปหารับผู้โดยสารแถวๆร้านอาหารแห่งนั้นเมื่อได้พบได้เจอกันบ่อยๆคุยกันถูกคอแล้วก็ไปรับไปส่งกันบ่อยครั้งเขาก็เลยชอบกันในที่สุดก็เลยลงเอยอย่างที่เห็นหลังจากนั้น3คนพี่น้องนี่ก็ไม่ได้เจอกันอีกร่วมปีเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระคุณรัตนามาพบกับชาติอีกครั้งหนึ่งเมื่อ3เดือนที่แล้วตอนทำบุญให้กับพ่อและแม่ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วครั้งแรกที่คุณรัตนาและน้องสาวคนรองเห็นเขาก็ต้องตกใจกับสารรูปของน้องชายเป็นอย่างมากชาติหน้าตาซูบเซียวร่างกายผ่ายผอมอย่างมากเขามาคนเดียว ชาติบอกว่าเขาไม่สบายภรรยาก็ป่วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำงานร้องเพลงแล้วหลังจากทำบุญเสร็จแล้วก็คุยกันชาติเล่าให้ฟังว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรมักจะเป็นไข้อยู่เสมอท้องก็เสียบ่อยๆเวลาเป็นแผลก็รักษาไม่ค่อยหายหรือไม่ก็หายช้ายิ่งตอนนี้มีอาการเป็นเริมที่อวัยวะเพศทั้งใช้ยากินยาทาก็แค่ทุเลาเท่านั้นพี่น้องก็สรุปว่าเขาต้องเป็นเบาหวานแน่เพราะว่าอาการมันบ่งบอกอย่างนั้นก็เลยบอกให้เข้าไปหาหมอเพื่อตรวจได้รับการรักษาเสียอย่าปล่อยทิ้งไว้ซึ่งชาติก็รับปากประมาณเดือนนึงต่อมาพี่น้องก็มาเจอกันอีกเพราะชาติโทรศัพท์มาบอกว่าจะมาหามีเรื่องสำคัญจะบอกดูน้ำเสียงของเขาเครียดมากพอเจอหน้ากันชาติก็ร้องไห้จนกระทั่งพี่น้องตกใจเป็นเวลานานกว่าเขาจะเรียกสติจนบังคับความรู้สึกได้เขาบอกว่าเขาเป็นโรคเอดส์พี่น้องก็ไม่เชื่อเขาก็บอกว่าหลังจากไปโรงพยาบาลแล้วก็เล่าอาการให้หมอฟังทางโรงพยาบาลขอตรวจเลือดทันทีหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดจนได้ผลตรวจครั้งแรกเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่านอกจากภรรยาแล้วเขาไม่เคยยุ่งกับใครเลยหมอแนะนำให้เขานำภรรยามาตรวจด้วยเขาก็ยังไม่บอกภรรยาว่าเป็นอะไรแล้วก็พาภรรยาไปให้หมอตรวจโดยอ้างว่าเห็นเธอไม่สบายผลการตรวจระบุว่าเธอก็มีเชื้อเอดส์ด้วยชาติเล่าว่าครั้งแรกที่ภรรยารู้ว่าเธอมีเชื้อเอดส์ภรรยาเขาไม่แสดงอาการเสียใจหรือว่าตกใจอะไรเลยจนเขาสงสัยก็เลยคาดคั้นเธอต่อหน้าหมอภรรยาของชาติก็รับสารภาพว่าเธอติดเชื้อมาจากแขกที่ออฟเธอไปนอนด้วยสมัยยังร้องเพลงอยู่ที่ร้านอาหารและทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เคยป้องกันเลยเธอมารู้ตัวเมื่อได้ทราบข่าวว่าแขกของเธอที่ออฟเธอไปนอนคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ใหม่ๆเธอทั้งเสียใจและทั้งกลัวจากนั้นก็กลายเป็นการอาฆาตคิดว่าจากนี้ไปเธอจะต้องแก้แค้นผู้ชายเมื่อมาพบชาติเธอไม่คิดว่าเขาจะรักเธออย่างจริงจังก็เลยไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้ให้เขาสวมถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันจนมาอยู่ด้วยกันก็คิดว่าจะบอกชาติหลายครั้งแต่ก็สงสารพูดไม่ออกเสียใจก็เสียใจแต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรแล้วชาติก็เล่าให้พี่สาวฟังอีกว่าครั้งแรกที่รู้เรื่องว่าติดโรคเพราะว่าเธอเนี่ยเขาโกรธมากแต่ก็พยายามระงับสติอารมณ์แล้วก็ได้รับคำปลอบโยนจากหมอมาคิดได้ว่าคงจะเป็นเวรกรรมแต่ชาติก่อนที่ต้องมาใช้ร่วมกันเพราะตัวภรรยาเขาก็เป็นโรคร้ายด้วยที่ชาติมาบอกทุกคนในวันนี้เพียงต้องการให้รับรู้ไว้ต่อจากนี้ไปเขาและภรรยาซึ่งไม่สามารถจะแยกจากกันได้จะใช้ชีวิตในบ้านปลายตามลำพังไม่สังคมกับใครอีกคุณรัตนาและน้องสาวต่างแข่งกันร้องไห้แกไม่เคยกลัวหรือว่ารังเกียจน้องชายจำได้ว่าดึงเขาเข้ามากอดแล้วก็ร้องไห้กับน้องสาวคนรองบอกเขาไปว่าอย่าท้อแท้ต้องเข้มแข็งโรคนี้ถึงรักษาไม่หายแต่ถ้ารู้จักรักษาร่างกายทั้งอาหารการกินการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำจิตใจให้เบิกบานก็สามารถยืดระยะเวลาได้อีกนานบางคนอยู่ได้เกือบ10ปีก็มีชาติบอกว่าหมอก็แนะนำเขาอย่างนั้นเขาจะลองพยายามทำดูแต่ภรรยาของเขาคงอยู่ได้ไม่นานเพราะจิตใจเธอเสียซะแล้วเธอรู้สึกผิดที่ทำกับเขาทั้งที่เขารักเธอชาติกลับไปบ้านพร้อมกับกำลังใจจากพี่น้องคุณรัตนาบอกว่าปรารถนาเหลือเกินให้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ตามมาแต่ชาติก่อนอย่าเป็นเรื่องของการจองเวรจองกรรมแก้แค้นกันอีกต่อไปเลยขอให้หยุดคิดแบบนี้เสียทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

ันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีผู้ชายกลางคนร่างอ้วนเตี้ยชื่อนายอดุลนายอดุลในผิวสองสีละผมงอกประปรายที่น่าสังเกตก็คือเขาจะปล่อยผมนั้นยุ่งอยู่ทั้งวันเหมือนกับที่บ้านไม่มีหวีสักอันแล้วสีหน้าก็เคร่งเครียดย่นยู่เส้นยาวๆนี่พาดเต็มหน้าผากไปหมดแล้วสายตาของเขาก็คอยจะเหลือบมองคนโน้นคนนี้อยู่ตลอดเหมือนกับคนที่แอบไปทำผิดคิดร้ายอะไรมาแล้วก็กลัวเขาจะจับได้คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ดีถึงเหตุตื้นลึกหนาบางและคนที่รู้ดีกว่าใครก็คือเมียเขาแหละเพราะว่าเป็นคู่ทุกคู่ยากกันมานานหลายสิบปีจนลูกสองคนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วเมื่อตอนอยู่ที่บ้านหลังเก่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่เขานับถือมากท่านได้เตือนให้เขาระวังตัวให้จงหนักในช่วงนี้เพราะว่ากรรมเก่ากำลังจะตามสนองอย่าไว้วางใจอะไรง่ายๆเขาต้องไม่ประมาทก็เลยทำให้เขาต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เลยทำให้เขามีสีหน้าท่าทางเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละเขาถามหลวงพ่อว่ากรรมเก่าอะไรนะครับหลวงพ่อซักถามท่านด้วยความตกใจปากคอสั่นเมียไปด้วยมองเห็นแล้วก็นึกว่าไม่เคยเห็นเขากลัวอะไรถึงขนาดนี้มาก่อนกรรมเก่าที่โยมไปฆ่าเขาตายไว้เมื่อชาติปางก่อนนู้นน่ะสิเขาหน้าถอดสีเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดกลับออกมาจากกุฏิหลวงพ่อแล้วเขาก็บ่นว่าจะจำได้ยังไงว่าเมื่อชาติก่อนเขาไปทำอะไรเอาไว้บ้างก็เพราะอย่างนี้แหละเขาก็เลยต้องย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเขาอยู่ที่ปากเกร็ดโน่นก็ทำมาหากินคล่องอยู่แล้วเพราะอยู่มาตั้งแต่เกิดมาอยู่ที่นี่ขายของก็ไม่ดีเท่าที่โน่นที่เก่าเนี่ยเขามีขาประจำเยอะลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวว่าเสียดายไม่น่าย้ายเลยแต่เพื่อความปลอดภัยของเขาเขาก็ต้องย้ายเขาคิดว่าชีวิตสำคัญกว่าเขามีฝีมือทำอาหารอร่อยอยู่ที่ไหนคนก็กินอีกไม่นานก็คงจะมีลูกค้าประจำทำอร่อยคนกินก็ติดใจเขาก็มากินอีกมันก็กลายเป็นขาประจำกันไปฝีมือทำอาหารเขาใช้ได้เลยคนกินแล้วชมกันแล้วเขาก็มีน้ำขวดบุหรี่กระทิงแดงลิโพขายด้วยก็จริงอย่างว่าไม่ช้าไม่นานลูกค้าก็แน่นร้านทั้งกลางวันแล้วก็ตอนเย็นชาติก่อนนี้เขาทำอะไรไว้เขาไม่รู้แต่ว่าชาตินี้เขารู้ดีเท่าที่จำได้มีอยู่วันนึงเขาก็ทำบาปเขาเคยฆ่างูเขียวตัวนึงมันอยู่ที่ต้นมะเฟืองต้นเล็กๆหน้าบ้านก่อนน้ำท่วมปีพ.ศ.2539ตอนบ่ายๆเขากำลังเอื้อมมือจะไปเด็ดมะเฟืองมากินสักลูกมันเปรี้ยวดีตาก็จะได้สว่างหายง่วงแต่ฉับพลันตาก็สว่างเบิกโพลงเลยก็งูเขียวอ่ะดิมันจ้องเขานิ่งอยู่ท่าทางมันจะฉกอยู่แล้วเขาก็หดมือกลับถอยหลังใจหายวูบเลยเย็นสันหลังวาบด้วยความกลัวบอกตัวเองว่าเกือบไปแล้วรอดงูกัดแค่เสี้ยววินาทีเดียวก็นึกโมโหขึ้นมาขืนเอามันไว้มันคงจะกัดเขาแน่ไม่ปราณีมันแล้วล่ะหาไม้แถวนั้นจากขอกองไม้ข้างๆร้านน่ะหาได้ก็ฟาดใส่มันไม่สนใจว่ามะเฟืองจะเป็นยังไงแหลกทั้งงูทั้งต้นไม้มันร่วงลงมาโคนต้นเออดีนะเห็นซะก่อนมาอย่างนั้นแย่เอาไม้เขี่ยใส่ถุงโยนทิ้งถังขยะหลังจากนั้นก็ไม่ได้นึกถึงมันอีกมันก็แค่งูเขียวตัวนึงไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรเออเกือบจะลืมมันไปแล้วซะด้วยซ้ำเพิ่งจะมานึกถึงมันก็ตอนหลังจากหลวงพ่อทักทํานายเรื่องกรรมเก่าจะตามสนองนี่แหละอีกเรื่องที่น่าคิดนั่นก็คือในชีวิตของเขาขวาจะอายุ50กว่าขนาดนี้ตอนรุ่นก็ได้พบเจอผู้หญิงมาไม่ใช่น้อยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ขายอาหารตามสั่งแต่ว่าไปทำงานอยู่ที่โรงงานรังสิตในสมัยที่ละแวกนั้นเต็มไปด้วยโรงงานต่างๆเขาได้เจอผู้หญิงหลายคนแต่ไม่ใช่มาเจอคนไหนก็จะได้เป็นคู่รักกันไม่ใช่บางคนก็แค่รู้จักคุ้นเคยนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องเท่านั้นเพราะว่าเขาไม่ใช่เสือผู้หญิงแล้วก็ไม่ชอบทำตัวแบบนั้นด้วยถือว่าผู้หญิงไม่ว่าคนไหนต่างก็เป็นเพศเดียวกับแม่เขา
คนหนึ่งที่เขารู้จักมักคุ้นเป็นผู้หญิงที่มีดวงตากลมโตออกจะเหลือกโปนเท่าได้ซ้ำมีสามีแล้วแต่เธอเป็นคนที่ชอบข่มผัวของเธอก็ไม่ใช่ใครก็เพื่อนของเขาแหละทำงานอยู่แผนกเดียวกันเมาทีไรเพื่อนก็บ่นให้ฟังอย่างเซ็งในชีวิตพูดไปพูดมาเขาก็บอกว่าชาติก่อนเขาคงจะทำกรรมมาไว้ชาตินี้ถึงได้มาเจอเมียพันอย่างนี้เธอชื่อนงเยาเป็นคนจังหวัดสกลนครพบรักกับเพื่อนของนายอดุลเนี่ยที่โรงงานนี่แหละต่อมาก็แต่งงานกันแต่งงานแล้วก็ไปเช่าห้องอยู่นอกโรงงานเกือบปีแล้วก็กลับเข้ามาอยู่หอพักในโรงงานเขาเคยคุยกันนงเยาเธอก็ยอมรับเรื่องที่เป็นคนมีนิสัยไม่ดีชอบข่มคนอื่นเธอเคยไปดูหมอดูก็เตือนเรื่องนี้ให้พยายามปรับเปลี่ยนนิสัยเพราะว่าเธอมีข้อเสียก็จะเฉพาะตรงนี้เท่านั้นส่วนอื่นๆดีหมดมีสามีก็จะข่มสามีแต่ถ้าไม่มีก็ข่มคนใกล้ชิดสนิทสนมที่ตัวรู้สึกว่าผู้นั้นอยู่ใต้อำนาจหรือด้อยกว่าคนอยู่ใกล้ๆเขาก็เลยมักจะเอือมระอาหมอดูเตือนว่าถ้าขืนไม่เปลี่ยนนิสัยก็จะจบลงด้วยการเป็นม่ายอยู่ตัวคนเดียวอย่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่ร่วมบ้านด้วยแล้วมันก็จริงต่อมานงยาวกับเพื่อนก็เลิกกันแต่นายอดุลนี่จับพลัดจับผลูไปข้องเกี่ยวกับอดีตเมียเพื่อนเข้าจนได้ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อนเลิกกับเมียแล้วก็กลับไปอยู่บ้านนอกโดยลาออกจากงานหายเงียบไปเลยนงยาวก็มักจะถามข่าวอดีตสามีเสมอเมื่อเจอหน้ากันก็ตอบว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้ติดต่อกันถามไปถามมาเธอเกิดท่อสะพานนายอดุลก็ลืมตัวไปข้องเกี่ยวจนถึงขั้นพากันไปเข้าโรงแรมได้เสียกันเลยทีนี้ยุ่งเลยละเธอเกาะหมับแกะไม่หลุดสลัดไม่พ้นไปไหนไปด้วยตามตลอดข่มขู่ว่าถ้าไม่รับผิดชอบจะโวยให้เสียคนไปเลยทำให้เขาต้องเพ่นหนีออกจากงานไม่อยู่มาแล้วโรงงานเนี่ยมันวุ่นก็หนีหายเงียบไปไม่กลับบ้านเพราะว่าเธอตามหาตัวให้ควักไปหมดโน่นไปปักใต้ไปอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งแต่มันซวยหรือยังไงไม่ทราบได้วันหนึ่งหลังจากหนีหายไป2ปีกลับมาแวะไปหาเพื่อนที่ดอนเมืองดันไปเจอกับเธอเข้าเพ่นหนีแต่ว่าไม่ทันเธอเห็นก่อนก็ไล่คว้าแขนเขากระชากเขาก็เลยทำเป็นว่าเพิ่งเห็นแกล้งทำเป็นดีใจชวนเธอไปกินข้าวกันมอมเหล้าเธอเสียเมาแล้วเรียกแท็กซี่พาเธอเข้าโรงแรมประคองเธอเข้าไปให้นอนดิบดีเพราะว่าเธอเมาขาดสติเสร็จแล้วเขาก็เพ่นหนีปล่อยเธอไว้ในโรงแรมส่วนเขาก็หนีไปปักใต้อีกไปได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่โน่นว่าเจอศพสาวโรงงานในม่านรูดสภาพศพเปลือยล่อนจ้อนมีร่องรอยการร่วมเพศเขาหนาวสั่นเลยด้วยความหวาดกลัวเขาไม่รู้จริงๆว่าใครฆ่าแต่ว่าเป็นเธออย่างแน่นอนเห็นรูปแล้วเขาไม่กล้ากลับบ้านเลยต่อมาได้ข่าวตำรวจได้ตัวคนร้ายเป็นบ่อยโรงแรมนั้นนั่นแหละแต่เขาก็ยังไม่ยอมกลับบ้านก็อยู่ต่อไปอีกหนึ่งปีระหว่างนั้นพ่อเพื่อนที่เขาไปอาศัยอยู่ด้วยปลดเกษียณมาอยู่บ้านแกถางสวนทุเรียนกระชากเถาวัลย์เกิดล้มก้นกระแทกลุกไม่ขึ้นร้องเรียกให้คนช่วยเขาก็ไปช่วยแกต่อมาแกเดินไม่ได้ลูกสาวต้องออกจากงานธนาคารมาดูแลพ่อโดยความกตัญญูและแม่ก็สุขภาพย่ำแย่ดูแลไม่ได้เขารู้สึกว่าที่บ้านนั้นก็มีเรื่องน่าปวดหัวพอแล้วเขาก็เลยกลับบ้านที่ปากเกร็ดเขามักจะคิดเสมอว่าเขาเป็นต้นเหตุทำให้ผู้หญิงคนนั้นตายเขาไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยแม้แต่เพื่อนสนิทเมียคนเดียวเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ทั้งหมดกลับมาอยู่บ้านก็ได้ชอบพอรักใคร่กับเมียที่แต่งงานกันคนเนี้ยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องย้ายบ้านก็ต้องมาย้ายด้วยคำหลวงพ่อแนะให้ทำอย่างนี้เป็นการโยกย้ายตัวเองไปเสียจากที่ที่เคยอยู่อย่างสบายนี่เป็นวิธีแก้เคล็ดอย่างหนึ่งแต่เขาก็หวาดผวาอยู่เสมอว่าจะโดนกรรมเล่นงานเขาไม่ไว้วางใจใครต้องคอยเหลือบแลดูทางเหนือทางใต้ไม่ขาดสิ่งที่เขากลัวก็คือกลัวจะโดนฆ่าก่อนจะย้ายมาเขาฝันร้ายว่าเขาโดนฆ่าตายไอ้หมอนั่นมันเดินเข้ามาในร้านแล้วชักปืนออกมาจ่อระเบิดกระสุนใส่ร่างเขาทันทีทำให้เขาล้มตึงทั้งยืนเขาไม่มีศัตรูแต่ว่าเขาเชื่อหลวงพ่อเรื่องมันก็น่าแปลกนั่นคือค่ำวันหนึ่งก่อนจะปิดร้านเขาโดนปล้นคนร้ายมันมามอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาคนหนึ่งจอดรอหน้าร้านสวมหมวกกันน็อกทั้งสองคนเลยคนหนึ่งเข้ามาขอซื้อบุหรี่เขาก็ส่งบุหรี่ให้มันชักปืนออกมาจี้เอาเงิน
ขาตกใจชกหน้ามันเปรี้ยงมันก็ยิงเปรี้ยงเข้าที่หน้าอกมันเพ่นหนีส่วนนายอดุลล้มตึงขาดใจตายอยู่ข้างตู้ใส่บุหรี่นะครับในดมนี่อาชีพดั้งเดิมของแกก็คือรับราชการทหารแต่ว่ามีปัญหาคดีความแกก็เลยต้องลาออกมาเป็นประชาชนคนธรรมดาช่วงอายุ30กว่าๆอนาคตทางนั้นก็ดับบูบไปแต่แกก็ไม่เสียใจมากเพราะว่าไม่มีใครทำแกทำตัวแกเองล้วนๆจบก็จบก็หาช่องทางทำมาหากินอาชีพใหม่กันต่อไปช่วงนั้นลูกๆ ก็กำลังเล็กๆกันอยู่นายดมก็คุยกับเมียจะทำอะไรกินเมียพอมีฝีมืออยู่บ้างก็คือเคยขายก๋วยเตี๋ยวเรือกับแม่ที่อยุธยามาก่อนอ้าวเหมาะเลยนี่แหละก็เลยมีอาชีพใหม่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่ดอนเมืองเพราะว่าบ้านอยู่ที่นั่นใหม่ๆก็อดทนกันหน่อยแต่พอเวลาผ่านไปลูกค้าก็รู้จักรสชาติดีมากขึ้นก็ทำให้มีขาประจำขึ้นมาก็พออยู่ได้ไม่ใจหายใจคว่ำเหมือนกับช่วงแรกๆช่วงแรกๆนี่จุดต้องจุดธูปภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยโดนใจลูกค้ามาเข้าร้านกันเลยทีเดียวนี่เขาเล่าอย่างไม่อายแต่ว่าตัวนายดมมีนิสัยเสียอยู่อย่างชอบกินเหล้าเมายากับเพื่อนผูงก็เลยเยอะแต่ว่าช่วงจนนี่เพื่อนหายหน้าไปพอตั้งตัวได้เพื่อนก็หวนกลับมาคึกคักมากหน้าหลายตาเหมือนเก่าก่อนเพื่อนเก่าๆสมัยที่แกยังรับราชการทหารมีอยู่หลายคนที่เป็นเพื่อนแท้บางคนก็เป็นเพื่อนเทียมมีคนหนึ่งคนนี้เป็นเพื่อนแท้แต่ว่าเขาต้องจากไปก่อนเวลาอันสมควรนายดมเองล่ะมีส่วนทำให้เขาอายุสั้นไปกินเหล้าไปตกปลากันนายดมก็ไม่รู้ว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นเขาไม่เคยบอกเขาเมาแล้วเขาก็ตกน้ำเขาร้องให้ช่วยนายดมก็นึกว่าเขาอำเพราะว่าเขาชอบทำตลกเขาจมหายไปเลยสิทีนี้ยุ่งละใครๆก็หาว่านายดมผิดกันทั้งนั้นที่ไม่ช่วยเพื่อนแกก็เศร้าจริงๆเสียใจแม้แต่เมียของคนตายก็ยังไม่เข้าใจแกเกลียดนายดมมากแถมแช่งให้นายดมเจออย่างสามีของเธอบ้างช่วงนั้นนายดมก็กินเหล้าใหญ่เลยด้วยความกลุ้มใจวันหนึ่งแกไปซื้อเหล้ามากินที่บ้านระหว่างทางก็เจอหมาสีดำตัวหนึ่งมันไล่กัดแกก็เลยคว้าไม้ที่อยู่แถวๆนั้นน่ะไล่ทุบมันซะตายเลยด้วยความโกรธขาดสติแต่พอยั้งสติได้ก็โยนไม้ทิ้งเห็นสภาพของมันแล้วหน้าสยดสยองมากทุบซะหัวเละเลยลำตัวน่วมแข้งขาแหลกไปหมดเอ้นี่เราขาดสติถึงขนาดนี้เชียวเหรอแกยังไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะเป็นคนทำได้ลงคอหมาตัวนั้นมีเจ้าของลุงคนนึงมาถามถึงที่บ้านว่าตีหมาแกตายหรือเปล่าไอ้ดำในดมรู้คำตอบดีอยู่แล้วก็ตอบไปว่าไม่รู้เรื่องลุงก็บอกว่ามีคนเห็นนายดมก็บอกว่าโอ้ยเขาจำผิดแล้วเพื่อนบ้านก็เกลียดนายดมกันหลายคนหาว่าแกทำเกินกว่าเหตุใจร้ายใจโหดฆ่าหมาตายทำให้แกกลุ้มเรื่องเพื่อนตายอยู่แล้วพลันมีอีกเรื่องนึงมาประดังใส่ช่วงนั้นไม่จำเป็นแกก็เลยไม่อยากออกจากบ้านไปไหนมาไหนเพราะรู้สึกอายเรื่องอะไรหลายๆเรื่องทำให้แกเกือบจะเป็นโรคเส้นประสาทมันเครียดไม่มีใครเข้าใจแกช่วงที่สมองโอลมานเกือบจะเป็นบ้าวันหนึ่งนายดมไปซื้อไก่ย่างไปหากับแกล้มเหล้าผู้หญิงวัยสาวใหญ่เดินมาตบหน้าฉาบที่หน้าร้านไก่ย่างแล้วชี้หน้าด่าว่าไอ้บ้าพอนายดมตั้งหลักได้หล่อนก็รีบแผ่นหนีแกก็วิ่งตามไปกระชากผมหล่อนจนหงายหลังล้มตึงหล่อนกรีดร้องสุดเสียงหาว่าแกจะฆ่าใส่ร้ายกันดื้อๆเลยนายดมก็ถามว่าตบหน้าแกเรื่องอะไรเธอก็บอกว่าพอใจจะตบทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแกบอกไม่มีปัญหาหรอกในดมนี่โกรธจัดขาดสติกระโดดเข้าไปเค้นคอคนก็มองดูกันเต็มแต่มีคนมาห้ามแยกออกมาทำให้พอจะได้สติกลับคืนมาในดมเริ่มมีความผิดปกติในช่วงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกำลังไปได้สวยลูกค้ามาอุดหนุนแน่นร้านทุกวันเปิดขายช่วงสายๆพอบ่ายแก่ๆก็หมดเกลี้ยงร้านใครมาช้าก็ต้องขอให้มาวันอื่นในดมไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมียน่ะเป็นคนสังเกตเห็นแกมักจะสะดุ้งผวาบ่อยๆค่ำๆแกชอบออกไปนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านในความมืดสลัวอยู่ๆเขาวิ่งพรวดพราดเข้าไปในบ้านลูกเมียตกใจเพราะหน้าตาในดมแล้วก็ท่าทางเหมือนกับวิ่งหนีอะไร
พอถามก็จุปากห้ามไม่ให้พูดเมียถามว่าทำไมอ่ะนายโดมก็ตอบว่าเดี๋ยวมันได้ยินใครอ่ะใครได้ยินนะพี่ไอ้แอดนะทีแอดไหนอ่ะพี่ก็มีอยู่แอดเดียวถามอยู่ได้เดี๋ยวมันได้ยินแอดนั่นก็คือเพื่อนที่จมน้ำตายนายโดมทำให้ลูกเมียแปลกใจมากทีแรกก็นึกว่าอำเล่นแต่คนอย่างนายโดมนี่ไม่เคยกุเรื่องมาหลอกแบบนี้เสร็จแล้วแกก็ไปแอบมองที่ข้างประตูแล้วบอกว่ามันไปแล้วอยู่มาอีกหลายวันแกก็ยืนคุยกับใครบางคนที่หน้าบ้านในเงามืดเมียน่ะได้ยินเสียงแต่ไม่ได้ออกไปดูเข้าใจว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มาคุยกันทีแรกไม่ได้สนใจแต่เห็นคุยกันนานก็เลยลองฟังดูว่าเป็นเสียงใครก็กลับพบว่าได้ยินแต่เสียงของนายดมคนเดียวอ่ะก็ฟังดูว่าพูดเรื่องอะไรปรากฏเป็นเรื่องที่นายดมไปตกปลาเรื่องที่นายดมฆ่าหมาพูดทำนองว่าหมาที่ตายไปนั้นอ่ะมันมาหามันมาขอให้แกทำบุญกวดน้ำไปให้แต่แกไม่ยอมรับปากเสร็จแล้วประเดี๋ยวก็พูดกับเพื่อนที่จมน้ำตายเสียงพูดว่าจะทำบุญไปให้บ้างแต่ต้องรอว่างๆก่อนรู้สึกจะแปลกๆอยู่เมียก็เลยออกไปเห็นในดมยืนพูดชี้มือชี้ไม้อยู่คนเดียวก็เข้าไปหาถามว่าคุยอยู่กับใครแกก็หันมาตอบว่าเพื่อนแล้วก็รีบฉุดข้อมือเธอเข้าบ้านปิดประตูโรงกลอนอย่างรวดเร็วไอ้แอดมันมามันเอาไอ้หมาตัวนั้นมาด้วยเมียก็บอกว่าไม่เห็นใครในดมก็บอกมันไปแล้วยิ่งหนักขึ้นเมื่อในดมลุกขึ้นมาเอะอะโวยวายตอนดึกนี่วิ่งพล่านไปทั้งบ้านรอบๆ บ้านร้องว่าข้าเปล่านะข้าไม่ได้ทำข้าไม่รู้เรื่องเมียพยายามฉุดรั้งแขนเอาไว้ในดมก็สะบัดหลุดวิ่งพล่านต่อไปเที่ยวไปหลบตรงซอกโน้นหลบตรงซอกนี้บางทีก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็วิ่งออกมาอีกโหละหมานกันไปทั้งบ้านช่วงนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยหยุดบ้างขายบ้างวันไหนแกมีสติก็ขายวันไหนเกิดประสาทหลอนก็ต้องหยุดคนที่กลุ้มมากก็คือภรรยาของเขาแหละกลางดึกคืนหนึ่งแกนอนร้องไห้ฮือเมียปลุกถามว่าร้องไห้ทำไมเพราะว่าเมียพบว่านายดมน่ะหลับแต่ว่าร้องไห้เสร็จแล้วก็ตื่นมาเล่าว่าแกตายแล้วแกตายไปแล้วเมียบอกยังไม่ตายตายจะมาพูดอยู่ได้ยังไงนายดมก็บอกไม่มีใครไม่รู้ตัวสูงใหญ่มากเหมือนกับมนุษย์โบราณมาหาแล้วก็มีไอ้แอดกับหมาดำตัวนั้นมาด้วยไอ้แอดชี้นิ้วให้จับตัวเข้าไปจากนั้นก็จับตัวในดมก็ไม่ไปก็โดนลากถูลู่ถูกังไปตามทางขรุขระมืดๆมองอะไรแทบไม่เห็นพอไปโผล่อีกทีก็เห็นว่ามีกลุ่มคนเต็มไปหมดร้อนมากๆเลยที่นั่นน่ะเห็นไฟกำลังลุกกระทะทองแดงกำลังเดือดต้นงิ้วหนามแหลมคมคนแก้ผ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายปีนป่ายกันอยู่แล้วก็มีคนเอาหอกทิ่มแทงบังคับให้ปีนขึ้นไปนายดมก็รู้ว่านั่นมันนรกแกตกใจมากรีบเพ่นหนีผู้ชายร่างยักษ์คนนั้นก็ตามมาติดๆแกล้มกลิ้งแล้วก็ลุกวิ่งไปเจอภูเขาสูงแกก็วิ่งขึ้นไปพอล้มก็คลานขึ้นไปสูงมากก็ยังถูกไล่ตามอยู่ก็ตะเกียกตะกายต่อไปอีกเสร็จแล้วก็ไปเจอไอ้แอดกับหมาแล้วก็ผู้หญิงอีกคนที่ปากฉีกเลือดไหลทั้งหมดตรงเข้ามาหาขวางทางเอาไว้นายดมก็หันกลับเกิดพลาดล้มกลิ้งหลุนลงมาตามเนินเขาเจ็บปวดสาหัสก็ร้องไห้นายดมขอให้เมียดูแผลตามตัวด้วยเมียก็ดูแต่ไม่เห็นเป็นอะไรก็บอกว่าฝันไปเท่านั้นแต่ว่านายดมไม่เชื่อตอนเช้าเรื่องที่น่าแปลกก็เกิดขึ้นตามเนื้อตามตัวนายดมเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดไม่ว่าหน้าตาเนื้อตัวแขนขาอีกทั้งรอยถลอกปอกเปิดก็เต็มทั่วตัวหัวหูมีหมดราวกับว่าแกกลิ้งตกลงมาจากภูเขาจริงๆเมียก็งงมากร้องว่าเอ๊ะนี่มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะหลังจากวันนั้นนายดมก็หวาดผวาอยู่ตลอดมันมีภาพลวงตาบ่อยๆทำให้แทบจะบ้าจะฆ่าตัวตายวิ่งให้รถชนดีแต่คนขับเขาเบรกซะทันมีครั้งหนึ่งกระโดดน้ำเกือบตายดีแต่ว่ามีคนกระโดดลงไปช่วยแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ร้องเอะอะวิ่งไปที่ทางรถไฟรถไฟกระบวนยาวเหยียดก็กำลังเคลื่อนตัวมาตามรางอยู่ๆในดมก็ไปนอนพาดรางรถไฟเอาดื้อๆเมียต้องวิ่งออกไปลากขาจนพ้นออกมาอย่างหวุดหวิดในดมเกือบตายหลายครั้งหลายหนโดยภาพต่างๆที่มันหลอกหลอนคล้ายๆจะเป็นสิ่งที่แกเคยทำเอาไว้ทั้งนั้นสภาพร่างกายก็ผ่ายผอมก็แกแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเมียแกก็เหมือนกันต้องคอยดูแกอยู่ตลอดแทบจะไม่ได้ทำมาหากินพาไปรักษาที่โน่นที่นี่ทั้งตามโรงพยาบาลและตามสำนักคนทรง
หมอทางคุณสายต่างๆยังไงก็ไม่หายรถน้ำมนต์อาจารย์ที่คนเลื่อมสายไปเห็นว่าเขาที่ไหนดีที่ไหนดังก็ไปแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนมีคนแนะนำให้รักษาศีลเข้าวัดปฏิบัติธรรมกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นุ่งขาวห่มขาวนั่งวิปัสสนาทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรแกทำอยู่ปีนึงก็ค่อยๆเห็นผลดีขึ้นฟื้นตัวมีน้ำมีนวลขึ้นสงบอารมณ์ฟุ้งซ่านได้ภาพหลอกหลอนลวงตาต่างๆก็ค่อยๆหมดไปครับนี่คือแรงพระธรรมครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา18 นาฬิกา

ทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ทุกอย่างนี้ทุกวันนี้ยิ่งมากเราได้ผ่านมาแล้วอันตรายข้างนอกก็ไม่สำคัญเท่าไรอันตรายข้างในคือการกระทำผิดการคิดผิดการกระทำผิดการพูดผิดการกระทำผิดทั้งหลายนี้เป็นของที่สำคัญมากดังนั้นทางมาสิ้นเกียรติอันนี้แล้วพระบรมศาสดาท่านสอนท่านเหยียดในตัวของเจ้าของว่าเรามีอะไรบ้างไหมที่เราจะควรเปลี่ยนหรือที่เราจะเพิ่มต่อไปอีกมีอะไรไหมอันนี้วันตรุษการมีความหมายอย่างนี้เพราะว่าของเราที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นมันอยู่ที่เรารากฐานมูลฐานทั้งหมดมันอยู่ที่เราอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่กายของเราอยู่ที่วาจาของเราอยู่ที่จิตใจของเราสามประการนี้เป็นจุดใหญ่ที่สุดในทุกคนแต่ละคนนี้คุณงามความดีทั้งหลายที่เรียกว่าบุญกุศลนั้นจะบังเกิดขึ้นในที่สะอาดที่สะอาดที่ไหนบุญเกิดที่นั่นสะอาดที่ไหนความดีเกิดที่นั่นสะอาดอยู่ที่ไหนความสว่างสวยความสงบอยู่ที่นั่นดังนั้นความสะอาดและความสกปรกทั้งหลายนี้ท่านจะมีสวมน้ำกันเพื่อล้างความสกปรกออกวันนี้ให้มันสะอาดนะให้มันสะอาดร่างกายเจให้มันสะอาดวิธีนั้นวันนี้ทุกกลุ่มทุกหมู่เราประชาชนเราทั้งหลายให้อภัยกันเดินไปตามถนนหนทางเดินไปที่นั้นที่ไหนก็ตามเห็นกันแล้วกันไปสาดน้ำล้างล้างความสกปรกออกนั่นแหละให้มันสะอาดหมายถึงอย่างนั้นไม่ใช่ดิ้นกันไปเฉยๆเพื่อเป็นการสนุกสนานในธรรมะว่าเราพ้นมาแล้วพ้นอันตรายมาแล้วตามอันตรายมาแล้วเราเลยมาพบหน้าพบตากันดีอกดีใจไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแสดงออกก็เอาน้ำเย็นๆสาดกันให้เลือดให้เย็นอันนั้นเรียกว่าการแสดงออกทางจิตใจเราชาวไทยติดชื่อเป็นน้องกันเมื่อถึงวันตรุษคนนี้ถือไม่ได้ในจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆจะรู้กันก็ตามไม่รู้กันก็ตามเราทั้งหลายจะต้องเสียสละทิฏฐิมานะเอาน้ำสาดการล้างตาหมายถึงโอวาทของพระพุทธเจ้าท่านว่าล้างความชั่วออกตนเองใส่อีกใจดังนั้นวันนี้ก็เรียกล้างสิ่งที่สกปรกออกให้มันสะอาดสิ่งที่สะอาดหรือสิ่งที่สกปรกนี้มันจะอยู่ที่กายของเราที่เรานั่งอยู่นี้อยู่ที่วาจาของเรานี้ที่มันมีอยู่นี้อยู่ที่จิตใจของเราที่มีอยู่นี้ไม่ใช่ว่าจะร่างที่อื่นเพราะตรงนี้ที่นี่มันสกปรกทำให้มันสะอาดก็ได้ไม่จะทำไม่ได้กายสกปรกทำให้กายสะอาดก็ได้วาจามันสกปรกทำให้มันสะอาดก็ได้จิตใจมันสกปรกทำให้มันสะอาดก็ได้เพราะสิ่งทั้งหลายนี่มันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นเห็นก็ไม่ง่ายเพราะนั้นได้แต่ตัวตาดูของเราจะได้ไม่ประเมินกายนั่งอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดทั้งเลยใครมีจิตอะไรมากไหมที่มันอยู่ที่มันตกประกบกายมีบ้างไหมตกประกบวาจานั้นมีบ้างไหมตกประกบภายในจิตใจมีบ้างไหมอันนี้ก็จะมอบให้แก่ทุกๆคนที่เป็นเจ้าของกายเจ้าของวาจาเจ้าของใจนี้ไปตรวจดูเองประกบเป็นของไม่ยากเป็นของไม่ลำบากถ้าเราพบอยู่ที่กายของเราพบที่วาจาอยู่ ของเราพวกจิตใจของเราที่สิบสกุลนั้นนั่นแหละที่ปฏิบัติของพวกท่านทั้งหลายกายสิบสกุลก็ทำให้มันสะอาดขึ้นมาคือการงานอันใดที่ไม่ต่อทำการงานอันใดที่ไม่ดีไม่งามที่การจะทำทางกายนั้นควรถ่ายทอดออกมันสิบสกุลให้มันสะอาดวาจาของเราอันใดก็ตามซึ่งมันเกิดสุขุขโลภะเกิดที่ดีในใจในวาจาของเราเราควรรู้เรารู้แล้วควรละมันควรถ่ายถอนมันออกไปเรื่องจิตใจของเรานี้ของมันสันสันนั้นที่มันสุขสงบที่มันสะอาดนี้ไม่มีใครจะรู้ดีกว่าตัวของเราไปฉะนั้นสิ่งทั้งสามประการนี้จึงขอให้มอบท่านทั้งหลายเป็นตัวเองไปพิจารณาเองให้เห็นเองเพราะว่าถ้าสุขสงบแล้วมันจะทุกข์เองถ้าสะอาดแล้วมันจะสบายเองสองอย่างนี้แหละเป็นส่วนมันอยู่ที่สามแต่สามที่กายที่วาจาที่ใจซึ่งพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่นี่มีซ้อมอยู่แล้วพระพุทธองค์ท่านทรงสั่งสอนทั้งหลายแล้วนี่ให้รู้จักสมกับคำสอนของท่านตรัสไว้ว่าสัพพะปัสสะอัตตระนังอุตตรสุปสัมปทาสัจจะปริโยทัปปนังการไม่กระทำความชั่วใดๆทั้งหมดในกายวาจาใจนั่นแหละเอตังพุทธศาสนังอันนั้นเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะประพฤติปฏิบัติเองอุตตรสุปสัมปทาเมื่อกายวาจาของเราสะอาดได้จิตใจก็สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วยินดีที่จะเกิดสิ่งที่ตรงนั้นสิ่งที่สะอาดนั้นสาจิตตะปริโยตัปปนังเราทั้งหลายมาทำจิตใจของเราเป็นต้นให้หมดความเศร้าหมองให้หมดความลังเลหมดความสงสัยหมดราคะหมดโทสะหมดโมหะนั้นจิตใจก็ประกอบกายเอตังพุทธศาสนังสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้พวกเราชาวไทยทั้งหลายนับถือพุทธศาสนาอันนี้จงเอาหัวใจของพุทธศาสนานี้มาพิจารณาให้ตั้งอยู่ในกายของเจ้าของตั้งอยู่ในวาจาของเจ้าของตั้งอยู่ในใจของเจ้าของถ้าเราชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายทั้งนี้ออกแล้วก็ต้องชำระเองเราไม่มีใครมาบังคับบัญชาเราชำระออกทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของเราเราสั่งทั้งหลายฉะนั้นวันนี้จึงให้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจดูตัวตัวว่ามันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างในกายของเรามีไหมที่วาจาของเรามีไหมที่ใจของเรามีไหมเมื่อเราตรวจดูแล้วเราจะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นนั้นถูกต้องบุคคลเรามีการงานหลายอย่างทำกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นมาย่อมเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์เราทำอันตรายต่างๆได้ให้เบียดเบียนคนอื่นก็ได้ให้วิชาคนอื่นก็ได้ให้ขโมยคนอื่นทุกอย่างอันนี้เพราะอะไรเพราะความผิดหวังของเรานั่นเองไอ้ความผิดหวังนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาขึ้นมาให้กายเราสุขสงบให้วาจาเราสุขสงบให้จิตใจเราสุขสงบเพราะเราไม่คิดถึงธรรมะเรื่องไม่คิดถึงธรรมะอันนี้เป็นเหตุมากมายหลายกองทำนั้นเช่นว่าเราไม่รับรู้คำพูดของบุคคลอื่นบางสิ่งบางประการเช่นว่าเขาจะดูถูกเราเขาจะว่าเราไม่ดีเขานินทาเราเช่นนี้เป็นต้นเขาเข้าใจว่าเราทำผิดอย่างนี้เป็นต้นที่เราถูกเขาว่าให้เรานะให้เราเข้าใจว่าปัจจุบันเดียวนั้นเรากำลังได้รับการศึกษาเราได้รับการสงเคราะห์จากบุคคลอื่นเขาที่เขาว่าเราไม่ดีนั้นเราควรทำให้เป็นโอปนายโกน้องเข้ามาที่เขาว่านั้นดีหรือไม่ถูกหรือไม่เราควรรับรู้ว่าอันใดมันดีเราก็ปรุงไว้ อันใดที่เพราะว่ามันไม่มีนั้นเราพยายามเสียออกไปเรื่อยๆไปที่นี่การปลูกเขามีทางการปลูกเขาเสนอเสริมนั้นจะเพิ่มพูนประโยชน์ให้เกิดโปรแกรมหลายเท่าเป็นเพิ่มการยินทาและการเสนอเสริมนั้นจะเป็นผลทั้งนั้นเลยเมื่อเขายินทาของเราว่าอะไรเราว่าเราไม่ดีตรงไหนไม่ดีมีไหมบางทีมันอาจมีสาธิตเกี่ยวกันลากมันไปเสียคือถ้าเสนอเสริมเราอยู่ว่าเราดีมันดีไหมหรือเราไม่ดีอยู่เขารักเราเพราะว่าเราดีสนั่นดีแต่ต้องคิดไปในทางเช่นนั้นเมื่อเรารับรู้สิ่งนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่รับการติดใจเวลาตาเรามีหูเรามีจมูกเรามีลิ้นเรามีตาเรามีจิตเรามีอยู่เมื่อเราสัมผัสถูกต้องเลยยินอยู่ทุกสิ่งทุกประการนี้ก็เรียกว่าเราได้รับการศึกษาทุกเวลาอาตมาที่ให้ความเห็นว่าวันนี้เป็นวันสุดสงกรานต์ควรจะล้างมันออกเอาน้ำล้างออกทั้งมีจะล้างอันใดล้างอันกุศลธรรมความชั่วความผิดทั้งหลายเมื่อเรามีความเห็นผิดมาแล้วก็ทำให้มันถูกเสียเมื่อเรามีความสุข

ใหม่แต่ทำยากทำไมถึงทำยากมันไม่เห็นตามเป็นจริงถ้าเราเห็นชัดต่อไปแล้วก็เป็นของไม่ยากเห็นชัดอย่างไรการกระทำความชั่วมันเป็นชั่วการกระทำผิดมันก็อะไรผิดจริงๆถ้าใครเห็นความชั่วทั้งหลายเป็นคนนี้แล้วตามเป็นจริงแล้วเราก็ละความชั่วทันทีไม่เป็นก็ว่าเคลื่อนจากที่นั่งนี้ไปพอได้ยินความชั่วแล้วละตรงนี้เหมือนเราเห็นยาพิษนั่นมันเป็นพิษเมื่อเราออกจากยาพิษรู้จากยาพิษแล้วก็บอกลูกเราบอกหลานเราบอกเพื่อนบ้านเราว่าอันนี้อย่าไปกินมันเลยกินแล้วจะต้องตายอย่างนี้ถ้าเรามาคิดเป็นนี้แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าพอนั้นเป็นคำสอนที่จะพูดง่ายที่สุด ไม่ยากขอให้เห็นธรรมะใครเป็นผู้เห็นธรรมะก็เหมือนกับใครคนเห็นยาพิษใครเป็นผู้เห็นยาพิษใครเป็นผู้เห็นกำลังของยาพิษถ้าเราเห็นกำลังของยาพิษเห็นเดชของยาพิษว่ามันเป็นอย่างนั้นก็บุคคลนั้นเห็นยาพิษว่าเป็นอันตรายผู้คนทั้งหลายเห็นความชั่วทั้งหลายนั้นมันก็จะเห็นยาพิษเมื่อใครเห็นความชั่วตามเป็นจริงเป็นนั่นก็คนนั่นเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะคนนั่นจงเลิกปัญหาน้อยตัดปัญหาทั้งหลายได้สุดสิ้นสุดประการที่นี่ธรรมะจึงเป็นของช่วยเราช่วยความเป็นอยู่ของเราช่วยชีวิตของเราช่วยอะไรอะไรของเราทุกอย่างคือธรรมะนี่ฉะนั้นวันนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นวันสุดสงกรานต์เมื่อมีอะไรตกทีแล้วมันรอเพียอยากให้มันสร้างดีนานมันจะแผลที่ร่างกายของเรามันเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยหรือว่าน้ำยอดเท่าเราอย่างนี้เราจะให้มันดอกเราจะถอนมันวันนี้หรือถอนพรุ่งนี้ดีดีกว่าหรืออีกสักอาทิตย์หนึ่งจึงถอนหรือเปรียบกันหนึ่งว่าวันนี้เราปวดท้องการปวดท้องของเรามันเป็นทุกนี่อยากจะหายแล้วอยากให้มันหายวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีกว่าดีสักอาทิตย์หนึ่งจึงจะให้มันหายถ้าเราเห็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมะมันก็ง่ายขึ้นสิ่งที่มันไม่ดีในกายในวาจาในใจของเรานั้นน่ะอย่าให้มันนอนเนื่องไปเลยมันไม่เกิดประโยชน์มันทำให้เราเดือดร้อนมันทำให้เราเป็นทุกข์เป็นต้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าสันติไหระละสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวของเรานี้ไม่จะไปดูเป็นพระไม่จะไปปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนเป็นฆราวาสก็ได้เป็นพระก็ได้อยู่ในบ้านเราก็ได้แต่ว่าให้รู้จักผิดให้รู้จักถูกเพื่อก่อนไอ้ความผิดมันเป็นอย่างไรไอ้ความถูกมันเป็นอย่างไรให้รู้จักนี้ถ้าไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่รู้จักการละไม่รู้จักความผิดก็ไม่รู้จักการละถ้าไม่รู้จักการละก็ทำผิดก็ไม่รู้จักเหมือนการไปทำบุญของคนทุกวันนี้โดยมากคนที่ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญวันธรรมดาธรรมดายังดีกว่าเลยคนไม่รู้จักคุณกับบุญอยู่นั่นแหละทำแล้วก็ดีใจไอ้ความจริงนั่นเราทำบาปไม่ใช่เราทำบุญถ้าจะทำบุญจะดีนั่นอยู่ธรรมดาคนเหมือนวันนี้ดีกว่าเราก็ไม่ได้กินสัตว์ก็ไม่ได้ฆ่าวันนี้คือวันทำบุญการจะทำบุญนั่นอย่าพากันหลงในบุญนั่นคือความสุขชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาและขอโอกาสด้วยขอโทษดูนะมันจะมีความสุข

มันจะไม่เกิดประโยชน์คือความสุขเนี่ยสัตว์มันก็มีของมันได้มันก็เป็นบุญของมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นบุญของมันได้ไม่มีความสุขได้สุขนั่นแหละคือดีกว่าบุญแต่เราไม่คิดเห็นว่าเราพูดจังหวะไปสร้างบุญสร้างตัวคนบุญชนิดนั้นมันเป็นบุญอย่างหนึ่งไม่เป็นกุศลส่วนกุศลไม่เป็นเช่นนั้นไม่ถือแต่ความสุขอย่างเดียวความสุขอันนี้มันเกิดมาจากอะไรของนี้ได้มาจากอะไรมันเป็นอย่างไรต้องมีปัญญาสอบค้นดูว่าเกิดมาจากอะไรเช่นบุคคลกลุ่มหนึ่งเคยได้คิดว่าได้มากๆนั่นแหละมันเป็นบุญถ้าไม่ได้นะมันเป็นบาปมันจะได้มาจะได้กระชั่งมันเถอะขอจะมันได้มากนั่นแหละเป็นบุญนะถ้าอีกเวลาหนึ่งนะในเวลาหนึ่งในการหนึ่งเขาจะเห็นว่าหนังมนุษย์ที่มีราคามากนะมีราคามากก็คือกิโลหนึ่งหลายหมื่นบาทนะไอ้อีกคนกลุ่มมันจะหาตะเวนเอาหนังมนุษย์เราจะมีที่อยู่กันไหมนี่มันจะมีที่อยู่จะฆ่าลูกเกลือนตาโดยเดียวเอาหนังมันไปขายเพราะหนังมนุษย์มีราคามันเป็นตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเมื่อบุคคลเราหาเรื่องชีพในทุกวันนี้จะได้มากมากเป็นดีถ้าได้มาในทางที่ไม่ชอบมันจะดีไหมถ้าโค่นเข้ามาถ้าโกงเข้ามาหลอกลวงเข้ามายึดถ้าเข้ามาพยาบาทเข้ามามันจะดีไหมถ้าว่ามันดีเช่นนั้นให้เขามาโกงเราจะดีไหมให้เขามาขโมยของเราจะดีไหมทุกอย่างถ้าเราคิดกลับไปกลับมาทีนี้จะได้เห็นว่าบุญนั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาจะเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลกุศลนั่นเรียกว่าความฉลาดกุศโลคือความฉลาดคนฉลาดนั่นแหละคนฉลาดแต่รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรู้จักบุญคือความฉลาดคนที่มีความสุขเฉยๆนั้นไม่รู้หรอกมันสมูนั่นแหละอยู่ในข้อกันแล้วมันไม่ฉลาดอะไรหรอกเขาอาหารทุ่มก็ไปด้วยกินต่อไปยุ่งว่นเนี่ยไม่รู้เรื่องว่าเขาเลี้ยงเราไว้อะไรไม่รู้จักขอจะให้มากินให้เราคนอ้วนเนี่ยก็แล้วนอนสบายนะมันมีเสื้ออีกหลายวันนะเดี๋ยวโดดตะบะโลกตะบะเขาจะมาบรรทุกเข้าไปในเมืองมันไม่เคยคิดเป็นนั่นยางไตเหมือนกันเราเลี้ยงมันไว้ตอนเช้าก็ข้าวให้กินตอนเย็นก็ข้าวให้กินมันรักเมื่อเจ้าของเรียกมันก็มาเป็นกลุ่มมันรักเจ้าของเขาบอกเขาเปลือกประสานโจยให้กินมันสบายอีกเดือนหนึ่งหรือ15 วันไปจับตัวมันยกขึ้นมาดูใส่ต้องคิดว่าเออเจ้าของนี่รักเขาไอ้คนที่เพียงมันคิดจะคนใดอย่างไอ้คนเท่านี้มันมีกี่กิโลแล้วไอ้ยกดูไก่ตัวนี้มันกี่กิโลแล้วจะได้กี่บาทแล้วที่เจ้าของไก่นึกอย่างนี้ไก่ไม่รู้เรื่องตัวนี้มันเขารักเราเยอะนะไม่รู้เรื่องก็โผล่ก็เปิดภาษาในกินก็กินไปเรื่อยนะจนมันโตมาหลายกิโลแล้วพอสมควรแล้วเขาวันทุกไปบ้านเล็กหนึ่งก็ยังแย่อาหารการกินกันไปบางตัวก็ยังขันสบายไม่รู้เรื่องอะไรไปทิ้งบ้านเจ๊กนั่นแหละเขาถอนขนคอออกมายังนึกว่าเขาทำห้องสะอาดให้เราอยู่อีกเพราะไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้คือคนไม่รู้จักนี่มันอาศัยบุญอยู่มันอาศัยความสุขเพราะอะไรกินมากมันประสบมากใครกินดีนั่นประสบดีมันมีสิ่งนี้คือคนไม่มีปัญญาคนทำบุญสมมติจะต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันสมมติใส่กับหมูเท่านั้นแหละที่จะประสบถ้าให้กินดีนอนดีประสบที่นั่นนั่นแหละแต่วันนั้นไม่เป็นนั่นนะต้องเจ็บคอนะเอาเนื้อไปกินเลี้ยงไปได้อันนั้นแหละหมูนั่นมันก็มีบุญอย่างนั้นใจมันก็เลยรู้จักบุญอย่างนั้นที่ประสบมนุษย์เราสมัยพ้นมาจากนั้นแล้วว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีในงานมันก็มีความสุขเหมือนกันโกงได้มาก็มีความสุขโกงมาก็มีความสุขแต่ว่ามันเราของเข้ามามันไม่สมดับไม่เป็นสัมมาชีวะอันนั้นก็ไม่ดีนี่ฉะนั้นการกระทำบุญนั้นให้นึกถึงบุญกุศลบุญกุศลนี้ต้องเป็นคู่เคียงกันไปที่เป็นปลาย

0: บุญนี่ก็เหมือนกันกับเนื้อกุศลก็เหมือนกันกับเนื้อถ้ามีแต่เนื้อเปล่าก็เน่าหมดเท่านั้นแหละถ้ามีเกลือเข้ามาขยำเข้าเนื้อนั้นก็ไม่เน่าชั้นใดก็ชั้นนั้นการกระทำความดีทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันชั้นนั้นจะต้องมีปัญญาดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ดีไม่มีปัญญานี่ดีไม่มีปัญญาดีนั่นต้องมีโทษดีมีปัญญาดีนั่นปราศจากโทษดีที่ไม่มีปัญญานั่นเป็นดีนอกพุทธศาสนาไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าของเราดีเช่นนั้นตัวเราก็เลยว่าดีเหมือนยาพิษที่มันดีดีเหมือนบุรุษที่โฆษณาขายยาพิษยาพิษของข้าดีให้สุนัขกินตัวตายให้มนุษย์กินตัวตายให้ไก่กินตัวตายให้สัตว์ทั้งหลายกินตายเท่านั้นเถอะคือเช่นไม่ซื้อยาของขันยาดีถ้าหากมันไม่ดียังไงจริงไหมก็ให้คนขายยากินยาพิษถ้ามันดีนะแต่ว่ายามันดีดีแต่ว่ามันตายอะไรกินก็ตายก็ตายเขาเรียกว่ามันดีถ้ามันดีให้เจ้าของขายยากินจะกินไหมไม่กินอีกแต่แล้วพอตัวเรามันจะตายดีนั้นดีดีนอกพุทธศาสนาดีอันนั้นดีมีโทษดีสุขสงบดีไม่สะอาดดีไม่สงบดีในทางพุทธศาสนานี่ดีปราศจากโทษการกระทำบุญในพุทธศาสนานี่ผมมันกันฉันนั้นทำบุญต้องประกอบด้วยปัญญาปัญญานี่เมื่อเราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นส่วนที่ต้องประกอบด้วยปัญญาที่เรียกว่าเป็นบุญที่กุศลอันนี้ที่ฉะนั้นอันนี้ถ้ายังไม่มีในวันนี้ก็พยายามให้มีขึ้นไอ้ความโง่ทั้งหลายที่คิดในถึงในใจของเรานั้นต้องเสียมันออกไปทุกคนเราเกิดมาควรรับทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำสอนของคนตามพูดของคนทุกอย่างควรรับรองควรฟังฟังมันจะถูกเราก็ต้องฟังมันจะผิดเราก็ต้องฟังฟังไปเพื่ออะไรเพื่อประดับความรู้เมื่ออันนี้มันผิดเราก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติยังไงเพื่อละมันทิ้งเสียเมื่อมันถูกเราก็นำไปปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความเปลี่ยนสวยขึ้นมาเสียเหมือนกันเราเห็นของสกปรกมีของสกปรกเราต้องรู้สกปรกมันอยู่ตรงไหนที่สะอาดก็อยู่ตรงนั้นไอ้ความผิดตรงไหนอยู่ตรงไหนไอ้ความถูกก็อยู่ตรงนั้นที่ฉะนั้นคนเราทั้งหลายเมื่อมีชีวิตอยู่แล้วก็ผ่านอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาบาปบุญคุณโทษมันเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่ทุกวันทุกวันเราก็เห็นอยู่ตรงนี้เป็นต้นชีวิตที่มันผ่านมานั้นกับชีวิตที่ต่อไปนี้มันตรงเหมือนกันมันจะแตกกันแต่ว่าเราเปลี่ยนจิตใจมีความรู้ความเห็นขึ้นมาฉะนั้นอาตมาจึงให้พากันฟังและกับพิจารณาอันใดที่มันสุกประกอบอันนั้นจะสะเก็ดออกเสียมันดอกเสียทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีอันใดที่มันสะอาดแล้วก็เพิ่มโพยที่มันสะอาดให้มันสะอาดสวยงดงามถ้าเราทั้งหลายในหมู่มนุษย์ทั้งปวงนี้ถ้าเราทั้งหลายมาลงสู่ธรรมะเช่นนี้แล้วอาตมาว่าบ้านเมืองเรานี้จะสงบเดี๋ยวอื่นสงบมากเพราะคนปราศจากธรรมะไม่สนใจในธรรมะไอ้ธรรมะนี่เป็นของมีคุณค่าเหลือเกินถ้าเราเข้าใจแบบทำไม่ได้ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำได้แต่สิ่งที่มันดีเท่านั้นทุกวันนี้คนมีธรรมะเยอะไปอ่านธรรมะพูดธรรมะมากแต่คนปฏิบัติไม่เคยมีเช่นไปพูดบ่อยๆอาตมาก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าอย่าเห็นแก่ตัวท่านอย่าเห็นแก่ตัวท่านพูดอย่างนี้หลายมากที่สุดแต่ว่าข้างในมันก็จะเห็นแก่ตัวอยู่เสมอเมื่อคนเห็นแก่ตัวเช่นนี้อยู่พูดธรรมะออกไปไม่เป็นประโยชน์พูดความดีออกไปเป็นประโยชน์แต่จะพูดอย่างยิ่งกว่าอย่างอาตมาเลยแหละเป็นครูเป็นอาจารย์ของคนด้วยญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละเป็นเจ้าเป็นนายเป็นแบบที่ดีของมนุษย์ทั้งหลายเช่นนั้นอันนี้ควรคิดควรพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นมาอันใดที่มันดีทำดีไปแล้วพูดดีไปแล้วทำดีแต่อันนั้นมีอำนาจมีอำนาจมากเกินแต่ว่าช้าไปหน่อยนึงในทางใจของเรามันทางละเอียดคนไม่ค่อยเห็นเช่นต้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ถ้าหากว่าเราพูดให้มันดีฟังให้มันดีแล้วจะเห็นว่า การกระทำบุญการกระทำความดีนี้เพื่อนึกว่าจะทำมันก็ได้เนี่ยการกระทำความชั่วสมการนึกว่าจะทำมันก็หาทางและเดือดร้อนไปมาแล้วได้มาแล้วฉะนั้นการทำดีก็ได้ดีการทำชั่วก็ได้ชั่วคำนี้ยังมีเหตุผลยังมีคุณค่าราคาอยู่ทุกวันนี้กับบุคคลที่มีปัญญาถ้าว่าคนไม่มีปัญญาแล้วคำที่ว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยถึงวันนี้เพราะเราเห็นว่าคนทำชั่วได้ดีเยอะคนทำดีได้ชั่วกว่ามากอย่างนี้เขาเพ่งไปถึงพระพุทธเจ้าบอกเป็นพุทธศาสนาอันนี้ไม่แน่นอนไม่จริงผมทำดีมาด้วยเกินไม่เคยได้ดีเลยทำงานทำงานจริงเงินเดือนมันก็จะขึ้นนะเขาประมาณวันคือเนี่ยเงินเดือนมันยิ่งออกหน้าเลยเจ็บใจเยอะเกินเนี่ยอย่าตื่นไปห่วงมันเถิดเราทำการงานอะไรเล่าก็ให้มันดีในการงานของเราช่วยในการงานเราทำที่การงานของเราเราทำไปเถอะมันมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนอย่าไปห่วงมันถ้าทวงแล้วมันน้อยใจเองแม้คนอื่นมาที่ทำเราวิ่งออกหน้าเราทีเดียวนะเราที่นี่นมนานเนี่ยเลือดเกินอาคิดอาภัพใจไม่สบายเมื่อไปทวงมันทุกทีทุกขึ้นทุกทีเมื่อไปทวงมันทุกทีไม่ดีขึ้นทุกทีเกิดไม่ดีขึ้นในใจของเจ้าของแล้วเกิดคิดอาภัพจนไปเช่นนั้นอันนี้ก็ให้ทำไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงคราวถึงเวลามันกินกันมาได้ข้อการกระทำเงินเดือนไม่ดีทำการงานนี้ให้มันดีขึ้นมาเถอะมันจะดีที่ติดตรงนี้นะมันจะดีที่ขอร้องเอามันดีที่การกระทำนี้การกระทำดีนี่แหละมันจะให้ดีนี่ไม่ใช่ที่อื่นทำมันดีไปเจอทำมันพลาดจะไม่มีใครให้เงินเดือนขึ้นเราก็ได้ความดีของเรามันไม่เสียหายอะไรหรอกมันไม่เสียหายทำมันนี่มันก็ดีดีเรื่อยๆไปอย่างน้อยที่สุดจะเป็นคนรวยนะรวยความอดทนด้วยความสงบระงับด้วยความดีด้วยสิ่งที่ไม่มีโทษทั้งหลายท่านเรียกว่าบุญนั้นอันนี้ควรเอาไปพิจารณาฉะนั้นถึงวันสุดต้องการเป็นนี้ควรฝ่ายเทมันควรมองดูอดีตที่เราดำเนินงานการมาแล้วมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างไหมที่เราทำมานั้นมันผิดไหมมันถูกไหมมีอะไรแก้ไขไหมที่เราจะทำต่อไปข้างหน้านี่การงานเราจะทำยังไงไหมมันจะถูกไหมมันจะผิดไหมอะไรเป็นต้นให้พินิจให้พิจารณาเมื่ออาจารย์กระทำผิดเพื่อทำไปแล้วมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ทำผิดมันแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ความผิดหน้าเล็กๆน้อยๆเมื่อข้ามันไปแล้วอย่าให้นะไอ้ความดีน้อยๆตอนนี้ก็ย่ามันย่าเข้าใจว่ามันจะมาให้ผลมันจะต้องให้ผลเพื่ออะไรมึงจะได้ไอ้ความดีกับความชั่วอันนี้มันเปลี่ยนตรงนี้ไอ้ความดีน้อยอย่าคิดว่ามันไม่ดีความชั่วไม่น้อยอย่าคิดว่ามันไม่ปวดหรอกอย่าไปเข้าใจถึงนั้นไอ้ของที่มันใหญ่มันโตมานี่มันเกิดจากของเล็กๆน้อยอย่างชีวิตของเราอายุของเราเพิ่มมาได้ 50 60 40เนี่ยมันต้องนับมาตั้งแต่ในคันก็เป็น1วัน1นาที1วินาทีมาตลอดการนั้นมันโตขึ้นมาเพราะความเล็กอันนี้ตรงมันกันฉะนั้นผู้มีปัญญาแล้วเมื่อการงานหรือหน้าที่ของเจ้าของนั้นไม่มีโทษและสบายไอ้ความดีทำแล้วไอ้กรรมที่ไม่ดีทำแล้วเดือดร้อนภายหลังการงานอะไรทำแล้วเดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นไม่ดีกรรมอะไรที่เราทำด้วยกายแล้วด้วยวาจาแล้วด้วยใจแล้วภายหลังไม่เดือดร้อนทำนั่นดีอันนี้จริงหรือไม่ก็รู้ว่าเถอะถ้าทำอะไรไม่ค่อยดีแล้วมันเดือดร้อนภายหลังฉะนั้นจึงมองถึงธรรมะธรรมะมันอยู่ที่ตัวของเราถ้าอยู่ที่ตัวของเราแล้วพิจารณาธรรมะเรารู้จักดีชั่วทั้งหลายฉะนั้นการกระทำความชั่วการกระทำความดีอย่าไปมองคนอื่นเลยจะทำความชั่วไปมองคนอื่นนะจ๊ะเมื่อคนอื่นไม่มีอะไรจะทำนี่จะได้ยึดกันนะทำไมถึงเป็นงั้นตัวนายจะเห็นตัวคนอื่นจะรู้ตัวใครจะรู้ตัวคนจะเห็นเราจะบอกไปทำคนเดียวจะดีกว่านี่คนโง่ก็จะเป็นอย่างนี้นึกว่าไปทำคนเดียวก็นึกว่าคนไม่เห็น แต่ทำนั่นใครจะทำมันคนจะใครรู้เราก็เป็นคนไม่รู้เรื่องอันนั้นมันเป็นดูถูกตัวเจ้าของซะแล้วเราไปทำอยู่ที่ไหนก็เราทำเราทำอยู่ที่ไหนคนจะเห็นคนแต่คนก็คือเราไม่ใช่คนคนอื่นถ้าเราเห็นคนนี้เนี่ยไปทำที่ไหนก็ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราทำอะไรเมื่อตาสูบต้องจำธรรมะจะมันสบายใจนอนก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายความสบายตรงนี้มันจะมีเงินล้านเงินโผล่ไปช่างมันเถอะมีมาได้มาเดือดร้อนนั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีบ้านหลังใหญ่โตโตก็จริงแต่มันเดือดร้อนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นวายนั่นอันนั้นนะอันนั้นก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันไม่เกิดประโยชน์เลยเราทำงานทุกวันนี่พอมีพอกินพอใช้พอสุขส่วนแล้วนะอันนี้ก็สามีภรรยามีความเห็นถูกต้องกันแล้วตุ้มเปลี่ยวกันเนี่ยอยู่นั่นก็พอสบายแล้วสบายแต่ต้องคิดต้องคนมันย่อมเป็นอย่างนี้นะถ้าจนก็อยากรวยถ้ารวยก็อยากจนอีกไปตั้งเหตุให้มันจนไปอีกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอ่ะขั้งแรกมันเปลี่ยนคนหาเงินหาทองก็เลยเป็นมาเมื่อเลยเป็นมาก็รีบมีบ้านดังนี้ก็อยากมีบ้านดังนั้นดีมีรถคันนี้อยากมีรถคันนั้นดีมีเมียคนนี้ดีก็อยากมีเมียคนนั้นดีเนี่ยมีแต่แรงหาสุขไม่มีแล้วบุญดีเนี่ยนี่เรียกว่าคนดึงตัวของเจ้าของไม่ใช่อย่างนั้นเราสันติสีจักไอ้ความยินดีในของที่นี่อยู่นั่นแหละเป็นคาถาเสด็จนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้ให้ฉะนั้นวันนี้ที่ให้โอวาทแก่ญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีเกียรติทั้งหลายมานั่งฟังโอวาทวันนี้ถ้าหากว่าอันไรที่มันผิดพลาดไม่ถึงเจตนาหมายของสัตว์ท่านทั้งหลายนั้นก็ขอให้อภัยเลือกแล้วจริงจริงดีนั้นไปประพฤติปฏิบัติอันนี้ธรรมะอันนี้เป็นธรรมะง่ายๆเป็นธรรมะยากต้องง่ายๆแต่ว่าปฏิบัติยากสักหน่อยนี่แต่ว่าถ้าใครเห็นโทษมันอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติง่ายทิ้งมันทันทีนี่ทิ้งทันทีนะมันเป็นแค่นั้นมันเป็นแบบคนเห็นความจริงได้เห็นความจริงนั้นไม่ยอมทิ้งเหมือนคนเหมือนบุรุษก็ไปสุ่มปลาเนื้อไปสุ่มปลาสุ่มปลาเนี่ยเมื่อสุ่มไปแล้วล่ะเอามือร่วงลงไปทำดูไปจับสัตว์อันหนึ่งอีกคล้ายงูคล้ายปลาไหลนี่สงสัยแหละจะจับมันไว้ตัวมันจะจับตัวมันจะเป็นงูจะทิ้งมันก็ตัวมันจะเป็นปลาไหลนะสองอย่างก็เลยทั้งตัวทั้งเอานะก็อีจับมันขึ้นมาจับขึ้นมาเมื่อมันข้นน้ำขึ้นมาแล้วเห็นแกะคอมันในลายวางปุ๊บเป็นงูไม่มีใครบอกเลยนั่นมันง่ายที่สุดถ้ามันเป็นอันตรายเพราะว่างูน่ะมันกัดคนถ้าเห็นเรามันเป็นงูชัดเจนเนี่ยหมดวางทันทีเลยไม่มีใครบอกเลยตัวเราก็บอกในทันเลยมันบอกเพื่ออะไรก็ไม่รู้จักของมันถ้าเห็นเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายและคิดเห็นเนี่ยมันวางทันทีอันนี้ง่ายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเห็นโทษมันเนี่ยเราปฏิบัติมันได้ฉะนั้นอันใดเรายังไม่เห็นผลมันนั้นจุ่มๆกลางๆอยู่นั่นจะเป็นยากหน่อยสมัยส่งพิจารณาด้วยต้องภาวนาอันนี้เป็นเหตุผลในวันนี้สำหรับในวันจุดสุดสารที่พบท่านทั้งหลายมารับโอวาทวันนี้ผลจุดนี้ขอมอบธรรมะโอวาทคำสั่งสอนนี้ให้พวกท่านทั้งหลายไปที่นี้ไปพิจารณาอันใดมันสมควรแก่โดยท่านทั้งหลายและนำมาประพฤติปฏิบัติสมควรเหมาะกับการกับเวลาของเจ้าของในผลสืบเกี่ยวกับนี้เป็นอำนาจแห่งสุนทรีราชนาจารย์อันนี้ขอพระท่านทั้งหลายทรงสันติเย็นเช่นสุขสุขธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตลอดกาลนาน
1: เรื่องพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคืออะไรมันก็มีเหมือนกันพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไรเมืองไทยพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคือใครคือพระเจ้าใช่ไหมทำสัตว์ไม่ให้ไปสวรรค์ทำคนนี้ให้ดีอะไรเงี้ยทั้งหลายอย่างนี้นั่นก็คืออะไรอย่างนี้มีทางพุทธศาสนาไอ้ที่ช่วยให้คนได้ก็คือความดีธรรมะคือความดีเป็นพระเจ้าอยู่แล้ว พอเรามาพูดถึงพระเจ้าแต่มันจะเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นภูกระดาษที่ขาดไปแล้วจิตไม่จมลงไปในนั้นอย่างนี้ที่ว่าพระเจ้าไม่ช่วยเราทำไม่ดีธรรมะก็ไม่ช่วยเราทำดีก็คือความดีช่วยเราคือพระเจ้าช่วยเราเราทำไม่ดีก็คือแต่ทำไม่ดีคือมีความเสียหายเกิดไม่ดีขึ้นก็คือพระเจ้าช่วยพูดตังง่ายๆแล้วจะพิจารณาเห็นชัดเจนเนี่ยดังนั้นพระเจ้าก็คือธรรมะที่แท้จริงนั่นเองเนี่ยนี่อยู่ในพุทธศาสนานี่ก็มีพระเจ้าเหมือนกันอยู่นั่นก็มีพระเจ้าเหมือนกันแต่ไปสมมติว่าอันนั้นพระเจ้าคิดอันนี้พระเจ้าพูดเพราะนั้นเนี่ยที่ความจริงพระเจ้าทั้งสองอย่างนี้ก็ช่วยคนได้คือทำความดีแล้วมันจะมีความดีเกิดขึ้นมานี่พระเจ้าช่วยถ้าทำความเสียหายก็ความไม่ดีคือพระเจ้าไม่ช่วยมันคือตัวพระเจ้าจัดแท้จริงๆแล้วพิจารณาเห็นในใจเราก็ได้การ
2: ทำอะไรที่มีตัวแทนในธรรมะ
1: นั่นเห็นธรรมะอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยพระอาหารปัญจสัมปวายนาประการนี้ก็คือล้างบาปนะร่างบาปแต่ว่าร่างบาปก็คือพวกคนมันหยุดเสียมันก็ไม่มีบาปนะถ้าเราไม่หยุดก็แสดงอหังการเตชะธรรมไม่ได้เหมือนกันพระเจ้ามาช่วยเหมือนกันพูดไม่จริงอย่างนี้ถ้าเราแสดงอาบัติออกหมดเสียมันก็เรียกว่าร่างบาปก็ได้แต่นี่มีเรื่องของกินขนมปังร่างบาปมันเป็นทีๆอย่างนั้นมันกั้นกันนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยถ้าพูดไปถึงที่สุดแล้วก็เรียกว่าธรรมะอันเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยแต่คนจะแยกออกนะแต่บารมีทัดจริงๆเช่นว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระโคดวงพระพุทธเจ้าเราเนี่ยก็ดูได้แต่ว่าจริงก็ไม่จริงคนไม่รู้นะมันไม่เห็นชัดในใจถ้าเรามาพิจารณาเรื่องในใจของเราสัมมาทิฏฐิความจริงในใจกันเราจริงที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงเนี่ยองนั้นแบบเป็นพวกราศีฐานอันนี้มันเป็นธรรมาธิฐานที่แท้จริงเนี่ยได้ไม่ยืนยันเป็นพยานในตัวของเราได้อย่างนี้ให้อุปโมกับยืนยันเลยทีแต่ของที่ไม่ของที่มันถูกต้องแล้วก็ทำไมคือเรียกว่าอันนี้มันก็พูดยากเหมือนกันนะมันแต่พูดยากเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นเรื่องลัทธิเรื่องศาสนาที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันเหมือนกันให้คนทุกข์เนี่ยเหมือนกันทั้งนั้นแต่ว่ามันคิดเนี่ยมันพูดเนี่ยมันแยกกันโดยละที่เนี่ย
2: เขาบอกคือสิ่งความทุกข์แท้ๆนะครับความทุกข์แท
1: ้ๆ
2: นะ
1: แต่คิดมันเป็นพระเจ้าเนี่ยถ้าเป็นพระเจ้าคือธรรมะนี่มันก็ได้ครับถ้าเข้าใจว่าพระเจ้าคือธรรมะเนี่ยไม่ใช่มาเอาขนมไปกินมันล้างบาปไม่ได้แล้วเนี่ยนะพอมาคิดกันพอมาคิดกับพุทธเนี่ยคิดกับพุทธเนี่ยมันอันเดียวกันนั่นเนี่ยพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าต้องกับพระเจ้าอันเดียวกันแต่ว่าไอ้พระเจ้าอย่างแท้จริงคือเป็นปรมัตถ์นี่ประเดี๋ยวธรรมะทำดีก็ได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงอย่างนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำมันสงสัยอยู่นี่แสดงจะมาให้ถึงพระพุทธประการประสงค์ก็ให้ทิ้งหรือย้ายมันสงสัยกับอะไรเลยนั่นนี่มันจะช่วยอย่างเต็มที่เลยมันจะต้องดูสีทิศขาไม่จะทำอย่างนี้มันขัดต่อพุทธไม่จะทำอย่างนี้มันขัดต่อคิดมันยุ่งในใจของเราอยู่เนี่ยมันยุ่งอย่างนี้ถ้าว่าท่านจะให้จัดอะไรออกให้หมดนะเพื่อการจะอยู่ปฏิวัติเพื่อสภาพจิตอันเนี้ยให้มันออกมาเพื่อจะบำเพ็ญทางนี้ให้มันทางเยอะกันนั่นหมดกันใส่เลย
2: เลิกทีที่ไม่ได้
1: เลิกทีที่ไม่ได้มันก็แสดงว่ามันที่มันมองเห็นด้วยตาอันนี้แต่ภายในมันขัดที่จังหวะที่เรากระทำกันอยู่เนี่ย ถ้าว่าเราทำจิตให้พ้นจากทุกข์แล้วมันก็พ้นไปเหมือนกันแต่ว่าจะไปอยู่กับพวกทุกข์จริงๆถ้าไม่หยุดอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างไรจะไปอยู่กับพวกคิดถ้าไม่หยุดพุทธก็ไปอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันแค่นี้แต่สิดายคนนี่นะสิดายคนคนมีศรัทธาเด็ดสิดาย
3: แกก็ถึงแกออกจากนี้ไปแกจะมันรู้ธรรมะให้มันรู้จักธรรมะจริงๆแล้วรู้จักทางคนทุกข์กับคนทุกข์ได้แต่มาอยู่ในพวกนี้มันสงสัยกันนี
1: ่อย่างนั้นอย่าง
3: เป็ดเชษหรือตะเชษนี่จะพูดกันไหนรู้เรื่องกันแต่มันติดตรงนี้ติดตรงที่ว่านี่ตะเชษแต่เมื่อเขาทำงานเนี่ยอย่าดานมากเลยเชื่อเขาไปปวดช่วยโดยเขาทำนี้ได้ดีไหมทำไมดีเนี่ยทำนี้ได้ดีไหมถ้าผมคิดผมไม่รู้บุญแต่ว่าทำอย่างนี้มันเป็นประโยชน์แต่ประทับมันเพราะบุญกันเนี่ยนะต้นไม้มันเป็นบุญเนี่ยแกไอ้คำที่ชื่อว่าบุญยังไงนะถ้าว่าเราสุขไปเนี่ย
1: เราสุขไปเราปฏิบัติในรูปแบบนี้แต่มันไม่ขัดกันตรงนั้นคล้ายๆว่าพูดอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งการพูดอย่างหนึ่งจะทำใจอย่างหนึ่งแต่เนี่ยว่าเราพูดว่าเราเป็นคริสต์เราเป็นคริสต์นี่เดี๋ยวพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าใจเราเห็นธรรมเป็นพุทธมันพูดอย่างใจอย่างพูดอย่างใจอย่างมันก็เป็นสองข้างเลยเหมือนกันไอ้เหยียบเรือสองแคมเลยกำลังเรือสงสัยวิจิกิจฉามันเกิดขึ้นเกิดมันไม่สมดุลจำเป็นยังมีสายแกดีดีมีสายแกดีไปมาได้ดีผมชอบเนี่ยมีสายแกถ้าหากว่าท่านเรื่องของแกกระโดดธรรมะเร็วขึ้นอย่างนี้ก็มันแต่มันรู้ธรรมะเหมือนกันที่นี่เรามาบอกเป็นพระไงเยชูไอ้คริสต์เนี่ยเห็นมันเกลียดเลยมันเกลียดไหมเ
4: นี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ย
1: ฮะ
4: โอ้โหคอมพิวเตอร์
1: ใช่เนี่ยในที่ไม่เข้าใจนั่นแหละ
4: ดีการแ
1: ล้วดีไปติอะไรดีเห็นดีจะอยู่ก็มีความเรื่อยไปไม่ต้องอะไรอยู่ไปให้มันสบายใจให้อยู่ไปเรื่อยซะก่อนให้แกรู้จักธรรมะให้มันซึ้งดีๆก่อนยังมีหยุดที่นั่นสักก่อนอย่าเพิ่งพูดไปถึงนั้นอยู่ไปดีอยู่ตรงนี้ก่อนเชื่อให้เรียบร้อยถ้ามีจริงเราก็สงสัยแต่ว่าคนเรียบร้อยไม่ใช่ว่าคนนอกพุทธศาสนาได้ไหมเนี่ย
4: ปฏิบ
1: ั
4: ติ
1: แ
4: ร
1: ง
4: จริ ง
1: ที
4: ่
1: ย
4: ึ
1: ดตัว
4: ม
1: ัน
4: ปฏ
1: ิ
4: บ
1: ั
4: ติ
1: สมา
4: ธ
1: ิ
4: หลายที
1: ่มาแข่งกันมันเป็นนอกพุทธศาสนานี้เมื่อพวกคำนี้ลงไปกันนอกพุทธศาสนานี้ถ้าพูดตามเป็นจริงมันพูดถึงความเห็นไม่พูดถึงเครื่องแต่งตัวอย่างนี้ถ้าพูดตามธรรมะจริงๆนะคือจิตเนี่ยมันเห็นตามพุทธศาสนาตัดกระดูกตามพุทธศาสนาได้แต่ก็ต้องเอาเครื่องแต่งตัวนี่ประกอบด้วยนี่เครื่องแต่งตัวประกอบกับไปแต่ว่าที่เราไปทำเราไปทำคิดซะแต่เครื่องแต่งตัวอันนี้มันก็คล้ายๆกับตัวเป็นเป็ดหัวเป็นไก่ไม่รู้ว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะจะเรียกว่าไก่ก็เหมือนเป็ดจะเรียกว่าเป็ดมันก็เหมือนไ
3: อย่างนี้ตัวเป็นเศษศีรษะเป็นไก่หมายความว่าอย่างนั้นถ้าเราไปรู้จักไก่ตัวมันเป็นเศษศีรษะมันเหมือนไก่เราจะไปเห็นในนั้นไม่รู้ว่าตัวอะไรนี่นะมันจะเป็นยังไงคือความจริงท่านบริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์กายวาจาใจกายทำดีอยู่จะว่าจิตบริสุทธิ์ก็ไม่ได้อย่างนี้นะต้องจิตก็ต้องบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านให้มันเสมอกันอย่างนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่ฉันใจฉันบริสุทธิ์อยู่ถึงฉันไปด่าท่านก็ดีฉันยังมีจิตบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันมีทางแก้ตัวถึงฉันจะขโมยของท่านมาฉันก็ยังมีความบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันฟังยากนะมันฟังยากเราไปขโมยของคนแต่จิตฉันบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันฟังยากคนที่มีจิตบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องไปขโมยของใครอย่างนี้เรามองดูกายวาจาใจมันเรียบร้อยตรงกันเป็นว่าเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มันตรงตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงตรงนี้มองระดับตรงนี้ก็ตรงเราจะไม่นับถืออันใดอื่นเราจะไม่ยึดถืออะไรยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่านับถือพ่อแม่ก็นับถืออยู่นับถือเพื่อนฝูงก็นับถืออยู่แต่ไม่ยิ่งกว่าพุทธศาสนาทางต้นกับทางสัตว์ของศาสนาเขาไม่นับจากไปอยู่อย่างนี้ด้วยไปเพื่อให้ทำความเข้าใจในหลักพุทธศาสนาให้มันมากขึ้นให้มันมากขึ้นบางทีแล้วก็เหวี่ยงบางทีมันเมื่อมันเห็นชัดมันก็วางเองก็ได้ต่างกันไหมคริสต์กับพุทธนี่ต่างกันไหมเอาเรื่องจิตใจนะการปฏิบัตินะ
5: ในศาสนาคือการปฏิบัติมีภาวะคือมีพื้นภาวะคือช่วยประชาแต่ละสิ่งคือมันมีการอะไรอย่างเงี้ยที่อันเดียวที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็น
3: ที่เป็นที่เป็นที
5: ่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่
3: เป็นช่อง
5: แ
3: ห่งเจอแต่ช่องแห่งของพระเจ้าเจออย่างเจออะไรทำไงถึงไปเจอพระเจ้าเป็นรูปยังไงเป็นฐานฐานใหญ่ไหมสูงไหม
5: จะลองถามตัวพระธาตุสีอะไร
3: ฮะ
5: พระธาตุธรรมะสีอะไรสีขาวสีดำสี
3: แดงไม่มีสีอะไรทั้งนั้นแหละบริสุทธิ์ทั้งนั้นแหละนี่มันถูกธรรมะดักเดียวกันเนี่ยเป็นมาเป็นเส้นเป็นสายอย่างนี้นี่มันก็เป็นธรรมะนั่นแหละมันก็เป็นธรรมะนั่นแหละก็เป็นธรรมะมันเป็นอย่างเดียวนั่นแต่ว่าถึงอันเดียวกันก็ต้องเรียกว่าถ้าเห็นว่ามันไปในทางอันเดียวกันเดินไปด้วยกันอย่างนี้อันเดียวกันแต่ไม่ให้มีสองปฏิบัติเป็นหนึ่งปฏิบัติเป็นหนึ่ง
5: เราอยู่ในสังคมใน
3: ม่
6: เล
3: ิ
6: กเลย
3: เลิก
6: ยังเลิก
3: เลิกเลิกเขาจะทำได้ไหมเราไปพิจารณาตรงนี้อยู่ไม่จะอยู่ไปเฉยเราอยู่ไปต้องการความรู้จักว่ามันเป็นยังไงไหมคลิปพุทธเนี่ยให้ภาวนาดูที่ว่าถ้าว่าตรงนี้เราไม่กินขนมปังเราไม่กินเหล้ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมในร่างกายของเราเนี่ยดูในจิตใจของเรามีอะไรเกิดขึ้นไหมอย่างนี้มันจะพิจารณาเหตุผลมันคือให้อยู่ไปเพื่อให้พิจารณาวิจัยอันนี้ให้มันให้แกได้บรรลุถึงธรรมสูงกว่านี้จะได้เห็นอันนี้ชัดขนาดนั้นแหละหรือไปอ่ะ
6: ยังไม่พูดว่าอาจาร
3: ย์ให้เวลาแกอยู่ให้เวลาแกพิจารณาเรื่องนี้ให้มันตกแตกให้แกมีเหตุผลนะเมื่อแกรู้สึกจะมีบาดหลวงมันต้องเลยบวชให้เหรอจะเป็นบาดหลวงต้องบวชให้เหรอจะได้เป็นพระเงี้ยต้องบวชใช่ไหมอันนี้แกจะเป็นบาดหลวงต้องบวชบาดหลวงไหม
6: บวชไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้คิดเป็นบาดหลวง
3: ฮะ
6: ไม่ได้คิดเป็นบาดหลวง
3: ไม่ได้ซึกจากบาดหลวงไม่ได้ซึกเป็นบาดหลวงก็เรียกว่าซึกนี่พูดนี่ซึกไปเป็นบาดหลวงนั่นเองเออมันยังไม่ซึกจากบาดหลวงยากเนาะเกิดมาในโลกมันยากเนาะ
7: เวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าวัดประโคงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
8: พ
7: ิธียาโนโยมของพิธียาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดปะโคง3คืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัดปานานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองตะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงัดนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหนองปลาพงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาเลยนี่นะเออเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงจนกว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวัน เอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จัดแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูบสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี่ก็วันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเ ็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดับกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันวุ่นวายกันมิฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั่นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตในปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูก็รู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั้นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้ไม่มีตัวจิตนี้ไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปจิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิตจิตตัวนี้เนี่ยถ้าหากเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้ว
8: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: สมรางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายยุชนันกล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
10: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
11: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพ พบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
10: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพบกนำรดจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
12: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรดจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรดจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smartวิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงทีรองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smartซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการณ์แนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.comขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน2ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
13: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทางนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วณสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
14: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตัวโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
15: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกๆต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละอธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางคนนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องบินเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด ปฏิพลสารพรมารายงาน
10: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะ

0: ็นสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งบอดดิ้งพาสและแบ็กเกจแท็กของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR Code Baggage Delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
1: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยผู้ฟ้าร
3: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ปวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินFly Dubaiว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X

0: ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส มตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 น
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ือนครั้งต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนั่งต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนั่งเตือนตนเอง
1: อันนามยังปปาจิตาปินาปัจเจเว

็นชาติอยู่แนวนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใหญ่ธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใหญ่ธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

่ยมใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกจังธัมโมโสตัพโพตีต่อไปญาติโยมก็นั่งตามสบายนะสงบจิตปิดวาจาวันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะแล้วก็อีก วันปานหน้านี้ก็จะถึงศาสตร์ไทยนะจำเป็นกระเพาะเพชรก็ศาสตร์ไทยกล้วยไข่ซึ่งเป็นประเพณีที่ประจำจังหวัดของเรานะโด่งดังไปทั่วประเทศนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นก็ต้องมีวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละที่แต่ละแห่งเพื่อให้ลูกหลานได้รู้ว่าความเป็นมาของแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นเป็นมาอย่างไรจนถึงวันนี้ลูกหลานก็จะได้ช่วยกันพิจารณาว่าจะทำอย่างไรบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีเราก็ควรรักเอาไว้อะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอันนี้เรียกว่าการพัฒนานะฉะนั้นในวันที่6นี้ก็จะเป็นวันศาสตร์ถ้าฉะนั้นวันที่5นี้เราก็จะร่วมกันควรกยาศาสตร์นะเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนะนะของเราเอาไว้นะเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเรานั้นได้รู้ได้สืบทอดนะเพราะยังก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะรวมโดยช่วยกันหลายฝ่ายบ้านวัดนะหน่วยงานราชการนะหรือโรงเรียนเข้ามาร่วมโดยช่วยกันทำประเพณีกวนข้าวสาดนะสาดไทยกล้วยไข่หรือขยาสาดนะฉะนั้นอันนี้ก็เพื่อที่จะอนุรักษ์นะสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะทำไมอย่างนั้นต่อไปก็จะหมดไปพอเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำง่ายๆนะในที่แรกอาตมาก็คิดว่ามันไม่ยากมันก็ไม่ได้ไปสัมผัสนะคือมาได้เรียนรู้คิดว่ามาถึงก็ควรคนจบนะแต่จริงๆเรามันไม่ใช่นะนะต้องมาค่อยๆเคี่ยวนะน้ำตาลอะไรรวมกันกว่าจะให้พอดีมากไฟแรงเกินก็ไม่ได้คือมันมีเทคนิคนะโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่เมื่อก่อนคิดว่าทำง่ายๆชั่วโมง2ชั่วโมงจบนะมันไม่ใช่ได้ชนะนี่ก็เพื่อให้เรียนรู้ว่าของทุกสิ่งอย่างนั้นแต่มันยากแต่มันก็มีคุณค่า แต่มีคุณค่าแต่มีราคานะในสิ่งที่มันยากนะถ้าอะไรง่ายๆมันก็ไม่ค่อยมีคุณค่านะฉะนั้นอันนี้หลวงปู่ชาติบอกมักง่ายได้ยากลำบากได้ดีนะแต่ฉะนั้นอันนี้ละการทำทุกอย่างนั้นก็ชีวิตของคนเรานั้นมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของปุถุชนคนธรรมดานะคือสุขทุกข์จริงๆแล้วมันก็ไม่เที่ยงแต่มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปนะดังนั้นอันนี้แหละถ้าว่าเรามาศึกษาในเรื่องของธรรมะก็จะเข้าใจหลายๆอย่างแล้วก็ยอมรับในความเป็นจริงนะแต่ท่านจึงให้ดูความแก่ดูความเจ็บดูความตายนะ เห็นคนแก่ก็น้อมเข้ามาต่อไปเราต้องเป็นอย่างนี้คนเจ็บก็น้อมมาสักวันหนึ่งเราต้องเจ็บและเห็นคนตายสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันจะเรื่องความเกิดความเจ็บความตายก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะเราทุกคนเกิดมาแล้วสมัครมาแล้วนะเราสมัครมาแก่สมัครมาเจ็บแล้วก็สมัครมาตายนะฉะนั้นอันนี้เราก็ถึงการถึงเวลามันหนีไม่พ้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเก่งกล้าสามารถขนาดไหนแต่สุดท้ายก็หนีพญามัจจุราชไม่ได้ดังนั้นพุทธเจ้าตรัสบอกมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวมันเป็นธรรมชาติและธรรมชาติอันนี้ไม่มีใครหนีพ้นแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละเราสั่งสมบารมีอะไรบ้างเพราะความแก่เราได้ฟรีแต่บารมีนั้นเราต้องสร้างนะดังนั้นวันนี้เราเข้ามาสร้างสมบุญบารมีโดยการให้ทานนั่นโดยการใส่บาตรนำมาสมาทานศีลนั่นแล้วก็จะได้ภาวนาและการภาวนานั้นไม่ใช่นั่งหลับตาอย่างเดียวนะคือการมีสตินั่นละ ชั่วทำดีนะ
อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่นี้เราพิจารณานะในเมื่อเราคิดสิ่งเหล่านี้จิตใจเราก็จะสงบในจิตใจเราก็สงบจะมีความสุขเป็นผู้ให้แบบเห็นทุกคนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายกับเรานะไม่โกรธคนนั้นไม่เกลียดคนนี้อิจฉาคนนั้นวุ่นวายนะซึ่งจริงแล้วเรานั้นมีศัตรูคือความแก่ความเจ็บความตายแต่ที่น่ากลัวอยู่แล้วยังมาสร้างศัตรูกันอีกนะยังไม่โกรธกันเกลียดกันอิจฉาริษยากันเยอะแย่งกันชิงดีชิงเด่นกันดิกนะอันนี้มนุษย์นะเพราะความไม่รู้นะความไม่รู้พระเจ้าท่านบอกว่าอวิชชานะคือความไม่รู้มันปกปิดปัญญาของคนเราไม่ให้เห็นพระธรรมนะเราไม่เห็นพระธรรมฉะนั้นอันนี้เราผมจึงไปราชธนานิมนต์พระเจ้าว่านะคือสัตว์ผู้มีกิเลสนะปัญญานะที่ยังจะสามารถมีดวงตาเห็นธรรมคำสอนพระองค์ยอดมันยังมีอยู่มากในโลกนี้นะสัตว์ที่มีปัญญาสัตว์ที่มีจักษุนะเพื่อไปเปิดดวงตาให้เห็นธรรมที่ถูกอวิชชาปกปิดเอาไว้นะคือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันปกปิดก็เลยมองไม่เห็นพระธรรมนะก็เลยมองไม่เห็นพระธรรมเห็นความเสื่อมความสิ้นกลัวจะแก่กลัวจะเจ็บกลัวจะตายกลัวจะมีแต่ความกลัวนะฉะนั้นถ้าคนเราศึกษาให้ดีแล้วนะมันไม่มีที่น่ากลัวนะที่น่ากลัวสุดก็คือกลัวว่าความดีเราจะไม่พอถ้าเกิดเราตายตอนนี้ความดีเราพอหรือยังอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องคิดเราต้องน่ากลัวที่สุด ต่อสลบต่อพระเลยอริยเจ้าทั้งหลายท่านกลัวว่าความดีจะไม่พอนะท่านจึงเร่งสร้างคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะเมื่อประโยชน์ตนสำเร็จแล้วนะก็พยายามมาสอนคนอื่นนะแนะนำพร่ำสอนนำพาฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงเป็นหลักการอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงวางเอาไว้นะให้ประสงค์เป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนานะเราจะเจริญได้อยู่ที่พุทธบริษัท4คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา4บริษัทนี้แหละจะเสื่อมก็อยู่ที่4บริษัทจะเจริญก็อยู่ที่4บริษัทนะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วก็จริงเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษามาเรียนรู้ฉะนั้นวัดป่าสงามของเรานี้เนี่ยก็สร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะนะเผยแผ่พุทธศาสนานะเป็นขั้นแรก นะคือเป็นขั้นแรกอาตมามาอยู่ใหม่ๆหลวงปู่เรามาท่านให้สารต่อโหมามองแล้วสถานที่ก็มันไม่สัปยะนะป่าก็ไม่มีนะร้อนก็ร้อนยุงก็เยอะถ้าจะให้บำเพ็ญเพื่อหลุดพ้นนั้นมันคงยากในตอนนี้นะก็เลยคิดว่าอาตมาก็คิดว่าเอาสถานที่ตรงนี้เป็นที่ริเริ่มเป็นที่ริเริ่มนะสำหรับบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงธรรมะให้เข้ามานะคือให้เข้ามาก็คือด้วยการเผยแผ่แต่ดึงเข้ามาปฏิบัติธรรมดึงเข้าไปเดินทุรงบ้างมาช่วยทำกิจกรรมบ้างนะอะไรหลายๆอย่างกิจกรรมต่างๆของเราก็ส่วนหนึ่งก็ดึงนะพอดึงไปดึงมาก็ทำให้ญาติโยมนั้นเกิดความผูกพันมันซึมซับเข้าไปเองนะเรียกว่าแต่วิสาสาปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะพอคุ้นเคยไปแล้วความสนิทสนมกลมกลืนมันก็ไม่เก้อไม่เขินมีความผูกพันอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะฉะนั้นใหม่ๆเมื่อก่อนก็น้อยนะน้อยมากแต่วัดป่าสงามก็เรียกวัดนอกนะแต่วัดนอกตอนบางปีใหม่วัดนอกมาแล้วนะแต่เขาเรียกวัดนอกเขาไม่เรียกวัดป่าเมื่อก่อนนี่คือนอกบ้านนะแต่เพราะฉะนั้นนี่ก็ต่อมามันก็ค่อย ผูกพันกันได้ไปบิณฑบาตแล้วต่อมาก็ลูกหลานมาบวชเนนนะดึงลูกดึงหลานญาติโยมมาบวชสามเณรพ่อแม่ก็ตามมานะเรียกว่าบวชจูงนั่นเองนะคือก็จูงในตอนที่พ่อแม่ไม่ชีวิตพอลูกบวชแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ได้มีเวลาเองนะได้มีเวลามาช่วยมากิจกรรมมาร่วมมาเป็นแม่ครัวบ้างนะกลัวลูกจะอยากนะมาช่วยเป็นแม่ครัวช่วย อะไรกิจกรรมหลายๆอย่างความผูกพันก็เลยเกิดขึ้นนะถึงลูกจะสึกไปแล้ว
ถ้าเกิดจิตใจนั้นมันผูกพันแล้วนะก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะในการอบรมนักเรียนนักศึกษาก็ดีนะเด็กนักเรียนบางคนพออบรมแล้วโตขึ้นมาก็มาบวชนะรู้จักวัดป่าสงามได้อย่างไรเขาบอกว่าเคยมาบุอบรมที่นี่ปีนั้นปีนี้ท่านนี้ก็เรียกว่าการเผยแผ่การเริ่มต้นแต่ส่วนเมื่อเริ่มต้นได้แล้ว เขาที่มีศรัทธาแก่กล้าอินทรีย์แก่กล้าอยากจะไปประพฤติไปปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ก็ท่านนี้ก็ยินดีนะถ้าตั้งใจไปประพฤติตั้งใจไปปฏิบัติได้ฉะนั้นนี่ก็เลยทำให้วัดป่าสงฆ์เรานั้นก็เลยมีบุคลากรทั้งทางพระสงฆ์ก็ดีนะทางญาติโยมก็ดีนะก็นะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันเรื่องกิจกรรมต่างๆนะคือดึงกันนั่นเองนะคือดึงกันเป็นแบบเป็นอย่างได้ฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็อาจจะไปตามการตามเวลาบางคนก็หายไปบ้างนะได้ฉะนั้นนี่ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติแต่ไม่ได้หนีไปไหนโยมถ้ายังไม่หลุดไม่พ้นอาจจะกลับมาอีกนะกลับมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นแม่พ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันอีกคือมันวนเวียนนะถ้ายังไม่หลุดไม่พ้นนะถ้ายังไม่หลุดไม่พ้นหรือไปอาจจะไปเป็นเทวดานะถึงการถึงเวลาเขาก็ต้องกลับมาได้ฉะนั้นนี่มันก็ไม่ไปไหนพระเจ้าท่านบอกว่ามันวนเวียนฉะนั้นที่เรานั่งอยู่นี่อาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนถึงได้มารู้จักมักคุ้นกันมีความสนิทสนมนะฉะนั้นตอนนี้เราก็จึงถือว่าในเรื่องการทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันสร้างกุศลร่วมกันนั้นอันนี้ก็ถือว่าเกิดชาติใดผู้ใดอยู่ไกลแสนไกลก็ต้องมาพบมาเจอมาเจอกันแล้วก็ดึงกันสู่ที่สูงได้ดึงกันสู่ที่สูงถ้าเรายังไม่หลุดไม่พ้นเราก็ยังต้องมาพบมาเจอมาเจอกันดึงกันขึ้นให้สูงขึ้นได้ฉะนั้นเองเลยถึงต้องมามีกิจกรรมร่วมกันได้หลายๆอย่างฉะนั้นการสร้างวัดก็คือเครื่องวัดข้อวัด ให้เรารู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้นรกแล้วก็รู้สวรรค์นั่นเองนะเราจึงมาวัดดีว่าวัดความดีเราตอนนี้มันเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงนะคือมาวัดดูเอาอะไรวัดก็คือเอาศีล5นี่แหละไปวัดความมรุสมบัติของเรานั้นถ้ามีหรืออย่างถ้าเราไปตอนนี้เราจะไปไหนถ้าไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์ก็คือศีล5นะที่เรียกว่าสีเลนะสุขติยันติศีลจะนำความสุขมาให้หรือสุขติ2เป็นที่ไปสุขติ2คือสวรรค์พรหมนะสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำโภคะทรัพย์ที่ไม่ได้ก็จะได้ที่ได้แล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้รูปเป็นทรัพย์คือได้รูปเป็นทรัพย์นะเรียกว่าทุกอย่างนะมันไม่พิกลพิการนะไม่พิกลพิการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีโรคมีภัยไข้เจ็บได้ร่างกายที่ดีมีรูปเป็นทรัพย์ถ้ามันพอดีไม่ต้องแต่งไม่ต้องเติมอะไรมากมายได้ฉะนั้นเรียกว่าศีลทำให้มีรูปเป็นทรัพย์และไม่เป็นคนขี้โรคนะไม่พิกลพิการนั่นเองนะแล้วก็อริยทรัพย์ก็คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติสีเลนิปติยันติสินจะลำบรรสุมิพันิพานคือความดับทุกข์พอเราตกกระแสแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะก็จะสูงขึ้นเหมือนกับครูบาอาจารย์นะทำไมท่านถึงแบบบวชอยู่ได้ประพฤติปฏิบัติแต่มีความเพียรในแก่กล้าแต่จนจิตใจของท่านนั้นหลุดพ้นก็เพราะนี่แหละท่านสร้างอบรมบ่มนิสัยของท่านถ้ายังไม่หลุดไม่พ้นมันก็มาต่อแต่มันมาต่อคือจิตใจมันเป็นไปเองเราเห็นเหมือนเดิมหลวงปู่สมชายนะจริงๆแล้วคนตาของท่านเนี่ยเป็นผู้นำศาสนาฮินดูไม่ใช่ศาสนาพุทธนะแต่ท่านมีความเลื่อมใสในศาสนาพุทธและชอบไปฟังเทศพระป่าแต่พระกรรมฐานมาเทศฟังโอ้ชอบไปนั่งฟังแล้วเกิดความศรัทธากลับไปถูกคนตาทำโทษจับตากแดดบ้างให้อดข้าวบ้างท่านก็ไม่สนนั่นคือจิตใจมันมีความศรัทธานะจิตใจมีความศรัทธาจนคุณตาของท่านนั้นเสียชีวิตแต่เสียชีวิตเลยได้โอกาสได้โอกาสพอวัยสมควร19ปี
แล้วก็เลยขอพี่ชายออกบวชนะสุดท้ายก็ท่านก็เลยได้บวชมาจนวาระสุดท้ายนี่ก็คือท่านนิสัยนะที่สร้างสมอบรมเอาไว้นะถึงจะไปอยู่อย่างไรแม้อย่างฝรั่งเขาเกิดในศาสนาคริสต์นะแต่เขาก็มามีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของเราอันนี้ก็เพราะการได้สั่งสมบ่มบารมีนะคือบ่มนิสัยเอาไว้จะไปอยู่แห่งหนตำบลใดก็ต้องเข้ามาเราต้องเข้ามานะฉะนั้นอันนี้แหละดังนั้นหลวงปู่ชาของเรานะท่านไม่พูดเรื่องญาณเรื่องฌานเรื่องอะไรมากมายสูงๆท่านไม่ค่อยพูดนะท่านพูดเรื่องพื้นๆนะเหตุซะก่อนนะคือพื้นฐานถ้าตกกระแสแล้วมันไปเองนะแต่ขั้นแรกเนี่ยมันยากนะมันยากมากขั้นแรกการที่จะเข้าสู่ธรรมะได้นะมันยากนะมันยากมากหลวงปู่ชาก็เลยมองเห็นท่านก็เลยนำมาพาญาติโยมสวดมนต์ทำวัดแพร่นะพาเทศน์ให้ฟังนะทุกวันพระพาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธินำพาทุกอย่างนะจนทำให้เกิดนะเขาเรียกว่า ผลขึ้นมานะคือผลคือมีพระมีญาติโยมมากมายขยายออกไปทั่วไม่ใช่ทั่วประเทศไทยแต่ทั่วโลกนะนะทั่วโลกเลยนะดังนั้นเมื่อวันก่อนนู้นหลวงพ่อคำพองนะพระครูสุธรรมประโชตนะท่านก็ลายมาตอนนี้ท่านไปอยู่ที่นอร์เวย์นะทางนู้นเขาก็ศรัทธาท่านไปออกข่าวหนังสือพิมพ์ออกสื่อแล้วเขามีความเลื่อมใสนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะในการเผยแผ่พุทธศาสนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะนี่หลวงปู่ชาเราก็ได้ไปวางรากฐานเอาไว้ดัง นั้นนี่การประพฤติปฏิบัติไม่ว่าใครนะไม่ลึกไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดบุคคลถ้ากระดาษฝรั่งเขาฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องแต่กว่าเขามีความศรัทธาพยายามประพฤติปฏิบัติอย่าจนที่สุดเขาก็ได้มรรคได้ผลถ้าเกิดความศรัทธานะว่ามันเป็นสิ่งที่ดับทุกข์ได้จริงๆในหลักของพุทธศาสนานะเขาไม่ได้สอนให้เราวิ่งหาความสุขแต่ถ้าดับทุกข์ได้เราความสุขมันมาเองนะแต่ส่วนมากเราคนเราส่วนมากจะวิ่งหาความสุขแต่ไม่ยอมดับทุกข์แต่ในเมื่อไม่ดับทุกข์ความสุขมันจะมาได้อย่างไรนะนะก็เหมือนท่านเปรียบเหมือนกับน้ำตำอยู่ในเนื้อเราเนี่ยไม่เอาน้ำออกคือไม่เอาน้ำออกมันก็เจ็บเจ็บอยู่นั่นแหละนะนะยาแก้ปวดไปทานมันก็แป๊บเดียวนะหายปวดแป๊บเดียวมันก็เจ็บอีกตราบใดที่เราบ่งน้ำออกแล้วความปวดความเจ็บความปวดมันก็หายถาวรนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเราวิ่งหาแต่ความสุขแต่ไม่ยอมเอาทุกข์ออกนั่นคือไม่ยอมออกความทุกข์ออกนั่นเองนะแต่ฉะนั้นอันนี้ทุกข์ก็คือเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาสามหรือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละถ้าคนเราโกรธขึ้นมาเป็นอย่างไรนะทุกข์หรือสุขนะฉะนั้นอันนี้แหละท่านจะสอนให้เรานั้นรู้จักเอาทุกข์ออกไม่ต้องไปหาความสุขหรอกนะถ้าเราดับทุกข์ได้เนี่ยอยู่ตรงไหนมันก็สุขแต่ถ้าเอาทุกข์ไม่เอาทุกข์ออกมีแต่ตัณหามีแต่อะไรนี่มันมีแต่ความทุกข์มีเงินมีทองมากมันก็ทุกข์นะแต่มันก็ทุกข์อยู่นั่นเองยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากยิ่งกังวลมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าหากว่าไม่รู้จักแต่ไม่รู้จักเหตุแห่งสุขไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์นะเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านจึงให้เรามารู้จักทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติที่จะถึงความดับทุกข์อันนี้เป็นพื้นฐานนะพื้นฐานตรงนี้แต่เดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าทุกข์คืออะไรเหตุของทุกข์คืออะไรการดับทุกข์คืออะไรและข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์คืออะไรเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเองนะถ้าหากเราต้องการที่จะดับทุกข์จริงๆนะก็เหมือนกับฝรั่งเขาอยากจะดับทุกข์นะจิตใจมันวุ่นวายนะอยากจะมีความสุขคืออยากจะดับทุกข์เขาก็มาหาอุบายนะซึ่งตอนแรกมันก็ทุกข์ก่อนคือให้เห็นทุกข์นั่งจนเห็นทุกข์เดินจนเห็นทุกข์ยืนจนเห็นทุกข์นะแต่จนรู้ทุกข์ทีนี้โอ้ว่าทุกข์มันมาจากไหนสุดท้ายก็มาจากใจเรานี่เองนะก็มาจากจิตจากใจนะฉะนั้นอันนี้แหละนะคือคนเราสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่รู้จักทุกข์นะรู้เหตุของทุกข์รู้ความดับทุกข์บางทีก็บางคนนั้นก็โอ้ยนะทั้งชีวิตไม่แทบจะไม่พบความสุข คือชีวิตทั้งชีวิตแทบไม่พบความสุขวิ่งหานะวิ่งหาแต่ความสุข
คิดว่าได้เงินได้ทองมามากๆจะมีความสุขมีแล้วมันก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นอีกไปอีกนะจนสุดท้ายก็นะไม่ได้พักได้ผ่อนไม่ได้มีความสุขทางจิตใจ แต่มีแต่ความกังวลนะทีนี้จิตไปไหนจิตก็กังวลอยู่กับทรัพย์สมบัติสิ่งของนะสุดท้ายก็วนเวียนอยู่ตรงนี้เองแต่วนเวียนเหมือนกับพระพุทธการก็มีพระสูตรต่างๆแต่ที่ศึกษาก็มีมากมายนะสำหรับคนที่ติดทรัพย์สมบัติเนี่ยก็มาเกิดเป็นสุนัขเฝ้าก็มีอะไรก็มีนะอันนี้แหละก็คือเพราะความไม่รู้ในเชิงการที่เรามาเข้าวัดถ้าเรามาเข้าวัดเรามาเพื่อที่จะดับทุกข์เพื่อจะดับแต่ทุกข์แล้วก็ไปสู่ความสุขนั่นเองนะฉะนั้นสุคติ2อย่างต่ำหรือมนุษย์สมบัติส่วนสมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัตินั่นเองอันนี้คือความปรารถนานะแต่ถ้าว่าเราไม่รู้จักมันก็จะอาจจะไปอบายภูมิ4ถ้าจิตเป็นทุกข์ก็สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะดังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งแทงตลอดไม่มีอะไรที่จะปิดบังหรือว่าเป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฉะนั้นท่านจึงพยายามมาสอนมาชี้ทางให้เราคือมาชี้ทางให้เราฉะนั้นก็การเกิดเป็นมนุษย์เป็นภพที่สร้างเหตุพระเจ้าถึงต้องมาตรัสรู้ที่โลกมนุษย์แม้แต่ไปโปรดพญานาคขอร้องนะถ้าขอร้องให้ท่านอยู่ท่านก็บอกไม่ได้นะพวกเธอเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้นะเทวดาถ้ามาอยู่เทวดาก็ต้องกลับมาเพราะเทวดาก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะภพอื่นเป็นภพที่สวยผลเป็นภพที่สวยผลเดียวสร้างเหตุไม่ได้นะแต่มนุษย์เรานั้นสร้างได้ทั้งเหตุแล้วก็สวยผลได้ด้วยฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นภพที่โชคดีนะอายุก็ไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะคือไม่มากเกินไม่น้อยเกินแต่ถ้ารู้จักการรู้จักเวลาอันนี้ก็ทำให้เราเสียเวลาฉะนั้นอันนี้เขาจึงรู้จักว่าการนี้เวลานี้นะท่านจะบอกว่าวัยต่างๆให้รู้จักนะเกิดขึ้นมาเป็นเด็กต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวควรทำอะไรถ้าเป็นเด็กควรทำอะไรเป็นหนุ่มเป็นสาวควรทำอะไรตอนเป็น วัยกลางคนควรทำอะไรนะและสุดท้ายก็จะได้สวยผลที่เราทำเอาไว้ตอนที่ขยันขันแข็งตอนที่ร่างกายยังมีความแข็งแรงนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนนั้นก็สะสมเสบียงเอาไว้พระอาจารย์ท่านบอกว่าอุอาสกะ1ขยันรู้จัก1ขยันอุทานสมถะต้องขยันขันแข็งมันเพียรในการทำงานทำการในการศึกษาเราเรียนทุกอย่างต้องขยันนะต้องขยันหาขยันทำ2อารักขสมถะเมื่อเป็นคนขยันต้องรู้จักรักษาขยันอย่างเดียวก็ไม่ได้บางคนขยันแต่ไม่รวยนะขยันอย่างเดียวยังไม่ได้นะต้องรู้จักรักษานะต้องรู้จักรักษานะซะเขาเหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่มที่รั่วนะ ตักใส่เท่าไหร่ก็รั่วทิ้งหมดเพราะอะไรเพราะว่ามันรั่วเยอะขยันยังไงมันก็ไม่ได้ต้องอุดรูรั่วให้มากที่สุดนะแล้วก็3สมชีวิตาใช้ชีวิตให้พอดีไม่ถึงกับว่าไม่ใช้จ่ายอะไรเลยนะคือใช้ให้พอดีกับฐานะรายรับเท่าไหร่แล้วจ่ายเท่าไหร่แต่สระน้ำใหญ่ขนาดไหนเท่าไหร่ออกเมื่อไหร่เข้าแต่ถลายออกมากกว่าไหลเข้าก็ต้องแห้งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเป็นสิ่งที่มองเห็นนะแล้วก็สุดท้ายก็กัลยาณมิตรคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราคบเพื่อนที่ดีเขาก็จึงเราไปสู่ทางที่ดีถ้าคบเพื่อนไม่ดีก็ดึงไปสู่อบายมุขอบายภูมินะเพราะทุกวันนี้คนเราไม่ได้ศึกษานะคือไม่ได้ศึกษาในเรื่องการคบมิตรนะก็เลยเดี๋ยวนี้ก็ดึงเงินไปนะกินเหล้าเมายายาเสพติดอะไรมากมายนะพ่อแล้วก็พ่อนี่แหละคนเราไม่มีถ้าขาดธรรมะเขาบอกบางคนบอกว่าธรรมะกินไม่ได้บุญกินไม่ได้นะบุญนี่แหละนะที่จะกินได้ช่วยได้ความขยันก็เป็นธรรมะการรู้จักรักษาการใช้ชีวิตให้พอดีการคบคนดีนะถ้าเราคบคนดีมีบุญบารมีเขาจะดึงเราสู่ที่สูงนะแค่จะไปคบคนไม่ดีก็ลงเราดึงเราสู่ลงที่ต่ำฉะนั้นอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้ให้แต่บางคนทำไมถึงไม่เห็นก็เพราะนี่แหละก็เพราะอวิชชานะปกปิด
ปัญญาสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นพระธรรมดังนั้นนี่ก็เพราะอวิชชาฉะนั้นจึงต้องมาทำลายอวิชชาทีแรกก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่พอมาปฏิบัติไปพอเรารู้ก็อู้นะเป็นเรื่องที่เราก็รู้นะแต่ทำไมเราไม่เข้าใจนะทำไมเราไม่เห็นโทษเห็นภัยในสิ่งเหล่านี้ทั้งที่เราก็รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ทำไมเราถึงไม่กลัวไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยจริงๆจังๆก็เพราะอวิชชาเนี่ยมันปกปิด ปัญญาของเราเนี่ยไม่เห็นพระธรรมดังนั้นอันนี้เราจึงมาวัดมาฝึกมาฝนมาขัดมากล่าวมาปฏิบัติภาวนานะทำปฏิบัติภาวนามาสร้างกุศลเรียกว่ากุศโลบายแล้วกุศโลบายนะพิจารณานะว่ามาดูตัวเองนะมาดูตัวว่าเรามีอะไรบ้างนะเป็นคนแบบไหนเป็นคนอย่างไรนะคือท่านไม่มองคนอื่น ส่วนมากคนข้างนอกทางโลกเขาจะมองคนอื่นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนั่นนู่นนี่แต่ในหลักพุทธศาสนาให้มามองตนเองคือไม่ต้องไปสนใจใครคนอื่นเขาพอดีเรื่องของคนอื่นเราดีหรือยังเราก็ดูนะเราดูตัวเองมาดูจิตดูใจเราเองมันเป็นอย่างไรผ่านที่ผ่านมาพอโกรธขึ้นมาเป็นยังโลภขึ้นมาเป็นยังหลงขึ้นมาเป็นยังหรือทำอะไรไม่ดีเป็นยังไงก็พิจารณานะถ้าพิจารณาจนสุดท้ายมันก็เริ่มเห็นโทษเห็นภัยก็เกิดฮิริโอตตัปปะฮิริความละอายแก่ใจว่าทำไม่ได้อย่างไรนะโอ้โอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปกลัวนะกลัวบาปกลัวกรรมที่จะติดตามนะก็เลยต้องรีบเร่งที่จะนะประพฤติต้องปฏิบัติต้องนะสร้างคุณงามความดีนะอย่างน้อยก็ให้เป็นอโหสิกรรมหรือกรรมที่เบาบางหรือกรรมที่ตามไม่ทันดังนั้นนี่คือผู้รู้ทั้งหลายนะท่านก็มาดูจิตดูใจเรานี่แหละทำมานั่งดูใจตัวเองนะสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ถ้ามันคิดไปอย่างไรมันเป็นแบบไหนก็ดูไปดูมาจนเข้าใจว่านี่มันไม่ใช่จิตของเรานะมันเป็นอารมณ์ที่มาเกิดกับจิตเดิมแท้นะมันไม่มีอะไรมันสะอาดผ่องใสเป็นพระสอนนิ่งสบายนะแต่ที่เศร้ามองอยู่เพราะกิเลสจรมาทางตาเห็นรูปถ้าส่งไปที่ใจเกิดยินดียินร้ายสังขารความปรุงแต่งนะก็เลยอยากมีอุปทานอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็เลยวุ่นวายนะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เกิดจากสัญญาความจำส่วนหนึ่งแต่บางทีก็จำเรื่องที่ไม่น่าจำก็จำนะอยากจะปล่อยมันก็ปล่อยไม่ได้เพราะอะไรเพราะปัญญาเรายังไม่คมพอนะที่จะไปตัดอารมณ์ตรงนั้นได้แค่เราต้องมาสร้างปัญญานะพอปัญญาเราคมแล้วมันไม่ยากนั่นคือมันไม่ยากมันตัดแต่มันตัดได้หมดอารมณ์ต่างๆแต่ราคะโทสะโมหะ คือมันตัดได้นะแต่ถ้าเราไม่มีปัญญามันตัดไม่ได้มันก็ไม่อยากจะคิดมันก็คิดนะนั่นคิดอยู่นั่นเองนะคิดจนนอนไม่หลับคิดจนเป็นโรคประสาทคิดจนฆ่าตัวตายนะอันนี้แล้วก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาที่จะไปตัดไปดับเพลิงทุกข์ตรงนั้นดังนั้นท่านจึงให้เรามาประพฤติมาปฏิบัติเพื่อดับกองกิเลสเพลิงทุกข์ดังนั้นถ้าให้มันเบาบางลงไปแล้วก็ที่สุดแล้วเราวาระสุดท้ายที่เราจะไปนั้นก็ไปด้วยความว่างนะเรียกว่าพุทโธนะคือนึกถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองอันนี้เราก็เรียกว่าตายให้เป็นนะถ้าตายเป็นถ้าตายไม่เป็นแล้วมันเสียดายโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนานะจะได้ไม่เสียโอกาสเสียเวลากว่าจะได้เกิดเป็นพระพุทธศาสนามันยากการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแสนยากแล้วเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้พระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากแสนยากเมื่อพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่คนที่จะออกมาประพฤติปฏิบัติก็ยากแสนยากอีกเหมือนกันฉะนั้นอันนี้แหละนะเราถ้าเรามัวประมาทมัวมองใครก็ช่วยเราไม่ได้นะพระพุทธเจ้าก็ยังช่วยพ่อช่วยแม่ไม่ได้ก็ต้องนอกจากไปโปรดท่านก็ต้องไปโปรดพระมารดาไปโปรดพุทธบิดานะนะท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไปช่วยอะไรไม่ได้ถ้าพ่อถ้าแม่ไม่ปฏิบัติแต่อย่างพระสารีบุตรท่านเป็นปัญญามากที่สุดช่วยคนอื่นได้มากๆก็ต้องไปโปรดแ
แล้วก็ต้องไปโปรดแม่พระโมคคัลลาก็เหมือนกันมีฤทธิ์มีเดชนะเยี่ยมนรกเยี่ยมสวรรค์ได้ก็ยังต้องไปโปรดแม่ให้แม่ประพฤติแม่ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะใครก็ช่วยเราไม่ได้นะถ้าช่วยเราไม่ได้นะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสฉะนั้นเป็นโอกาสที่ลูกหลานได้บวชเราก็ได้มีโอกาสมาประพฤติมาปฏิบัติเรียกว่าบวชจูงนะบวชจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์พอได้มาประพฤติปฏิบัติรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์อันนั้นแหละนะฉะนั้นอันนี้เราก็จะบอกว่าถึงเราจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างดีนะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างดีให้ท่านขึ้นบนบ่าอุจจาระปัสสาวะลดทั้งชีวิตก็ยังใช้หนี้ท่านไม่หมดนะแต่บุคคลใดนะพระเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดทำให้พ่อแม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มีศรัทธาแต่ในพระพุทธรัตนตรัยมีจาคะได้รู้จักสละให้ทานเสียสละมีศีลนะจะทำให้พ่อแม่มีศีลได้แต่อย่างน้อยศีล5และที่สุดมีปัญญารู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์อันนี้แหละเป็นการทดแทนบุญคุณที่หมดจดเราหมดจดเราเพราะฉะนั้นนี่แหละบุญถ้าเป็นอย่างอื่นมันก็ช่วยพ่อแม่ตัวนี้ถ้านอกจากการเป็นนักบวชหรือเป็นพระนะถ้าเป็นพระแล้วสามารถที่จะเรียกว่าทำให้พ่อแม่เรามีศรัทธานะมีจาคะมีศีลมีปัญญานะเนี่ยทำไมเองก็แต่ได้ตรงนี้แหละ คือได้ตรงนี้นะตอนแรกก็พ่อแม่ก็ดึงมาบวชก่อนถ้าดึงมาบวชเมื่อเรารู้แล้วก็พยายามดึงพ่อแม่เข้ามาให้ถือศีลอุโบสถขณะพอมาถือศีลอุโบสถได้แต่ต่อไปก็ไปไหนไปไหนไปไหนได้หมดแล้วก่อนไปไหนก็ไม่ได้ห่วงนะห่วงไล่ห่วงหน้าห่วงที่บ้านห่วงช่องห่วงนะไปไหนไม่ได้นะพอลูกบวชแล้วก็ชวนไปพอได้ไปแล้วไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนที่สุดแล้วก็สามารถปล่อยวางอะไรหลายอย่างได้นะเขาเรียกว่ามีศีลสมาธิศีล5ตลอดชีวิตได้นะเขาเรียกว่ามีจาคะรู้จักทำบุญนะรู้จักทำบุญให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกๆปีบุญกฐินบุญพระป่าบุญแล้วได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติธรรมตลอดในเวลาจัดอบรมปฏิบัติธรรมเข้ามาถือศีลภาวนาอันนี้เราก็เรียกว่าบวชจูงนะบวชจูงพ่อจูงแม่นะฉะนั้นอันนี้แหละในช่วงออกพรรษาข้อวัดข้อปฏิบัติของวัดหนองประพงเราก็จะให้พระใหม่นะได้ขึ้นเทศได้ขึ้นเทศว่าได้อะไรบ้างนะในการมาบวชได้ปฏิบัติให้พ่อแม่มากน้อยแค่ไหนได้ทำอะไรนะฉะนั้นก็เพื่อที่จะให้ได้เตือนสติตนเองว่าเออนะเรามีอะไรจะให้โยมพ่อโยมแม่เขาเรียกว่าเหมือนพระเจ้าไปโปรดโยมพ่อโยมแม่ตอนนี้ก็เป็นโอกาสและเป็นโอกาสที่ได้มีอะไรที่จะให้โยมพ่อโยมแม่นั้นได้เกิดความศรัทธานะนะมีจาคะมีศีลแล้วก็มีปัญญานะฉะนั้นอันนี้แหละจะทำให้ได้เกิดสิ่งนี้ได้เราต้องมีก่อนเราต้องรู้ประโยชน์ถ้ารู้ประโยชน์ของคุณของพระรัตนตรัยรู้ประโยชน์ของคุณของการเสียสละให้ทาน รู้จักการรู้จักประโยชน์ของการมีศีลรู้ประโยชน์ของปัญญาอย่างแท้จริงนะอันนี้แหละมันจะมีความมุ่งมั่นระยะนะทำอะไรอยู่ที่ในเวลาจิตสงบมาก็คิดถึงนะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่มันเป็นเองนะแต่มันเป็นเองในเวลาจิตสงบขึ้นมาเกิดปีติขึ้นมันคิดนะคิดถึงพ่อถึงแม่มากอยากให้เป็นเหมือนเราอยากให้ได้เหมือนเราแต่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่รู้นะ

ในเมืองพระเจ้าของเรานั้นท่านไม่ได้ทิ้งยโสธราล่ะพิมพาหรือลาหุนนะท่านไปเพื่อที่จะช่วยเพราะคิดว่านะยโสธรากับลาหุนนั้นก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายแล้วนั่นคือไม่ได้ลำบากแล้วทุกอย่างมีเพียบพร้อมหมดแล้วทั้งโลกเราไม่ต้องลำบากฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนพ้นทุกข์นะก็เลยไม่ได้เห็นแก่ตัวเราไม่ได้ว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตัวแต่ท่านไปเพื่อที่จะช่วยได้ช่วยทุกคนนะสุดท้ายท่านก็ได้ช่วยแต่ได้ช่วยทุกคนจริงๆนะจนทุกคนไปบวชเราพระเจ้าสุทโธทนะส่วนละคนแล้วสิ้นพระชนแล้วพ่อนางมาประชาบริโคตมีแล้วก็ได้ออกบวชเป็นภิกษุณีนะพระนันทาเทรีนะพระนันทาซึ่งเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระเจ้าก็ได้ออกบวชเป็นภิกษุณีเหมือนกันแล้วที่สุดทุกคนก็ได้บรรลุเป็นพระนันทั้งหมดและเวลาทั้งหมดต่อมาก็ได้มีราชวงศ์ใหม่ฉะนั้นนั่นนี่แหละพระเจ้าท่านก็ไม่ได้ยึดติดนะคือไม่ได้ยึดติดอยากจะช่วยทุกคนให้พ้นจากทุกส่วนใครยังไม่พ้นยังอยู่ทางโลกก็เอาธรรมะทางโลกนั้นไปประพฤติไปปฏิบัติดังฉะนั้นนั่นนี่แหละก็จึงถือว่าการบวชนะบวชเพื่อลบกิเลสโทสะโมหะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะภาษาแรกนะฉะนั้นมันยังไม่รู้มันยังไม่เข้าใจยังอะไรหลายอย่างแต่ถ้าพออยู่ไปอยู่ไปโอ้นะมันนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้พยายามสอนพยายามบอกพยายามแนะนำได้แล้วก็คำสอนพระเจ้าต่างๆโอ้นะก็เลยเข้าใจนะฉะนั้นอันนี้เลยนะญาติโยมทั้งหลายวันนี้วันพระวันธรรมสวรรค์นะเราเป็นวันที่เรามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีนะเป็นวันฟังธรรมนะพระเจ้านี้ก็เรียกว่าศาสนาวัตถุศาสนาพิธีศาสนาบุคคลแล้วก็ศาสนาธรรมนะสี่อย่างนี้ทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นอยู่ได้ด้วยความมั่นคงถาวรนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญแต่พอเชิญทางวัดเราก็พยายามที่จะปรับปรุงนะค่อยๆปรับปรุงไปนะในเรื่องศาสนาวัตถุศาสนาพิธีแล้วก็ ในวันที่8นะ8ถึงเดือน14แต่8ถึง14เราก็จะมีการปฏิบัติปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระหลวงรัชกาลที่9ของเรานะซึ่งก็ถือว่าท่านครูบาอาจารย์ก็ได้ยกย่องนะครูบาอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยในสายหลวงปู่มั่นเนี่ยยกย่องว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์แต่ไม่ใช่ธรรมดาในเรื่องของสมาธิแม้แต่อาจารย์ว่าเคยไปอยู่กับหลวงปู่สมชายนะท่านก็ประลบเรื่องในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านมีสมาธิดีมากนะท่านถือศีล8ทุกวันพระแต่ทุกวันพระถือศีล8แต่ถือศีล8ทุกวันพระทุกวันอุโบสถเนี่ยท่านปฏิบัติอยู่ในนั้นน่ะนะท่านบวชท่านศึกษาทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องนะทั้งเรื่องทางโลกนะท่านสามารถทำโครงการต่างๆที่ช่วยประเทศไทยได้มากโครงการแก้มลิงโครงการอะไรหลายอย่างนั่นคือช่วยได้มากมายแล้วก็ท่านก็ปฏิบัติไม่เคยละในช่วงที่สมเด็จย่านะป่วยประชวรนั้นท่านก็ไปเยี่ยมดึกๆนะในดึกๆนะท่านก็พยายามไปทานข้าวกับแม่ในวัน5 อาทิตย์ละ5วันอาทิตย์ละ5วันนะอีกวันหนึ่งก็ไปช่วยร่วมกับพวกข้าราชบริพารอีกวันหนึ่งก็ไปร่วมกับนะสมเด็จพระราชินีบ้างนะครอบครัวบ้างนะท่านเป็นคนที่กตัญญูเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยที่ดีที่สุดและเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้สร้างสมบัติมีนะหลวงปู่สมชายท่านบอกเคยคุยกันเนี่ยท่านมานั่งยองๆพนมมือไหว้เนี่ยฟังคุยสนทนาธรรมนี่เป็นชั่วโมงโดยไม่พลิกนะนั่นโดยไม่พลิกเลยคิดดูว่าท่านฝึกมาขนาดไหนนะดังเช่นนี้ถือว่า เราก็โชคดีได้เกิดในรัชกาลของท่านแล้วก็ในวันปีหนึ่งเราก็มาเล็กนึกถึงคุณงามความดีนะถ้าอย่างศาลาหลังนี้พุทธรูปองค์นี้ก็ได้อาศัยบารมีของท่านนะสร้างถวายเป็นพระราชกุศลให้กับท่านแล้วก็เลยสำเร็จได้รวดเร็วนะแล้วก็หลายๆอย่างฉะนั้นคง

การเดินเพื่อพ่ออะไรต่างๆนั้นก็ถือว่าเราทุกคน และถ้าเราทำเพื่อคนที่เรารักเนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างนะมีพลังมหาศาลแต่อย่างญาติโยมก็เหมือนกันไม่น่าจะเดินไหวมันก็ไหวขึ้นเขาลงห้วยแต่จิตพลังแห่งความรักนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะก็ คือไม่ใช่ธรรมดานะฉะนั้นอาตมาเองก็จึงถือว่าทำหลายอย่างได้สำเร็จก็เพราะบารมีของท่านนะฉะนั้นก็ถือว่าวันที่8ถึง14นี้นะเรามาปฏิบัติจิตปิดวาจาปฏิบัติจิตปิดวาจาถวายเป็นพระราชกุศลมาให้เต็มที่นะแล้วสิ่งนั้นมันก็จะไม่ไปไหนนะถ้าเราทำยิ่งทำได้มากมันก็ได้กับเรามากนะคือไม่ได้ทำให้ใครจริงแล้วเราทำให้คนที่เรารักทำให้พ่อแม่ทำให้ทุกคนเนี่ยสุดท้ายมันได้กับเราทั้งหมดนะได้กับเราทั้งหมดเลยนะนะส่วนอื่นก็เราก็แผ่บุญแผ่บารมีไปให้นะที่สำคัญมันได้กับเราเรามันได้กับเราจริงๆนะนี่แหละความดีนะถ้าเราทำแล้วเราก็ได้นะบางคนก็ดีอยู่ที่ไหนอะไรเป็นคือบางคนยังไม่รู้ดีรู้อะไรว่าดีแล้วมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะอะไรมาตัดสินนะนี่ก็คือก็ยังไม่รู้คือเพราะว่าคือมันรู้มากเกินนะบางทีบางคนรุ่นใหม่นั้นรู้มากเกินนะหลายคนนะมาถามอาตมาไว้นะอะไรมาตัดสินเรื่องดีอะไรหลายๆอย่างก็เลยบางทีไม่เชื่อนะเนี่ยก็เลยไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีโลกมีสวรรค์มีนั่นก็แล้วแต่นั่นก็แล้วแต่นะนะคือแต่ละคนเพราะฉะนั้นอันนี้แต่ว่าอาตมานั้นเชื่อแต่เชื่อ 100% นะถ้าไม่เชื่อคงไม่อยู่ในตรงนี้ส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นแล้วแต่บุคคลนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่อาตมาได้ประพฤติได้ปฏิบัติมาโดยเฉพาะด้านจิตใจนะมันได้รับผลก็คือได้รับผลนะเกินคาดนะแค่เกินคาดทุกวันนี้ก็เลยแต่ถ้าว่าเราไม่มาตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรเหมือนกันนะฉะนั้นก็ถือว่าได้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ฝึกจิตปฏิบัติจิตนั้นมันเราทำให้เราได้พบกับนะคำว่าสุข นะคำว่าสุขที่นะเปรียบเหมือนอย่างน้อยถึงไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นถึงพระนิพพานก็เป็นบรมสุขส่วนหนึ่งนะฉะนั้นนะมันก็สามารถดับนะกิเลสหลายๆอย่างนะนะลงไปนะฉะนั้นอันนี้จริงถือว่าคือพยายามอยากจะชักชวนเชิญชวนญาติโยมนั้นให้มาประพฤติให้มาปฏิบัตินะยังไม่ต้องเอาถึงขั้นญาณขั้นฌานขั้นอะไรลึกซึ้งเอาขั้นต้นให้มาได้ก่อนนะหรือขั้นศีลนะทำศีลให้บริสุทธิ์มีความตั้งมั่นนะมีความเพียรมีความอดทนนะมีความสัจจะความจริงใจนะทำอะไรให้ได้จริงนะเดี๋ยวมันเป็นไปเองนะเรื่องผลนะคือสร้างเหตุไม่ต้องหวังผลนะถ้าเหตุไม่ดีหวังผลได้มันก็ไม่เคยเป็นบางคนนู้นไปศึกษาเรื่องญาณเรื่องฌานเรื่องรู้หมดนะเรื่องฌานนู้นฌานนี้แต่ไม่ถึงไม่ได้ที่เคยไปเรียนแล้วแต่บางคนนะไม่รู้เลยทำไปมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอะไรดีกว่ากันนะให้หลวงปู่ชาท่านเลยไม่พูดเรื่องญาณเรื่องฌานเรื่องอะไรถ้าไปพูดเรื่องผลโยมก็อยากจะได้แต่ผล แต่มันทำด้วยความอยากมันก็เลยไม่ถึงแต่พอไม่ต้องคิดอะไรนะสร้างเหตุไม่ต้องไปหวังผลแต่หลวงปู่สมชายคือท่านบอกสร้างเหตุไม่ต้องไปหวังผลอย่ากลัวโง่อย่าไปอยากฉลาดนะแต่บางคนกลัวไม่รู้อ่านหนังสืออ่านตำรับตำราศึกษาจนที่สุดมันไม่รู้จะตรงไหนคือไม่รู้จะตรงไหนบางคนไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายครูบาอาจารย์บอกอ่ะปฏิบัติตามเต็มที่ได้มรรคได้ผลดังฉะนั้นอันนี้แหละนะก็จึงมากมายแต่มาก็พบมาเยอะถ้าหลายคนที่ไม่ได้ศึกษาอะไรสมาทานศีล5ตลอดชีวิตเหมือนหลวงปู่ละไมท่านบอกเมื่อเกิดปัญญาเกิดรู้แจ้งเกิดละอะไรทุกอย่างอันนี้ก็คือไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายแต่ขอปฏิบัติให้จริง นะให้จริงกันหนึ่งนะสร้างเหตุไม่ต้องไปหวังผลอย่ากลัวโง่จะไปอยากฉลาดนะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับศรัทธาญาติโยมทั้งมาที่วัดแล้วก็ทั้งอยู่ทางบ้าน
ที่ได้ติดตามทั้งสถานวิทยุแล้วก็ในการไลฟ์สดตามเว็บไซต์ของทางวัดก็ขอให้จะมีความเจริญงอกงามในบวรพุทธศาสนาได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนตราบเท่าเข้าสุพรรณทุกท่านทุกคน

านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: ำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่3ถ้าเข็นครกขึ้นเขายังสู้ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้บรรยายเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2549
1: ถ้าท่านไม่มีอะไรผมจะเล่าอะไรนิดหน่อยก็เป็นเรื่องเก็บความรู้เมื่อสองสามวันที่แล้วนี่ก็ไปภูเขาไปแบบเรื่อยๆไปแล้วก็ไปฉันแล้วก็นอนพักแล้วก็เอาของบางอย่างมาที่นี่บ้างทีนี้ก็ได้เรียนรู้ข้อมูลความรู้บางอย่างก็เป็นประโยชน์เนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังมันเป็นเรื่องของความเป็นไปในสังคมโดยเฉพาะชนบทหรือท้องถิ่นแล้วมันก็หมายถึงสังคมไทยทั้งหมดแล้วมันก็มีความหมายโยงมาถึงธรรมะด้วยนี่แหละอันที่หนึ่งก็เป็นความรู้ง่ายๆความเคลื่อนไหวทางสังคมก็คือเด็กคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นแกเรียนจบทางช่างทางคอมพิวเตอร์ไปคราวก่อนแกก็ยังหางานทำอยู่แกก็อยากจะหางานทำแถวนั้นเพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลพ่อแม่ได้ง่ายทีนี้แกก็ไปสมัครงานที่นั่นก็มีนิคมอุตสาหกรรมก็ได้ยินอยู่ว่าเขารับยากว่าเขามักจะนิยมรับคนที่มาจากต่างถิ่นถ้ามีสัมมโนครัวอยู่แถวนั้นแล้วก็ไม่ค่อยรับแกก็ยังพูดทำนองเล่นๆว่าเราจะต้องหาทางไปทำสัมมโนครัวให้อยู่ต่างจังหวัดจังหวัดเดิมเขาอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนจะย้ายกลับไปหรือยังไงดีเลยเนี่ยนี่ไปเที่ยวนี้ก็เลยถามคนที่อยู่พวกแกไม่อยู่แล้วก็ได้ความว่าไปทำงานแล้วที่จังหวัดอื่นอ้าวทำไมล่ะที่สมัครว่าแถวนี้ไม่ได้เลยบอกไม่ได้แล้วเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องนี้กันอีกคนที่อยู่นั่นนะทางผู้ใหญ่ผู้น้อยก็บอกว่าที่นั่นเขาไม่รับโรงงานโรงงานไหนพอดูใบสมัครว่าอยู่ในถิ่นนั้นไม่รับเขาจะรับแต่คนต่างถิ่นนั่นในที่สุดก็สมัครไม่สำเร็จไม่มีโรงงานไหนรับเลยก็ต้องไปอยู่อีกจังหวัดอื่นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตทำไมเขาจึงไม่ชอบรับคนท้องถิ่นเพราะว่าหนึ่งคนท้องถิ่นเนี่ยมักจะลางานลางานบ่อยแต่สองที่เขากลัวรวมหัวกันรวมหัวกันก็คล้ายๆว่าสไตรอะไรพวกนี้เนี่ย เรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่ง่ายแต่ถ้ามาจากถิ่นไกลๆแล้วก็คล้ายๆอยู่ใต้อานัตของเขามากกว่าอ้าวก็เจ้าถิ่นมันก็มีทางใช่ไหมรวมหัวกันเรียกร้องโน่นนี่เพราะฉะนั้นเขาเห็นในใบสมัครว่าอยู่ถิ่นนั้นแล้วเขาไม่เอาอันนี้เป็นความรู้นะเออนี่แหละมันก็มีนัยยะที่ให้เรามองไปได้เยอะสภาพสังคมการเรียกร้องการที่หาทางต่างคนต่างก็เอาเพื่อตัวใช่ไหมทางผู้สมัครก็ต้องการงานที่จะหาเงินหาทองอะไรก็แล้วแต่อาชีพส่วนโรงงานเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาเขาก็มีประสบการณ์เขาเอามารวบรวมประมวลดูว่าทำไงเขาจะรักษาผลประโยชน์ของเขาได้ดีคล้ายๆสังคมนี้มันก็ชิงกันจะเรียกว่าชิงว่าชิงพริบก็ได้ในแง่ว่าใครจะรักษาผลประโยชน์ของตัวได้ทางไหนดีกว่ากันนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสังเกตอ้าวก็ผ่านไปนี่สองสิ่งที่แปลกไปก็คือที่ภูเขาเนี่ยมันเป็นทางที่ต้องแยกจากทางหลวงเข้าไปเพราะอยู่บนเขาเล็กๆเรียกว่าจมูกเขาแต่ก่อนผมไม่เคยได้ยินคำว่าจมูกเขาเพิ่งไปที่นั่นแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ตั้งที่โยมไปทำถวายเนี่ยเป็นจมูกเขาจมูกเขาก็คือส่วนที่ยื่นมาจากตัวเขาทางคงเหมือนจมูกเขาเรียกจมูกเขาอันนี้เข้าไปก็ต้องแยกหนึ่งก็ถนนทางใหญ่ทางหลวงทางสายอุตสาหกรรมเกตเวย์ไปกบิลบุรีแล้วก็มีทางแยกไปอำเภอเนี้ย ที่ไปอำเภอสนามชัยเขตเราไปไม่ถึงคือเราไประหว่างทางถนนเนี่ยมันจะไปอำเภอสนามชัยเขตได้และระหว่างทางน่าจะแยกขวาเข้าจมูกเขาที่ว่าที่เป็นที่ตั้งสถานพำนักศพพอแยกขวาเข้าไปเนี่ยก็เป็นถนนลูกลังเล็กๆตามปกติเนี่ยมันจะร่มรื่นตั้งแต่นั้นแล้วนะขวามือซ้ายมือนี่ก็มีแต่ต้นไม้เท่านั้นฝั่งซ้ายมือนั้นแต่ก่อนก็เป็นสวนมะม่วงใหญ่บังเข้าไปนี่มองไม่เห็นภูเขาหรอกนะเพราะต้นไม้มันบังผมไปเที่ยวนี้อ้าวทำไมมันโล่งอย่างนี้ล่ะมองเห็นภูเขาซะแล้วพอเข้าไปแล้วคนที่นั่นก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เจ้าของที่แถวนั้นเขาไม่เอาแล้วมะม่วงคือที่จริงเขาก็ปล่อยมันอย่างเงี้ยนานและหลายปีแล้วมะม่วงมันก็งามนะลูกโลกมันก็ดกแต่เขาไม่เอาใจใส่อันนี้ตอนนี้เขาจะหารายได้ใหม่จากการทำเป็นไร่มันสำปะหลังเพราะฉะนั้นก็ได้ตัดต้นมะม่วงหมดเลยและสวนมะม่วงที่อยู่เชิงเขาตั้งแต่ทางเข้าไปเนี่ยนะไปถึงเขาเนี่ย23ไร่โดยประมาณหมดแล้วแล้วต่อไปไม่ช้านี้ก็รถไถก็จะมาเกรดเพื่อจะทำไร่มันสำปะหลังเพราะนั้นต่อไปนี้ก็กรงนี้ก็จะไม่ร่มรื่นแล้วเพราะนั้นท่านไปคราวนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วนะก็จะไปร่มรื่นเอาตอนที่จะถึงเชิงเขาแล้วพ้นเขตให้สวนมะม่วงเขาไปผมไปคราวนี้เขาตัดต้นมะม่วงเสร็จแต่ไอ้ต้นไม้เล็กๆน้อยๆมันยังอยู่เพราะเขายังไม่ได้มาเกรดที่อันนี้ต่อไปนี่เขามาเกรดที่แล้วเขาก็จะลงมันสำปะหลังคราวนี้แล้วก็ล่มแล้วนะความล่มลื่นก็จะน้อยลงไปยังไม่พอเท่านั้นคนที่อยู่นั่นบอกเนี่ยทางฝั่งขวาก็เหมือนกันเขาก็เตรียมแล้วสวนมะม่วงตรงนั้นก็เยอะฝั่งขวาก็เยอะเหมือนกันก็จะเป็นเช่นเดียวกันเขาก็จะเปลี่ยนให้คนเช่าทำไร่มันสำปะหลังหมดเพราะนั้นต่อไปคนแถวนั้นก็ลงก็เหลือแต่บนเขาเท่านั้นเลยฮะอันนี้ก็อันหนึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลง23ไร่ก็ไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมแล้วฝั่งขวาอีกเท่าไหร่ไม่รู้เลยเนี่ยความร่มรื่นจะน้อยลงไปที่จริงบนเขานั่นก็แต่ก่อนมันก็จะหมดคนก็ตัดไม้เผาถ่านแล้วก็ตอนหลังญาติโยมก็ขอร้องเขาก็เลิกตัดไม้เผาถ่านก็ต้นไม้ก็ใหญ่ขึ้นก็พออยู่ก็ไปเอารักษาต้นไม้บนตะภูเขานี่ก็เรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ปากทางที่ถนนแยกเข้าไปเนี่ยถนนอุตสาหกรรมเขาเรียกหัวเขาก็มีวัดหนึ่งอยู่แต่เดิมมาวัดนี้ก็เป็นวัดในชนบทก็มีพระน้อยเมื่อถอยหลังไปสัก10กว่าปีตอนที่เราไปกันใหม่ๆโยมไปสร้างสถานพำนักสงฆ์นี่มันก็ปี32ก็17ปีแล้วตอนนั้นน่ะเป็นระยะที่มีอาจารย์องค์หนึ่งมีชื่อเสียงมากชื่ออาจารย์ส้วนท่านมีชื่อในทางขลังเรื่องประหลัดขิกรู้จักไหมประหลัดขิกมีชื่อเสียงลือลั่นเลยท่านอยู่ที่อื่นแหละแต่ว่าสมภารที่วัดกงหัวเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับท่านเพราะฉะนั้นท่านก็จะหลบมาพักที่วัดที่เนี่ยประจำนักการเมืองสสมาเคยเป็นรัฐมนตรีก็ไปหาท่านขึ้นต่ออาจารย์ส้วนเนี่ยดาราก็พากันไปขึ้นอาจารย์ส้วนไปหาประหลัดขิกดาราผู้หญิงนะก็มาคุยกันสนุกไปเลยตัวมีประหลัดขิกเอามาทัดผมบนศีรษะอะไรเนี่ยเรื่องเป็นโชคลาภเนี่ยเรื่องของขลังนี่ต่อมาอาจารย์ส้วนท่านก็มรณภาพไปต่อมาสมภารที่นั่นก็มรณภาพไปวัดนี้ก็ไม่มีพระที่มีชื่อเสียงหาพระอยู่ก็ยากคนจะเข้าวัดก็แทบไม่มีหาพระอยู่ก็จะไม่ได้พระเจ้าคณะก็ส่งพระมาอยู่บ้างอะไรก็อยู่กันไปไม่ค่อยจะมีคนเข้าไปเที่ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยบอกว่าเข้าพรรษานี้มีพระหมอดูมาอยู่องค์หนึ่งปรากฏว่า วัดนี้เปลี่ยนสภาพตรงข้ามเลยตอนนี้คนมาเข้าวัดกันแน่นหนาต้อนรับไม่ไหวคนมาดูไม่ทันต้องมาเข้าชื่อหมายความว่ามาเซ็นชื่อบอกไว้แล้วค่อยนัดถึงขนาดนี้แล้วผลจากการมีพระหมอดูตอนนี้วัดตั้งตัวได้เลยอันนี้เป็นความรู้ที่เอามาถวายให้ขบคิดกันว่ายังไงและท่านจะว่าไงเคยพูดแบบว่าเวลานี้นะพระให้ทำนี่ไม่มีใครมาฟังแต่ถ้าให้หวยแล้วมาเต็มเลยจริงไม่จริงจริงนะให้ทำนี่หาคนฟังยากให้หวยนี่แน่นขนาดเลยหนังสือพิมพ์ช่วยประโคมอีกแล้วจะทำไงนี่คือสถานการณ์พุทธศาสนาในเมืองไทยนะนี่สภาพที่เป็นจริงและอันนี้มาเป็นพุทธศาสนาไหมที่พระให้เนี่ยเป็นไหมครับแล้วจะทำไงถ้าไม่เป็นแล้วก็หมายความว่าสิ่งที่จะอยู่ได้คือสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาใช่ไหมพุทธศาสนานี่อยู่ได้ยากเอ๊ะมันก็เท่ากับบอกในตัวอย่างนี้หรือเปล่าท่านคิดดิเป็นสัญญาณบอกไหมว่าพุทธศาสนาอยู่ได้ยากสิ่งที่จะอยู่ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาจะว่ายังไงมีข้อที่ต้องคิดเยอะนะมันหมายถึงสภาพสังคมไทยเองด้วยอย่างที่บางคนก็บอกว่าพุทธศาสนาในต่อไปหมดจากเมืองไทยแต่จะไปอยู่ในประเทศฝรั่งตะวันตกเพราะพวกนั้นก็สนใจธรรมะแต่เมืองไทยเราไม่สนใจเรื่องธรรมะสนใจแต่เรื่องลาภเรื่องไสยศาสตร์ให้วิเคราะห์กันน่ะคือไม่วิเคราะห์แบบชอบใจไม่ชอบใจนะวิเคราะห์เชิงความรู้เชิงปัญญาเป็นข้อที่น่าพิจารณามากนะมันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยวัดนี้คนไม่เอาเรื่องแล้วจะไม่มีใครเข้าวัดแล้วพอมีพระหมอดูมาอยู่องค์เขานี่แน่นขนาดเลยรับไม่ไหวแล้วแล้วจะว่าไงฝากให้ช่วยกันคิดแต่แล้วคนไทยเลยเนี่ยสังคมไทยเราไม่ค่อยเอาเรื่องที่เป็นเนื้อหาสาระนี่แง่หนึ่งนะแง่ที่เป็นเนื้อหาสาระเรื่องใช้ปัญญาเรื่องความคิดไม่เอาเรื่องง่ายๆเรื่องลาบเรื่องที่ได้มาจากการบันดาลไม่ต้องทำลาบลอยคอยโชคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบันดาลให้แต่ว่าถ้าต้องทำด้วยความเพียรพยายามไม่อยากเอาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่ในมองในแง่ประชาชนหรือสังคมทีนี้มองในแง่พระหรือว่าในอีกในแง่หนึ่งก็คือพระไม่มีความรู้ที่จะไปสอนเขาแล้วไม่เอาใจใส่ที่จะสั่งสอนมันก็จะโยงไปหาหรือบ่งชี้ไปถึงระบบการบริหารการปกครองด้วยว่าจะสนใจเอาใจใส่ในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาพระที่จะมาทำงานด้านการสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะให้ความสนใจด้านนี้หรือเอาใจใส่หรือใช้ความเพียรพยายามด้านนี้น้อยไปต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ว่าจะยอมก็ไม่ได้ใช่ไหมพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนี่ก็จะต้องเพียรพยายามรู้อยู่แล้วว่าสังคมมันเป็นอย่างนี้มันก็จะต้องสู้เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาระวังกันเถอะสังคมตายเป็นอย่างนี้คนมันชอบง่ายๆเอาแต่โชคลาบลอยคอยผลดลบันดาลทำไงก็ต้องพัฒนามนุษย์ให้มีความเพียรพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวทำการงานอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรพระจะต้องสอนคนให้มีคุณภาพให้ปฏิบัติตามธรรมะเนี่ยตั้งต้นแต่ที่ท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยให้มีอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นเอาสอนเข้าไปต้องเน้นกันจะทำไงให้คนขยันหมั่นเพียรได้ก็อย่างที่ว่าต้องยอมรับความจริงมันยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาก็ต้องสู้เต็มที่เลยนโยบายของคณะสงฆ์นี่จะต้องเน้นเลยวางเป็นเป้าเลยว่าสู้มันเต็มที่เลยสังคมนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องผลักดันเข็นมันให้ได้ถ้าไม่งั้นไม่มีทางสำเร็จไปยอมมันไม่ได้ถ้ายอมก็ยิ่งเสร็จแต่ตัวเองพระเองก็พลอยตามกระแส อย่างนี้ก็หมายความว่าพระที่ไปได้ก็คือพระที่ไปตามกระแสไม่ใช่ไปแค่ตามกระแสสนองกระแสสนองกระแสหรือไปซ้ำเติมกระแสทำกระแสหนักเข้าไปอีกรู้ว่าประชาชนมันชอบง่ายๆชอบคอยผลโดนบันดาลเราก็เลยเอ้าไปทำเรื่องของขลังให้หวยไสยศาสตร์เป็นโหรเป็นหมอดูไปคนก็ขึ้นก็ได้ผลจริงๆอยู่แต่รูปแบบว่าเป็นพุทธศาสนาเนื้อตัวพุทธศาสนาหายไปไหนไม่รู้นี่ก็ไปแง่คิดอย่างหนึ่งก็หมายความหนึ่งมองในแง่สังคมไทยเพราะคนไทยปัจจุบันเนี้ยมีสภาพอย่างนี้สองมองในแง่ของการศาสนานโยบายที่จะเน้นจะเอาจริงเอาจังที่จะสู้รู้เท่าทันสภาพปัญหาแล้วก็วางนโยบายที่ว่าไม่ถอยเอาเต็มที่เอาจริงเอาจังกันในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่มีหรือย่อหย่อนไปสามมองกว้างออกไปก็คือว่าระบบการบริหารบ้านเมืองนโยบายของรัฐเองก็อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนเท่าไหร่พอมัวหวังคะแนนเสียงบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่การพัฒนามนุษย์นี่เรื่องใหญ่มากการศึกษาจะต้องเน้นเลยจุดนี้จะต้องเอาสู้กันให้เต็มที่เลยไม่งั้นไปไม่ไหวหรอกประเทศอื่นเขาเป็นนักผลิตแล้วเรามาเป็นนักบริโภคพวกที่คอยผลโดนบันดาลก็เป็นนักบริโภคถูกไหมคอยซื้อไงไม่ชอบผลิตไม่ชอบสร้างทำไม่เป็นไม่ขยันทำอันนี้ก็แพ้ประเทศนักผลิตก็สิประเทศผลิตเขาก็ทำมาขายให้เราเราก็ได้แต่หาเงินมาซื้อหาเงินในทางถูกต้องชอบทำไม่ได้ก็หาในทางไม่ดีอย่างน้อยก็เสี่ยงโชคหวังจากการพนันบ้างหวังจากหวยหวังจากอะไรก็ไม่รู้แหละเนี่ยไอ้ที่มันง่ายๆไม่ต้องทำแล้วดีที่สุดนี่อย่างนี้มันก็วนเวียนกันอยู่นี่แหละปัจจัยการหรือปฏิจจสมบัติก็เป็นไปในทางลบในทางเสื่อมแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ามองต่อไปนะมันมองไปถึงหลักการของประชาธิปไตยอะไรต่างๆด้วยกำลังมองในเรื่องเสรีภาพในสังคมไทยเราเนี่ยหรือสังคมปัจจุบันกว้างๆให้พิจารณาคำว่าเสรีภาพนี่เวลานี้คนมีเสรีภาพในการหลอกลวงมากด้วยจริงหรือเปล่าเสรีภาพในการหลอกลวงถ้าพูดให้แคบเข้ามาก็เสรีภาพในการพูดเท็จเอ๊ะการพูดเท็จการหลอกลวงนี่ควรจะมีเสรีภาพไหมให้ช่วยกันพิจารณาแล้วก็ไปมาแม้แต่ความใจกว้างคำว่าความใจกว้างก็คือว่าจะเท็จจะจริงก็ใจกว้างฉันรับได้ทั้งนั้นไม่เป็นไรไปมาไม่มีหลักใจกว้างก็คือว่าใครจะพูดยังไงมาพูดจริงฉันก็รับได้พูดเท็จฉันก็รับได้นี่ในสมัยเดิมมาโดยเฉพาะตามหลักธรรมก็คือว่าถือสัจจะเป็นเรื่องสำคัญความจริงเป็นเรื่องสำคัญมนุษย์จะต้องอยู่ในความจริงให้ได้นั่นจะต้องเอาตัวสัจจะหรือความจริงนี่มาเป็นหลักการสำคัญในการที่พิจารณาวินิจฉัยอะไรต่างๆด้วยแม้แต่เสรีภาพหรือไม่ลองคิดดูนะท่านพิจารณาด้วยว่าเวลานี้คนมีเสรีภาพในการหลอกลวงเยอะหรือเปล่ามีไหมมีมากนะเสรีภาพในการหลอกลวงแล้วมันดีเลยเสรีภาพในการหลอกลวง
2: ที่ตอนที่โดนภาระมาให้ผู้รับฟังนะว่าใช้วิจัยการในการรับฟังก
1: ็
2: เลยว่าก็เลยที่ท่านก็เลยคุณว่าใจกว้าง
1: อันนั้นมันเป็นแง่ความรู้ในแง่ของผู้ฟังเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาในการพิจารณาวินิจฉัยแต่ที่จริงนะมันมองแง่เดียวไม่ได้มันต้องมองทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้สื่อสารผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังคือผู้ฟังเนี่ยเราต้องพัฒนาคุณภาพถูกไหมว่าคุณจะต้องมีปัญญาแล้วก็รู้จักไตรตรองพิจารณารู้จักเลือกรับรู้จักคิดรู้จักวินิจฉัยอะไรต่างๆเนี่ยคิดได้คิดเป็นวินิจฉัยได้แยกแยะวิเคราะห์ได้ผลดีวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยได้ดีว่างั้นเถอะฝ่ายผู้ฟังหรือคนทั่วไปนี่แหละที่รับข่าวสารข้อมูลก็ต้องมีความสามารถนี้แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องไปดูฝ่ายผู้ที่เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้วยนะไม่ใช่ว่าให้เป็นเรื่องของผู้ฟังฝ่ายเดียว ฝ่ายผู้เผยแพร่จะให้ข่าวสารข้อมูลเท็จหลอกลวงยังไงก็ได้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนี่มันต้องทั้งสองฝ่ายซึ่งกันและกันข้อจริงเขาก็มีการพูดเท็จแม้แต่พระเนี่ยไปเที่ยวทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมไปให้หวยอะไรต่างๆนี่มันเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนะถูกไหมแต่ทีนี้ว่าเราเนี่ยได้เอาใจใส่กันแค่ไหนแล้วก็เกณฑ์มันเพียงพอไหมแล้วมีความชัดหรือเปล่าหนึ่งแม้แต่เกณฑ์ที่มีอยู่อย่างเรื่องของการหลอกลวงประชาชนได้เอาใจใส่จริงจังหรือเปล่าสังคมนี้ถ้าเป็นสังคมที่จะพัฒนาปัญญาจะต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่สังคมนี้ไม่เอาใจใส่ไปเอาใจใส่เรื่องอื่นอย่างเจ้าหน้าที่ที่รักษากฎหมายก็จะไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องนี้แม้แต่สิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนก็ปล่อยนะนี่ขั้นที่หนึ่งแล้วนะปล่อยปละละเลยสองสูงขึ้นมาก็คือระดับของผู้ออกกฎหมายนิติบัญญัติหรือผู้วางกฎเกณฑ์กติกาสังคมว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนามนุษย์เรื่องปัญญาอย่างไรมีเกณฑ์อะไรในการที่จะให้คนไม่หลอกลวงกันแล้วก็ฐานลึกลงไปก็คือทางปัญญามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสรีภาพที่ว่าจะเป็นการใช้เสรีภาพในการหลอกลวงหรือเปล่าแค่ไหนด้วยเนี่ยนะเนี่ยมันหลายชั้นเลยนี่ถ้าขึ้นต้นไม่เอาใจใส่แล้วมันก็เลื่อยเปื่อยแล้วก็เป็นสังคมที่พูดคร่าวๆเป็นสังคมที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องปัญญามนุษย์ไม่ได้คิดจะพัฒนาปัญญาคนดังนั้นแม้แต่การศึกษามันก็เลยไม่เอาใจใส่การศึกษาไม่พัฒนาคนในทางปัญญาถ้าการศึกษาไม่เอาใจใส่ที่พัฒนาคนทางปัญญาแล้วมันจะไปมีความหมายอะไรล่ะการศึกษามันต้องไปถึงการพัฒนาปัญญาให้ได้ใช่ไหมมันก็ได้แค่พัฒนาความสามารถในการประกอบวิชาชีพจบอันนี้การศึกษาเวลาเนี้ยมันจะไปเน้นเรื่องนี้ก็คือการพัฒนาความสามารถในการประกอบวิชาชีพทีนี้การประกอบวิชาชีพลอยๆเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความสามารถในการหลอกลวงได้เก่งด้วยนะอาชีพบางอาชีพนะมันมีความหมายโดยนัยยะนี่นะเป็นความสามารถในการหลอกลวงด้วยนะเชื่อไหมจริงไหมจริงแล้วกลายเป็นเอาถ้าอย่างนั้นก็คุณก็สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการหลอกลวงก็หลอกลวงเก่งก็หาเงินเก่งไงมันก็ต้องมีไอ้ตัวใหญ่ที่มายันไว้ก่อนการประกอบวิชาชีพถูกต้องต้องมีมันขั้นศีลนะใช่ไหมการศึกษาก็แน่นอนก็ต้องให้คนมีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพเพราะว่าการศึกษาศิกขาเนี่ยมันรวมตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาก็พัฒนาเรื่องวิชาชีพการประกอบการอาชีพก็ถูกต้องให้คนมีอาชีพทำหากินได้โดยสุจริตและเป็นอาชีพที่ส่งเสริมชีวิตและสังคมทำให้สังคมเจริญงอกงามเสร็จแล้วก็ไม่ใช่แค่อาชีพเท่านั้นไม่ใช่แค่ศีลแต่ต้องพัฒนาจิตใจเนี่ยแล้วก็พัฒนาปัญญาก็จึงจะครบสายศีลขาและให้มันมารับกันอย่าให้การประกอบอาชีพทำหากินเรื่องหาวัตถุนี่มันไปทำลายไอ้วัตถุประสงค์จุดหมายที่สูงขึ้นไปก่อนนั้นอันนี้ความชัดเจนในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็สำคัญเวลานี้ก็ไปเน้นเรื่องการประกอบอาชีพอ้าวท่านพูดบ้างสิครับช่วยกันช่วยพิจารณาเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเวลานี้กำลังสังเกตว่าเอ๊สังคมไทยนี่จะให้เสรีภาพในการหลอกลวงกันเยอะ
3: อยากจะถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับว่าทางคณะสงฆ์เองนี่มีนโยบายจะควบคุมป้องกันมิจฉาอาชีพของพระเองนี่มีไหมฮะว่า
1: ก็มีโดยอย่างที่กฎมหาเถรสมาคมยังให้หวยนี่ก็ผิดก็เป็นเขาเรียกว่ากฎมหาเถรสมาคมแต่ทีนี้มันในทางปฏิบัติไม่ค่อยเอาจริงอย่างที่ว่าเช่นทางคณะสงฆ์ออกกฎมาทางบ้านเมืองก็ขี้เกียจไปปฏิบัติก็เรียกว่า law enforcement การบังคับใช้กฎหมายผู้รักษากฎหมายก็ไม่ค่อยเอาใจใส่บางทีมันไปเกี่ยวกับระบบอะไรอะไรโยงใยกันไปหมดแล้ว ไอ้เรื่องบางเรื่องเอาใจใส่เพราะมันไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้รักษากฎหมายอันนั้นแล้วก็เอาใจใส่ถ้าไอ้เรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับผลประโยชน์ไม่ได้ผลประโยชน์ไม่อยากเอาใจใส่ทีนี้ไอ้เรื่องของการรักษาความดีงามสังคมเนี่ยบางทีมันไปปฏิบัติตามกฎหมายแล้วมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรขึ้นมาจริงไหมอันนี้มันก็เลยขี้เกียจปล่อยมันดีกว่าและอีกอย่างในบางทีกฎหมายก็เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการบังคับใช้มันต้องมาตั้งแต่นิติบัญญัติวางก่อนว่ากระบวนการยังไงและรวมทั้งเรื่องของโทษอย่างเรื่องไปหลอกลวงแบบนี้ปรับเท่านั้นบาทอย่างนี้พวกนี้มันได้กำไรกว่าเยอะไปหลอกลวงทีนึงมันได้หมื่นหนึ่งนะปรับ500บาทนี่ปรับไปเถอะเนอก็เอาทำไปทีนึงปรับ500ถูกไหมปรับไปเอาไปฉันไม่ว่าฉันก็ไปทำใหม่หลอกได้อีก 5,000 ไม่ต้องหมื่นหรอกก็พอใช่ไหมก็ปรับ500แล้วก็หลอกได้ 5,000 แล้วจะไปได้ผลไหมก็ไม่มีความหมายอะไรถูกไหมก็นี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งหรืออย่างแต่งตัวเรียนแบบพระอย่างเงี้ยก็ปรับไปสิก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างที่ชัยภูมิก็มีหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านพระปลอมเคยได้ยินไหมอ้าวท่านไม่ได้ยินเหรอหมู่บ้านพระปลอมนี่คือว่าหมู่บ้านนี้นะเขาเป็นกันเรียกว่าแทบทั้งหมู่บ้านเลยคือเรียกว่าทั้งหมู่บ้านก็ได้เวลาหน้าแล้งฝนหมดแล้วอะไรเนี่ยเขาก็จะเข้ากรุงเทพแต่งตัวเป็นพระผู้หญิงก็แต่งขาวเป็นแม่ชีโกนหัวหมดทั้งหญิงทั้งชายก็เข้ามาแล้วก็มามีจุดรวมตัวกันอยู่แห่งหนึ่งแล้วเวลาเช้าก็มีรถกระบะนำไปวางเป็นจุดๆๆๆตรงนี้จุดนี้กี่คนแล้วพวกผู้หญิงก็ออกอาจจะเป็นว่ามีถังผ้าป่าก็เอาถังไปวางตามร้านพวกที่แต่งเป็นพระก็ไปบิณฑบาตบ้างอะไรบ้างกันแล้วแต่หาทางให้ได้ผลประโยชน์มาแล้วพวกไปวางถังผ้าป่าไปวางไว้แล้วก็ต่อมาก็ไปเก็บมาก็ได้รายได้ดีพอถึงฤดูที่ฝนมาอะไรก็กลับไปท้องถิ่นพอไปถึงแล้วก็ซักผ้าจีวรผ้าขาวอะไรต่ออะไรตากกระตาระเบียมคนที่ไปจากถิ่นอื่นไปก็โอ้หมู่บ้านนี้ตากผ้าเหลืองกันเต็มไปหมดตามระเบียงเขาก็อยู่กันมาอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นไปได้นะเมืองไทยเราเป็นหมู่บ้านรับรองคนไทยเราก็ใจบุญนี่แหละทำทานเก่งนักเขามาบิณฑบาตก็ตักบาตรให้พวกนี้ก็หลอกลวงสบายสิใช่ไหมมันได้รายได้ดีแล้วคนก็ไม่ไปเอาใจใส่ไม่ไปกวดขันสังผ้าป่าก็ไปวางไว้ถึงเวลาก็ไปเอาก็ได้เพราะว่าคนก็ไม่คิดอะไรมากเออเห็นมีถังผ้าป่าก็ไปทำบุญบริจาคติดเนียงผ้าป่าด้วยอะไรเนี่ยก็เป็นกันอย่างเงี้ยธรรมชาติพวกเป็นแบบมากันอย่างนี้ก็มีรถแต่งตัวเป็นพระจริงหรือพระปลอมก็หมายรู้เอาลูกกลมๆมาเป็นลูกนิมิตใส่รถกระบะแล้วปิดทองเป็นตัวอย่างแล้วก็เอามีเครื่องขยายเสียงปิดรถมาก็ไปเรื่อยพูดโฆษณาไปจะปิดทองลูกนิมิตอะไรต่ออะไรได้บุญได้กุศลอย่างนั้นอย่างนั้นไปสวรรค์อย่างงั้นอย่างนี้เนอะอ้าวไปหมู่บ้านนั้นไปชุมชนนี้ไปตลาดนั้นก็ให้คนบริจาคไปแล้วก็รวบรวมเงินไปไม่รู้ไปไหนจริงไม่จริงไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเออเนี่ยสังคมของเรามันก็เลยค่อยๆเสื่อมลงไปแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันก็ทำกันไปบ้านเมืองก็เอาเป็นจริงเป็นจังกันเป็นครั้งเป็นคราวแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยเรื่อยกันไปเป็นสังคมที่สบายๆใกล้ๆอย่างนั้นนะเหมือนอย่างการลดควันดำตอนแรกก็เอาจริงเอาจังจับกันใหญ่ใช่ไหมพอไปสักพักก็เลื่อยเปื่อยแล้วไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยท่านจิตปุญโญว่าไงหนึ่งชั่วโมงแล้วหมดเวลาอีกแล้ววันนี้คุยกันเรื่องเลื่อยเปื่อยก็อยากจะฝากให้ช่วยกันคิดนะให้เห็นปัญหาบ้างคือคุยธรรมะมันต้องโยงมาถึงชีวิตจริงแล้วก็มองในแง่ของประโยชน์ส่วนรวมทางสังคมเลยด้วยที่เราต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อให้ธรรมะมันดำรงอยู่แล้วก็แพร่กระจายขยายไป พราะท่านก็บอกแล้วว่าให้ธรรมะดำรงอยู่พระศาสนาดำรงอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พหุชนเพื่อเมตตากรุณาแก่ชาวโลกแล้วถ้าเป็นงี้มันจะเป็นยังไงเมตตากรุณาโดยการให้หวยดีไหมเหรอเงินดีไหมครับก็เมตตาไหมอ่ะก็เมตตานี่นะให้หวยนี่แกจะได้สบายใจจะไม่ไปแทงเอา
4: บางทีพระไม่ได้เจตนาจะให้โยมไปตีความเอาเองเนี่ยตอนไปบิณฑบาตท่านมโนชอบใบที่ตรวจสุขภาพฟันให้ผมตีไปตัวเลขวันที่โยมแทงหวย
1: ใช่ก็อย่าง
4: น
1: ี้แหละ
4: ตอนเช้าโยมเขาก็บอกเอ้าใส่บาตรกันนะจะได้รวยรวยถูกหวยใส่มากรวยมาก
1: ก็อย่างนี้แหละคือคนไทยกลายเป็นนิสัยไป
4: สะท้อนใจเขาใส่พวกเขาอยากถูกหวยอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่เพื่อคุณศาสนา
1: ครับก็นี่แหละก็เป็นตัวสติพระเนี่ยเราอย่าไปมัวท้อใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นก็คือทำให้เราต้องตระหนักรู้เท่าทันความเป็นจริงเราได้รู้ว่าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้เราทำไงจะได้ระวังตัว1ระวังตัวอย่าถลำอย่าไปฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากประชาชนเหล่านั้นไม่ใช่ว่าพอเขาเอาอย่างนี้ดีแล้วได้โอกาสก็เลยเอาเลยหาลาภจากเขานี่ใช่ไหมนี่เนี่ยพวกฉวยโอกาสแบบนี้มีอยู่ได้ทีเลยเพราะคนเป็นอย่างนี้1ก็คือไม่ฉวยโอกาสในทางที่เป็นอธรรมไม่ถูกต้อง2ก็ได้มาคิดเอาจริงเอาจังว่าทำไงเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้เห็นปัญหาแล้วมันฟ้องชัดๆเมื่อหลายปีมาแล้วกันเนี่ยมีญาติโยมต่างจังหวัดมากันนั่งรถกันมาแล้วก็ขึ้นไปบนศาลาเนี่ยศาลาที่เราทำวัดกันเนี่ยแล้วพอดีหลวงลุงท่านก็นั่งอยู่บนนั้นด้วยญาติโยมก็ขึ้นไปท่านก็ถามว่ามากันกี่คนเขาก็บอกจะ36คนหรือเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะเรื่องก็น่าจะจบต่อมาคนที่เป็นผู้สื่อสารไปมาระหว่างถิ่นที่พาญาติโยมนั้นมาบอกว่าชาวบ้านคณะนั้นแหละเขาไปตีเป็นเลขหวยแล้วเขาก็ไปแทงหวยได้ถูกด้วยเลขที่ลุงพูดนั่นแหละถามว่ามากันกี่คนเลยนั่นนะได้แทงหวยถูกเขาก็เลยอยากจะมาอีก อะไรอย่างเงี้ยนะแม้แต่ว่ารถที่โยมซื้อถวายเนี่ยนะไปที่วัดนั่นแหละคนที่นั่นก็ดูเลขทะเบียนรถใหม่มาเอาไปตีเป็นเลขหวยแทงหวยถูกอีกแล้วจะว่าไงล่ะคนไทยมองอะไรเป็นหวยหมดดีไหม
2: น่าจะเก่งคณิตศาสตร
1: ์นะเก่งนะมันก็ไม่ไปมันไม่เข้าสาระนี่จะทำยังไงเนี่ยท่านต้องคิดกันให้มากนะคือมันเป็นสังคมแบบสบายสบายเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรบีบคั้นเป็นสังคมที่ธรรมชาติสภาพแวดล้อมอะไรแต่อะไรมันเอื้ออำนวยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอย่างที่ว่าแทบไม่ต้องดิ้นรนอะไรแล้วคนก็ยังเกื้อกูลกันอีกมีน้ำใจต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเหตุบีบคั้นให้ต้องดิ้นรนขนขวายมากนักนั่นก็เลยเฉยเฉยหาทางได้ง่ายๆหน่อยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักอะไรที่ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามก็ไม่สู้ขาดความบากบั่นความขยันสู้สิ่งยากไม่มีเนี่ยคนเราจะเป็นมาแล้วจะทำยังไงต้องให้ช่วยกันคิดมากๆเลยกลายไปผมก็เอาปัญหามาถวายท่านเองแน่นิมนต
5: ์คืออย่างที่ว่าสังคมปัจจุบันนี้มีการโกหกกันมากมันก็เป็นตัวอย่างของสังคม
1: ครับ
5: ยกตัวอย่างอย่างพวกนักการเมืองเขาโกหกแล้วก็ได้ดีกันไปแยะแล้วอย่างในกรณีของวัดหนึ่งที่ว่าอัยการถอนฟ้องนะแล้วในกรณีทางโลกก็ถอนฟ้องแล้วในกรณีทางพระนะ
1: เพราะทางพระไม่เกี่ยวทางพระเป็นเรื่องธรรมวินัย
5: ธรรมวินัย
1: ทำว่าอะไรเสร็จมันก็จบไปเลย
5: แล้วว่าอะไรพระไตรปิฎกผิดหรือยังไงเนี่ยอันนั้นไม่ทราบความคิดของท่านเจ้าคุณว่าไง
1: ก็ไม่มีอะไรมันก็ชัดอยู่แล้วในเรื่องธรรมวินัยคือมันมีว่าหลักการหรือแม้แต่ตัวนิติบัญญัติทัดเทียมนะมันชัดแน่นอนแต่ผู้ที่ใช้กฎหมายหรือผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายหรือตามนิติบัญญัติหรือตามพระธรรมวินัยเนี่ยได้ปฏิบัติหรือเปล่าได้เอาจริงเอาจังหรือไม่ ได้ดําเนินตามบัญญัตินั้นหรือเปล่าบัญญัติมีอยู่แต่การปฏิบัติตามบัญญัติมีหรือเปล่าอันนี้มันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาที่การปฏิบัติตามบัญญัติสังคมไทยเราจะหย่อนมากในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยสังคมชาวบ้านก็หย่อนมากเรื่องการปฏิบัติตามบัญญัติกฎหมายไม่อยู่แต่การปฏิบัติตามกฎหมายอาจจะไม่มีปล่อยปละละเลยมาก
6: มาตรฐานหรือว่าการจัดการของในหมู่สงฆ์มันก็ทำให้เกิดสะท้อนว่ามันมีความไม่สมบูรณ์ของมันอยู
1: ่ถ้าไม่สมบูรณ์นะมันชัดอยู่แล้ว
6: แล้วมันก็ทำให้การพึ่งพิงหรือว่าการที่ว่าจะไว้เป็นที่อ้างอิงหรือนี่มันก็ยิ่งลงไปใหญ่สิครับ
1: หมายถึงอันไหนที่จะเป็นที่อ้างอิง
6: เรื่องของอย่างเช่นว่าอย่างถ้าเกิดว่ามีการทำผิดวินัยเนี่ยในเรื่องของที่ทพที่เห็นชัดเนี่ยทางของสงฆ์
1: หมายถึงตัวคณะสงฆ
6: ์ครับ
1: ที่จะมาเป็นหลักให้ในการที่เขาจะอ้างอิงได
6: ้ครับเพราะสงฆ์เองก็จะเป็นตัวแทนของสิ่งที่จะเป็นแนวทางที่ดีในการต้องปฏิบัติเนี่ยครับ
1: ครับก็เลยไม่เป็นหลักอ้างอิงให้ที่ว่าเขาจะได้ทำตามแบบอย่างเราก็ตอบเป็นสำนวนบอกว่าพระสงฆ์นี้ก็คือพระสงฆ์คนไทยนี่เพราะงั้นก็เป็นแบบเดียวกันแหละคนไทยเป็นยังไงพระสงฆ์ไทยก็เป็นคนไทยก็เป็นอย่างนั้นแหละจบเลยกลายเป็นเรื่องคนไทยไปหมดสังคมไทยคนไทยมารับพุทธศาสนาก็เอาพุทธศาสนามาเป็นพุทธศาสนาแบบคนไทยไม่รู้ยังไงจะโทษฝ่ายไหนดีฝ่ายหนึ่งก็โทษพุทธศาสนาทำไมปล่อยคนไทยให้เป็นอย่างนี้ต่ออีกแบบก็ว่าอ้าวก็คนไทยไปเอาพุทธศาสนามาคนไทยก็เอาพุทธศาสนามาทำให้เป็นแบบนี้เหมือนกันนะจะว่าไงแล้วพุทธศาสนาท่านมีเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าล่ะใช่ไหมท่านไปทำอะไรได้เลยมันก็อยู่ที่คนไทยแหละคนไทยไปเอามาแล้วเรานี่เข้ารู้เข้าใจแค่ไหนแล้วเราปฏิบัติแค่ไหนมันก็กลายเป็นเรื่องของสังคมไทยไปอีกแต่มันต้องมีอ่ะก็หมายความว่าหลักการมันช่วยอยู่เป็นขั้นหนึ่งแหละมันมีหลักการให้อย่างน้อยมันก็เป็นตัวยืนที่มันตั้งอยู่เพื่อจะให้ผู้ที่ยังมีความคิดที่จะยึดถือหลักเนี่ยได้มีที่ยึดที่จับที่จะดึงไว้สำคัญว่าเราต้องมีคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องหลักนี้ให้มากขึ้นเราก็เห็นความสำคัญเริ่มตั้งแต่มีความรู้เข้าใจแต่ตอนนี้ปัญหามาถึงว่าการศึกษาว่าคนจำนวนมากแม้แต่พระสงฆ์ก็ชักไม่ค่อยรู้เข้าใจหลักของตัวเองว่าอะไรเป็นหลักธรรมวินัยที่แท้มันเริ่มเสียฐานตั้งแต่ว่าขาดความรู้เข้าใจว่าอะไรเป็นหลักหลักคืออะไรมันก็งอนแงนหมดใช่ไหมว่าหลักมีอยู่แต่ตัวเองไม่รู้หลักก็ไม่รู้จะไปเอาหลักที่ไหนมาใช้ไม่รู้จะไปยึดตรงไหนและไม่มีที่ยึดที่เกาะที่จับนั่นก็ต้องมีการรู้เข้าใจด้วยแล้วก็มีความจริงจังคือปัญญารู้แล้วจิตใจต้องมีความจริงจังหนักแน่นนะก็เอาจริงนั่นแหละเพราะว่าปัญญารู้จิตใจเอาจริงพฤติกรรมศีลปฏิบัติตามมันเลยสามขั้นนี่แหละก็ศีลสมาธิปัญญาอีกแหละก็อยู่เลยสามขั้นมันต้องมาด้วยกันนิมนต์ครับ
3: มีความคิดเห็นยังไงในการพัฒนาให้คนมีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ครับในการที่จะเป็นรูปไปทำเป็นการปฏิบัติบุกฝังช่องทางยังไงที่คิดว่าน่าจะช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไม่มีความหลงในด้านนี
1: ้มองในแง่หนึ่งเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงบอกเข็นครกต้องช่วยกันเข็นครกหน่อยเข็นครกขึ้นเขาก็ต้องสู้ถูกไหมอย่าไปท้อสิผมมันยากจริงๆเลยเข็นครกขึ้นภูเขานี่แต่ต้องสู้นะก็ต้องช่วยกันทีนี้ถ้าคนหนึ่งมาเข็นแล้วมันชักแย่ไอ้คนอื่นเห็นว่าเออการเข็นครกนี่มันก็ดีอยู่สองคนมาช่วยเข็นก็เบาลงทีนี้สามคนมาช่วยก็เบาลงอีกต่อไปพอมีหลายๆคนก็อุ้มมันไปเลยทีนี้อุ้มครกขึ้นเขาแล้วไม่ต้องเข็นแล้วใช่ไหมมันก็มีทางนะไม่ใช่สิ้นหวังเลยตกลงว่าขั้นแรกต้องถือว่าเข็นครกเลยเนี่ยคืออย่าไปท้อต้องสู้ก็พยายามให้ความรู้ไปเผยแพร่ไปสะกิดเตือนสติกันไปเท่าที่ทำได้แล้วก็ให้คนไทยนี่อย่าปล่อยปละละเลยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสังคมไทยนี่ในทัศนะของผมน่าจะถูกหรือผิดฉันก็มองเอาเองผมว่าคนไทยนี่ตั้งอยู่ในความประมาทจังเลยเรื่อยเปื่อยเฉยชา ผัดเพี้ยนไม่ค่อยเอาอะไรจริงจังไม่รู้ท่านเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นด้วยไหมอะไรที่ควรจะทำอะไรที่ควรจะแก้ไขก็ไม่เคยเอาเรื่องเราก็ไม่สู้ก็ต้องสู้สิไอ้สู้เนี่ยที่นี้ไม่ได้หมายความไปลบลาข้าวฝันหมายว่าสู้กับไอ้ความยากอ่ะท่านนิมนต์ครับจะว่าไง
7: เดี๋ยวจะขอเรียนถามครับว่าไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้คณะสงฆ์เรามีการจัดเหมือนกับว่าวางแผนระยะกลางระยะยาวระยะสั้นอย่างไรบ้างครับในการที่จะมาปรับปรุงเรื่องการศึกษาหรือว่าประสานงานกับหน่วยงานราชการทางรัฐบาลที่จะจัดการศึกษาอะไรอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะมีไหมครับอย่างบริษัทเอกชนทั่วไปก็จะมีการวางแผนใช่ไหมครับระยะ5ปีระยะ1ปีระยะใกล้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าพระแต่ละที่แต่ละถิ่นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะดำเนินการไปในส่วนของตนเองไม่เหมือนกับไม่ค่อยได้ประสานอะไรกันนะครับ
1: ก็ต้องยอมรับความจริงว่าต่างเรื่องคณะสงฆ์เราพูดกันมานานแล้วฮะไม่มีการวางแผนขาดมากแม้แต่นโยบายก็แทบจะไม่มีคือไม่ถึงก็ไม่มีแทบจะไม่มีคือเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องการวางนโยบายเรื่องการวางแผนนโยบายอย่างนี้นะเราจะวางแผนไงให้เป็นไปตามนโยบายนี้เลยไม่ได้พูดกันก็คือมีแต่เพียงว่ามีเรื่องอะไรที่จะต้องทำที่วางไว้กำหนดเช่นตามการเวลาถึงเวลาสอบนักธรรมถึงเวลาสอบบาลีก็ประกาศไปตามนั้นแล้วก็จัดสอบกันไปอะไรเนี้ยนะปฏิบัติการไปตามไอ้ข้อกำหนดที่มันไปตามการเวลาเป็นต้นแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแม้แต่ทำความเข้าใจกับประชาชนเวลาเกิดปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยมีฉันจะเห็นใช่ไหมเวลามีปัญหาเกิดขึ้นถ้าทำความผิดเสียหายคณะสงฆ์ก็ไม่มีโฆษกของคณะสงฆ์ที่จะมาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและประชาชนตั้งทัศนคติหรือวางท่าทีที่ถูกต้องว่าจะมองเรื่องนี้อย่างไรมันก็ทำให้ประชาชนเคว้งคว้างหรือก็มองเองก็มองโอ้มีพระประพฤติไม่ดีว่าศาสนาไม่ได้เรื่องเอาเลยเจอมองข้ามไปนู่นเลยพระประพฤติไม่ดีก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไม่นับถือละพระสงฆ์แทนที่จะให้เห็นว่าพระพวกนี้อาจจะเป็นคนปลอมบวชหรือว่าเวลานี้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องช่วยกันรักษาพระศาสนามีคนที่เข้ามาปลอมปนหรือแปลกปลอมเนี่ยต้องช่วยกันแก้ไขออกไปซะเรารักษาพระศาสนาของเราไว้อะไรเงี้ยนะให้ตั้งตาตีให้ถูกมันต้องคอยย้ำทีนี้เมื่อเขาไม่มีคนมาชี้แจงบอกเขาก็เลยกลายเป็นเห็นพระนี่เหมือนกับว่าพระเป็นเจ้าของศาสนานี่พอเห็นพระประพฤติไม่ดีก็บอกว่าโอ้พระไม่เห็นได้เรื่องเลยพุทธศาสนาก็ไม่ดีอย่างนั้นก็จบพอว่าเห็นพระไม่ดีก็กลายพุทธศาสนาไม่ดีเลิกนับถือพระองค์นั้นก็จะเลิกนับถือพุทธศาสนาอะไรเงี้ยมันปนกันไปหมดแยกแยะไม่เป็นเลยคล้ายๆอยู่กันไปเสี่ยงๆไปอย่างนี้เองแต่ว่ามองในแง่หนึ่งเนี่ยโบราณของเราเนี่ยวางฐานไว้มั่นคงนะวางฐานไว้ลึกวางฐานเรื่องวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เรื่องของฐานทางศรัทธาที่สืบต่อกันมาเนี่ยวางฐานไว้ได้เยอะแต่ว่าอย่าไปประมาทอย่าไปไว้ใจว่ามันจะอยู่ได้บางทีอยู่ๆไปมันโครมเดียวไปเลยแล้วตอนนี้มันก็น่ากลัวมากอยู่แล้วนั่นก็ต้องพยายามอย่างน้อยก็เนี่ยแหละให้ความรู้ให้การศึกษาเตือนสติกันไปอย่าไปท้อถอยก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เวลาก็เกินไปเยอะแล้วมีอะไรไหมครับผมก็อยากให้ท่านแสดงความเห็นกันคือช่วยกันให้เกิดความตื่นตัวรู้เท่าทันสถานการณ์เวลานี้มันกลายเป็นพระเนี่ยนะตัวเองก็ลวนลามเรื่องหลักการแล้วแล้วก็มาตื่นกับเรื่องลาภผลไปไปมาก็เลยมามุ่งหาผลประโยชน์ทีนี้จะจัดงานอะไรแต่อะไรเราดูสิครับจะจัดงานสักงานหนึ่งเนี่ยมุ่งไปที่เงินนั่นเลยใช่ไหมตามสี่แยกท่านดูสิไปต่างจังหวัดป้ายปิดทองฝังลูกนิมิตวัดนั้นวัดนั้นตอนตรุษจีนแทบตรงนั้นแหละใช่ไหมไม่รู้บางวัดที่ติดป้ายนะมาหลายปีแล้วไม่เห็นผูกสีมาสักปีเลยโฆษณามาหลายปีแล้วอยู่อย่างนั้นเนี่ยเออดูสิปิดทองลูกนิมิตทุกปีก็หาเงินนั่นแหละว่างั้นเถอะทีนี้มาเข้าสมัยนี้เป็นยุคธุรกิจใช่ไหมค คนก็เน้นเรื่องหาผลประโยชน์อยู่แล้วพระก็พลอยไปเข้าไอ้กระแสนี้อีกแทนที่จะเป็นฝ่ายที่จะช่วยให้สติคนมันก็เลยกลายไปซ้ำเติมกระแสหนักเข้าไปอีกหรือพลอยไปหาผลประโยชน์จากกระแสนี้ไปทีนี้ต่างจังหวัดบางทีก็ต้องเห็นใจท่านไม่มีทุนมีร้อนจะอยู่ยังไงบางทีท่านก็ไม่มีความรู้ด้วยก็จะต้องรักษาวัดเฝ้าวัดวัดจะอยู่ได้ยังไงกุฏิก็จะพังโบสถ์ก็จะพังศาลาก็จะพังจะหาเงินที่ไหนมาก็ไม่มีทางจะได้ยังไงก็ต้องเอาแบบนี้เขาพันกันไปหมดเหตุปัจจัยมันเยอะมันพันอย่างที่ว่าจับซะจุดหนึ่งก็คือความเอาจริงแล้วก็ดูหลักการให้ชัดแล้วมันยากเย็นยังไงพยายามให้เข้ามาในหลักการนี้อย่างน้อยมันก็จะไม่ไหลไปตามกระแสมากเกินไปพอยังตั้งหลักไว้ได้บ้างแล้วก็ค่อยๆหาทางที่จะเดินหน้าเข้าสู่หลักหรือนำคนเข้าไปในทางที่ถูกต้องอ้าวพูดครั้งเดียวยาวแล้วท่านว่าไงถ้าไม่มีอะไรวันนี้ก็คงจะพูดกันเท่านี้ก็ต้องช่วยกัน
7: อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดนึง
1: นะครับ
7: ไม่ทราบว่าอย่างผู้บริหารคณะสงฆ์เราอย่างนี
1: ้ใครแล้วผู้บริหารคณะสงฆ์โดนทุกทีไหนว่าไงนะ
7: เพราะว่าผมเห็นว่าถ้าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถที่จะมาแบบมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจะจัดการเกี่ยวกับคณะสงฆ์อย่างเงี้ยครับไม่ทราบว่าเขามีการเลือกตั้งไหมหรือว่าให้ใครมาดำรงหน้าที่หรือหาคนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะปล่อยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสงสัย
1: คือเรื่อยๆมันก็มีส่วนอยู่แต่ท่านก็พยายามบ้างมันกลายเป็นหย่อมๆคือบางแห่งก็เข้มแข็งเพียรพยายามก็ต้องเห็นใจท่านท่านก็หนักเต็มทีกำลังก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้พระจะบวชเอาพรรษาก็หายากเต็มทีบางจังหวัด 5-6 ปีมาแล้วมีจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือเนี่ยท่านบอกว่าจังหวัดผมปีนี้ในเขตเทศบาลไม่มีแม้แต่วัดเดียวที่มีผู้บวชเอาพรรษาว่างั้นเอาอย่างนี้นะต้องคิดดูก็ขาดกำลังเนนก็ไม่มีก็ไม่มีผู้ศึกษาการเล่าเรียนบาลีก็น้อยนักธรรมก็ไม่ค่อยมีผู้อยู่สอบตอนนี้ต้องยอมผ่อนผันลงมาสอบในพรรษาใช่ไหมนี่ก็คือพยายามผ่อนปลนให้ผู้ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยได้มาสอบนักธรรมก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคณะสงฆ์กับการศึกษาก็จะได้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยในแง่หนึ่งสภาพสังคมมันไปกระทบสถาบันพระศาสนาหรือการคณะสงฆ์ทำให้อ่อนแอด้วยเพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการศึกษาเนี่ยมันกระทบหมดเลยกระทบตั้งแต่บุคลากรตั้งแต่คนที่จะไปบวชทั้งพระบวชใหม่ทั้งคนที่จะไปเป็นเนรในเวลาเดียวกันตัวท่านเองบางทีก็เป็นผู้บริหารก็อยู่โดยที่ไม่ค่อยมีความรู้เช่นต่างจังหวัดไม่มีความรู้ต้องเห็นใจท่านก็ไม่ได้ร่ำได้เรียนอยู่กันมาแทบจะไม่มี

0: ถ้าเคยได้ยินไหมเพราะอะไรไม่มีเจ้าอาวาสเพราะไม่มีพระที่มีคุณสมบัติจะเป็นเจ้าอาวาสได้แค่รักษาการไว้ก่อนก็ขนาดจะเป็นเจ้าอาวาสยังไม่มีพระมีคุณสมบัติเป็นแล้วจะไปบริหารวัดยังไงล่ะท่านใช่ไหมวัดมันก็อยู่ในฐานะแย่แล้วรักษาการกันไปสถานะมันก็ไม่เต็มอยู่แล้วคุณสมบัติก็ไม่เต็มก็งอนงันงอนงันกันเต็มทีนี่แหละนี่แหละแล้วก็พระผู้บริหารการพระศาสนาก็ต้องเห็นใจท่านท่านก็อายุมากเต็มทีบางที7 80 90ถูกไหมดูกรรมการมหาเทศสมาคมอ่ะเท่าไหร่80 90แล้วท่านไปนั่งในที่ประชุมท่านก็หลับก็อย่างเงี้ยรับฟังว่ามีอะไรเรื่องอะไรเอ้าให้ท่านฟังฟังจบแล้วก็รับทราบแล้วจะว่าไงนั่นในแง่หนึ่งก็ยากอยู่แต่ว่าเราจะไปท้อกันไม่ได้ก็ต้องรู้ความเป็นจริงเออเดี๋ยวไปมีแต่เรื่องที่มันทรุดโทรมอ่ะเต็มไปหมด
1: พุทธบริษัททุกคนจะช่วยกัน
0: ครับพุทธบริษัทก็อีกแหละไม่รู้เข้าใจสภาพการพระศาสนาก็คิดแต่ว่าทำไงตัวจะได้บุญใช่ไหมเนี่ยการทำบุญก็มองแต่ในแง่ว่าเออไปทำทานแล้วตัวจะได้ผลตอบแทนยังไงจะได้ไปเกิดในสวรรค์จะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีมีเงินทองจะได้รวยไอ้ทำบุญแทนที่จะได้บุญได้พัฒนาชีวิตของตัวเองให้เจริญในคุณธรรมความดีไปทำทานได้พัฒนาชีวิตของตัวเองเป็นคนที่สามารถมีความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นด้วยจิตใจที่สร้างสรรค์สังคมและกว้างขวางขึ้นพัฒนาทางด้านจิตใจได้ดีขึ้นและต่างๆแล้วนี้เป็นคนที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมเลยก็ไม่ได้คิดแต่เพียงว่าให้ทานไปแล้วตัวจะได้ผลตอบแทนอะไรมายังก็ไปให้ทานแบบแทงหวยแทงหวยมาก็จะได้ผลตอบแทนกลายเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่คิดอะไรมันก็คิดอยู่แค่ผลที่จะได้กับตัวแทนที่จะไปมองว่าเออแล้วการพระศาสนาเป็นยังไงทานที่เราให้ไปนี่จะเป็นเครื่องค้ำจุนช่วยพระมีกำลังไปทำงานพระศาสนาไหมพระท่านมีหน้าที่อะไรบ้างพระมีหน้าที่เล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนปริยัติปฏิบัติแล้วก็จะได้เผยแผ่ธรรมะเราถวายทานแล้วทานของเรานี่ไปส่วนช่วยท่านในการทำหน้าที่เหล่านี้พระศาสนาเจริญไปคนจะได้ฟังธรรมแล้วจะได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบสังคมก็อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้าจะมีความขยันหมั่นเพียรกันสร้างสรรค์สังคมดีขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะครับมองด้วยปัญญามันไม่มีมองแค่ว่าเออเรามีเคราะห์ไปถวายสังฆทานจะได้หมดเคราะห์แม้แต่ถวายสังฆทานถังสังฆทานมีอะไรบ้างพระจะฉันได้เปล่าก็ไม่ดูรู้ใช่ไหมเอาไปถวายจบเป็นพิธีเสร็จฉันทำงานของผู้ถวายสังฆทานสะเดาะเคราะห์เสร็จไปแล้วถูกไหมมางานก็ถวายเพื่อจะ

สวยงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

เราก็จะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมความหมายของการปฏิบัติธรรมก็คือการที่เราเจริญสติทำสติของเราให้อยู่กับความคิดหนึ่งหรือเรียกว่าทำสมาธิแปลว่าทำให้จิตของเรานั้นอยู่กับความคิดหนึ่งเมื่อจิตของเราอยู่กับความคิดหนึ่งเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกเมื่อจิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแล้วจิตของเราก็จะสงบความสงบของจิตทำให้จิตนั้นเข้าไปสู่ขบวนการขัดเกลาเข้าไปสู่ขบวนการชำระเมื่อจิตของเราถูกชำระถูกขัดเกลาแล้วจิตของเราก็จะมีเหตุมีผลจิตของเราก็จะมีบุญบารมีจิตของเราก็จะมีความสุขุมรอบคอบมีความสุขุมลุ่มลึกในธรรมของพระพุทธเจ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคนเราส่วนใหญ่ถูกความไม่รู้ครอบงำทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่ละเลยต่อการศึกษาธรรมละเลยต่อการสวดมนต์ไหว้พระละเลยต่อการปฏิบัติธรรมเมื่อความแก่เจ็บตายมาถึงความทุกข์จึงเผาไหม้จิตเมื่อความเกิดแก่เมื่อความเจ็บความแก่มาถึงความตายมาถึงจิตจึงคิดหาที่พึ่งก็หาไม่ทันแล้วเมื่อเราหาที่พึ่งไม่ทันหาที่พึ่งไม่เห็นหาที่พึ่งไม่เจอความบีบคั้นทางจิตใจก็เพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นถามว่าถ้าเราไม่รีบสร้างบารมีถ้าเราไม่รีบสร้างบุญถ้าเราไม่รีบปฏิบัติธรรมเมื่อความเจ็บความตายมาถึงเราจะทำอย่างไรเราจะทำตอนนั้นทันเหรอเราก็ทำไม่ทันเมื่อเราไม่ทันเราจะต้องทำตอนนี้เราจะต้องปฏิบัติตอนนี้เราจะต้องฝึกตอนนี้ให้ทันเมื่อเราฝึกตอนนี้ให้ทันปฏิบัติตอนนี้ให้ทันนั่นแหละคือสัจธรรมที่เราทุกคนจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นตามลำดับไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขอให้เราทุกคนอย่าประมาทให้รีบสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตแต่บังเอิญจิตของเรานั้นไม่กลัวบาปจิตของเรานั้นไม่กลัวทุกข์จิตของเรานั้นเป็นจิตที่ขาดความไตรตรองขาดความนึกคิดที่ดีงามเมื่อขาดความไตรตรองขาดความคิดที่ดีงามแล้วจิตจึงวนเวียนและกังวลอยู่กับความทุกข์จิตถึงวนเวียนและกังวลอยู่กับปัญหาจิตถึงวนเวียนแล้วก็กังวลอยู่กับวิบากกรรมกัมมังสเตวิภัจจติกรรมได้จำแนกความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เรานั้นให้เป็นไปต่างๆกันเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานั้นกว่าจะคิดถึงเรื่องความสงบของจิตได้กว่าจะคิดถึงเรื่องบารมีของจิตได้บางคนทั้งชีวิตนึกถึงบุญไม่ออกนึกถึงบุญไม่ได้นึกถึงบุญไม่เห็นเพราะคำว่าบุญนั้นคนส่วนใหญ่นึกว่าการทำบุญนั้นจะต้องไปทำด้วยสตังค์จะต้องเสียสตังค์ทำบุญแต่จริงๆแล้วบุญจริงๆที่ยิ่งใหญ่มากคือความสงบจิตคือจิตเป็นสมาธิที่เริ่มต้นจากการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิบุญจริงๆอยู่ตรงนี้เมื่อบุญจริงๆอยู่ตรงนี้ทุกคนก็ทำได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปวัดก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็สวดมนต์ได้อยู่ที่บ้านก็นั่งสมาธิได้แต่ที่เราไม่ได้ทำเพราะเหตุอะไรที่เราไม่ได้ทำก็เพราะเหตุแห่งความไม่รู้ความไม่รู้ความไม่เข้าใจจึงไม่ได้ทำเมื่อเราไม่ได้ทำ
ืนกินชีวิตของพวกเราไปทุกวันการเวลาก็กลืนกินชีวิตของเราหมดไปทุกวันจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายหลายปีจนกว่าจะแก่เท่าชราก็ยังนึกไม่ออกอีกเมื่อจะแก่เท่าชราแล้วยังนึกไม่ออกอีกยังไม่ได้ทำอีกเมื่อตายแล้วจะไปที่ไหนจะไปสู่ภพภูมิอะไรน่าเสียดายมากน่าเสียดายชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าโชคดีเมื่อเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาก็ถือว่าโชคดีเมื่อพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ฟังธรรมก็ถือว่าโชคดีเมื่อได้ฟังธรรมแล้วได้ปฏิบัติธรรมเมื่อได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือว่าโชคดีมากแต่ชีวิตของเราตั้งแต่เด็กมาจนโตจนแก่เท่าชราโชคดีแต่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเองการพบพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากศาสนาเลยเพราะเราไม่ได้ขวนขวายไปหาไปศึกษาหาข้อมูลในศาสนานี้เรียกว่าเป็นคนจิตบอดข้างในเป็นคนจิตบอดทั้งที่ตาสว่างแต่ก็ความบอดเกิดขึ้นที่จิตเพราะจิตมองไม่เห็นบุญคืออะไรสมาธิคืออะไรบารมีคืออะไรจิตมองไม่เห็นการปลุกจิตของเราให้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลของธรรมที่จะนำไปปฏิบัตินั้นถ้าจิตของเราไม่ฝึกแต่แรกจิตของเราก็ละเลยไปไม่ได้เริ่มต้นแต่แรกจิตของเราก็ทำตามอำเภอใจพูดตามอำเภอใจคิดตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นจึงมีคนที่เข้าใจผิดในชีวิตเป็นจำนวนมากถูกกฎหมายลงโทษถูกกฎหมายบีบคั้นชีวิตซึ่งถูกกักขังอยู่เป็นจำนวนมากแต่บางคนนั้นมีสติปัญญาดีมีความรู้ดีแต่ก็จงใจที่จะทำสิ่งที่ผิดนั่นเรียกว่าจิตบอดแม้จะจำชื่อใครได้หมดแต่จำวิธีการทำความดีไม่ได้จำวิธีการสร้างบารมีไม่ได้เมื่อเราจำวิธีการสร้างบารมีไม่ได้ทำความดีไม่ได้แล้วเราเองเป็นคนพลาดโอกาสเองญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายชีวิตของเราทุกคนนั้นมันมีจำกัดมีไม่มากนะที่เหลืออยู่เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเหลืออยู่เท่าไหร่แต่ที่รู้ว่าวันนี้เรามีชีวิตอยู่ความเจ็บยังมาไม่ถึงความแก่ยังมาไม่ถึงความตายยังไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ถ้าเรารีบปลุกจิตของตนเองให้ตื่นขึ้นมาว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะหัด3อย่าง1เราจะหัดสวดมนต์ไหว้พระ2เราจะหัดนั่งสมาธิ3เราจะหัดใส่บาตรเพราะการใส่บาตรนั้นเป็นการกระทำที่มีอานิสงส์อยู่หลายอย่างเหมือนกันเช่นการใส่บาตรนั้นทำให้เราเกิดชาติไหนพบไหนก็เกิดความมั่งมีเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์การใส่บาตรนั้นเช่นพ่อแม่เราตายไปแล้วปู่ย่าตายายเราตายไปแล้วท่านก็ได้รับประทานอาหารด้วยโยมจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระท่านยะถาให้พรโยมก็กรวดน้ำจึงหมายความว่านั่นคือการอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ดวงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษอันเกิดจากการใส่บาตรและข้อต่อมาอีกก็เช่นการใส่บาตรนั้นเป็นการส่งส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราประสบกับปัญหาต่างๆหลายอย่างส่วนมากก็เป็นฝีมือของเจ้ากรรมนายเวรเหมือนกัน
จ้ากรรมนายเวรจะทำให้เรานั้นมีเคราะห์ต่างๆเจ้ากรรมนายเวรนั้นก็จะทำให้เรามีอุปสรรคต่างๆเจ้ากรรมนายเวรนั้นก็จะบีบพันชีวิตของเราให้มีปัญหามากมายกายกองสาเหตุก็จากเจ้ากรรมนายเวรด้วยเหตุนี้เวลาคนมีดวงไม่ดีมีเคราะห์ไม่ดีจึงจะไปทำสังฆทานจริงๆแล้วเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ที่ต้นเหตุเราไม่ได้แก้ถ้าเราหัดสวดมนต์หัดนั่งสมาธิทุกวันวันละเล็กวันละน้อยก็จะเป็นประโยชน์แก่เราเองการนั่งสมาธิ30นาทีก็ไม่นานเท่าไหร่แต่เวลาโยมนั่งดูละครดูหนังดูละครในทีวีนั่งได้เป็นชั่วโมงหลายๆชั่วโมงเช่นนั่งคุยกันก็นั่งคุยกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงหลวงพ่อไม่ว่าเราก็ไม่อิจฉาด้วยแต่เพียงแต่ว่าทำไมถ้าเราจะแบ่งเวลาให้ทำสมาธิทำไมเราทำไม่ได้นั่งนิดหน่อยก็ทำไม่ได้รู้แล้วว่าทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็ฉมังไปแล้วเพราะว่าเราทำไม่ได้นั่นแหละเราถึงต้องฝึกเราทำไม่ได้เราจึงต้องปฏิบัติทีนี้ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายยังไม่เคยเริ่มปฏิบัติก็ให้โยมเริ่มเลยก่อนนอนก็สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิบางโยมไม่รู้เลยว่านั่งสมาธิคืออะไรตอนนี้โยมไม่ต้องรู้ว่านั่งสมาธิคืออะไรแต่โยมลองทำอย่างนี้นะหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายหรือไม่ก็นั่งตามสบายนั่งบนเก้าอี้นั่งบนที่นอนนั่งที่ไหนก็ได้โยมหายใจเข้าโยมก็ดูตามลมหายใจเข้าไปเมื่อสุดลมหายใจเข้าโยมก็นึกว่าพุทธโยมหายใจออกมาก็ดูตามลมออกมาเมื่อโยมเมื่อสุดลมหายใจออกโยมก็นึกว่าโทว่าพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเราว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกได้แล้วจิตของเราก็เริ่มสงบเมื่อจิตของเราสงบแล้วก็เท่ากับจิตของเราค่อยๆปัดวิบากกรรมออกจิตของเราก็ค่อยๆชำระวิบากกรรมออกจิตของเราก็พยายามจะตัดกรรมตัดวิบากกรรมออกไปเมื่อจิตของเราตัดวิบากกรรมออกไปได้เยอะเท่าไหร่จิตของเราก็จะนิ่งลึกเยอะเท่านั้นกรรมที่ตามสนองเรานั้นมีตั้งหลายหนทางกรรมจากชาติที่แล้วเราไม่รู้แต่กรรมในชาตินี้เราก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างก็มีพอสมควรเหมือนกันแต่เราก็ไม่ต้องไปนึกถึงกรรมนั้นเรามีหน้าที่ดูลมหายใจของเรามีหน้าที่ตั้งสติดูลมหายใจเข้าออกของเราให้จิตของเราสงบให้จิตของเรานิ่งถือว่าใช้ได้ถือว่าเป็นสิริมงคลเมื่อจิตของเรานั้นดำเนินไปสู่ความเป็นสิริมงคลภายในจิตจิตใจของเราก็จะเบาสบายจิตของเราก็จะสบายขึ้นการต่อสู้ชีวิตบนโลกใบนี้มันก็มีปัญหาเยอะมีปัญหามากถ้าเราไม่มีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่บางคนก็เวลามีปัญหามากก็ไปกินเหล้าเมายาไปร้องรำทำเพลงเพื่อให้หลงให้ลืมตอนกินเหล้าตอนเมาเหล้าก็ลืมจริงตอนร้องเพลงก็ลืมจริงแต่หลังจากนั้นก็ทุกข์เหมือนเดิมเมื่อทนต่อความทุกข์บีบคั้นไม่ได้เมื่อทนต่อความทุกข์บีบไม่ได้บางคนก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายบางคนก็เป็นโรคประสาทบางคนก็คิดมากก็เป็นโรคซึมเศร้าบางคนก็ต่อสู้ชีวิตที่แสนลำบากลำเค็ญเหลือเกินทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวกับบุญและบาปนั่นเองทำหน้าที่ของมันแสดงว่าชีวิตของเรานั้นมีกรรม
เมื่อเราทุกคนรู้ว่าชีวิตของเรามีกรรมเราก็ต้องเริ่มสวดมนต์ไหว้พระเริ่มรักษาศีลเริ่มทำบุญใส่บาตรการใส่บาตรนั้นโยมก็เริ่มใส่บาตรเช่นหุงข้าวเราก็หุงข้าวทานอยู่แล้วเช้ามามีพระเดินผ่านหน้าบ้านเราก็ใส่บาตรการใส่บาตรพระนั้นก็คือการฝากข้าวของตัวเองไว้กินนั่นเองไว้ทานเองมีโยมอยู่บ้านหนึ่งแกใส่แต่ไข่เค็มทั้งข้าวใส่บาตรแล้วก็มีไข่เค็มหนึ่งฟองแล้วก็เวลาตายไปก็มีแต่ข้าวกินข้าวกับไข่เค็มตลอดอยู่มาวันหนึ่งก็มาเข้าฝันลูกบอกอยากทานอันนู้นอยากทานอันนี้พวกแม่กินแต่ไข่เค็มทุกวันทีนี้ให้ลูกเปลี่ยนอาหารให้แม่ด้วยพอแม่มาเข้าฝันลูกเสร็จแล้วลูกก็เปลี่ยนอาหารให้แม่ทานแม่ก็ขอบคุณลูกที่ลูกได้เตรียมอาหารให้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะสละสิ่งที่เราสละให้ยากนั้นดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยเจ้ากรรมนายเวรนี้ก็แปลกตามล้างตามผลาญเราทุกสิ่งทุกอย่างหมดว่ามีหน้าที่ที่จะตามล้างตามผลาญเราจ้องที่จะเอาโทษเราเจ้ากรรมนายเวรนั้นไม่ใช่ดลบันดาลเฉพาะคนทั่วไปคนที่มาวัดก็เหมือนกันเจ้ากรรมนายเวรก็ตามมาที่วัดตามมากับโยมนั่นแหละตามมาที่วัดเมื่อมาถึงวัดแล้วก็เห็นอะไรไม่ถูกใจฟังอะไรไม่ถูกหูคิดอะไรไม่ลงตัวก็เกิดความทุกข์ก็เกิดการเบื่อหน่ายในวัดเกิดเบื่อหน่ายจากการทำความดีมีคนเป็นจำนวนมากเมื่อเข้ามาวัดแล้วก็หยุดชะงักจากการเข้าวัดเพราะมาเห็น3อย่างเมื่อเข้ามาวัดแล้วมาเห็นพระบ้างมาเห็นแม่ชีบ้างมาเห็นคนมาถือศีลบ้างคนมาถือศีลก็ยังทะเลาะเบาะแว้งกันคนมาถือศีลก็ยังขัดแย้งกันส่วนแม่ชีที่บวชในวัดเมื่อบวชมาแล้วก็ขัดแย้งกันทะเลาะกันพระที่มาอยู่วัดก็เหมือนกันขัดแย้งกันทะเลาะกันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดแต่ถ้าเราเอาเหตุของคนอื่นขัดแย้งกันแล้วเราไม่เข้าวัดเท่ากับเรานั้นปิดประตูการสร้างความดีให้แก่ตนเองเมื่อเราปิดประตูการสร้างคุณงามความดีให้แก่ตนเองแล้วคนที่ขาดทุนก็คือตัวเราเองคนที่ขาดทุนของชีวิตอย่างใหญ่หลวงก็คือตัวเราเองเมื่อเราขาดทุนชีวิตแล้วการขาดทุนชีวิตของเรานั้นน่าเสียดายมากการขาดทุนชีวิตนั้นแก้ไขไม่ได้ขาดแล้วก็ขาดเลยเมื่อตายไปแล้วก็ทุกข์ทรมานอยู่ในภพใหม่ในภูมิใหม่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระเราก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราอาจจะตกนรกเราอาจจะเป็นเปรตการตกเป็นสัตว์เดรัจฉานการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานการไปตกนรกหรือการไปเป็นเปรตนั้นใช้เวลาเป็นไม่รู้กี่ล้านปีถึงจะใช้กรรมนั้นหมดเมื่อใช้กรรมนั้นหมดแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ทราบว่าเราจะได้พบพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าเราไม่สามารถจะได้พบพระพุทธศาสนาเราก็ไม่มีโอกาสที่จะชำระวิบากกรรมเราก็ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติสมาธิเราไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติสมาธิเมื่อเราไม่มีโอกาสปฏิบัติสมาธิเท่ากับเราไม่มีโอกาสชำระกรรมภายในจิตเราอีกเพราะฉะนั้นชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้ว
ถ้าโยมทำอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไรจริงๆให้โยมตั้งใจสวดมนต์สวดมนต์ก็เริ่มตั้งแต่นะโมตัสสะอรหังสัมมาก็ไปจบลงที่อิติปิโสภควาแล้วก็เมื่อจบแล้วเราก็นั่งสมาธิไปแต่ถ้าโยมสวดธรรมจักรได้โยมสวดธรรมจักรวันละจบสองจบทุกวันอานิสงส์และผลบุญจะเกิดขึ้นทันตาเห็นจิตเราจะผ่องใสทันทีจิตเราจะเบิกบานทันทีเพราะธรรมจักรกับวัตนสูตรซึ่งเป็นธรรมที่นำไปสู่ความพ้นจากกองทุกข์ของพระพุทธเจ้าธรรมจักรกับวัตนสูตรนี้เมื่อโยมไหนตั้งใจสวดจนจบแล้วจะมีอานิสงส์มากจริงๆแล้วเรื่องสูตรที่เราจะต้องสวดในพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สามสูตรที่เป็นสูตรสำคัญสำคัญเช่นธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรอทิฏฐปริยายสูตรสูตรทั้งสามประการนี้ถ้าโยมสวดได้ทุกวันวันละจบทั้งสามสูตรถือว่าโยมสุดยอดเลยโยมเอาอย่างนี้ไหมเบื้องต้นโยมก็สวดอรหังสัมมาจนจบทั้งสุปฏิปันโนเมื่อจบแล้วโยมก็สวดอิติปิโสภควาจนถึงสุปฏิปันโนจบแล้วโยมก็สวดธรรมจักรหนึ่งจบสวดอนัตตลักขณสูตรหนึ่งจบสวดอทิฏฐปริยายสูตรหนึ่งจบเมื่อจบแล้วโยมก็อธิษฐานจิตแล้วอยากให้นั่งสมาธิสักนิดหนึ่งเมื่อโยมนั่งสมาธินิดหนึ่งได้แล้วโยมลองทำติดต่อกันอาทิตย์หนึ่งใช่โยมจำไม่ได้หรอกโยมต้องอ่านตามหนังสือมีหนังสือที่เราจะหาอ่านได้เช่นหนังสือมนต์พิธีหนังสือเอกเทศสวดมนต์ฉบับหลวงโยมก็สามารถหามาอ่านได้หรือหนังสือสวดมนต์ของวัดต่างๆซึ่งพิมพ์ไว้แจกเป็นจำนวนมากอย่างวัดป่าธรรมชาติหลวงพ่อก็พิมพ์แจกเป็นจำนวนหลายรุ่นหลายชุดไปพิมพ์ทีละเป็นพันๆแจกไปทุกหนทุกแห่งมีบางโยมก็อย่างบางโยมบางคนหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมโยมแล้วเห็นหนังสือวางอยู่ในหิ้งพระถึง3เล่มแล้วก็มองไปอ้าวเป็นหนังสือของวัดป่าธรรมชาติของเราเองพอไปเปิดหนังสือดูตกใจเหมือนกันเอาทำไมถึงตกใจเป็นหนังสือที่ไม่เคยเปิดมาอ่านเลยเป็นหนังสือที่ไม่เคยเปิดมาสวดเลยก็โยมคงจะบอกว่าเมื่อหนังสืออยู่ในห้องพระแล้วก็คงไม่ต้องสวดก็ได้มั้งไม่ใช่หนังสืออยู่ที่ห้องพระเป็นตู้พระไตรปิฎกทั้งตู้หนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มแต่ถ้าเราไม่สวดมันก็ไม่มีอะไรไม่มีมรรคผลอะไรเหมือนอาหารในเมนูอาหารเราเอาเมนูอาหารมาทิ้งไว้ในบ้านเราที่ร้านอาหารจะทิ้งไว้เถอะแต่ถ้าเราไม่ได้ไปซื้ออาหารนั้นมาทานเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับอาหารนั้นเพราะฉะนั้นหนังสือก็เหมือนกันแม้อยู่ในห้องพระโยมหลายๆเล่มแต่โยมไม่ได้มาสวดก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอาอย่างนี้นะโยมนะตั้งแต่นี้ต่อไปโยมลองตั้งใจดูนะลองเอาไปสวดดูว่าอย่างไม่ได้สวดอย่างนี้ในเบื้องต้นเข้าไปที่ห้องพระแล้วก็กราบสามครั้งครั้งหนึ่งให้นึกว่าพุทโธครั้งที่สองให้นึกว่าธัมโมครั้งที่สามให้นึกว่าสังโฆเมื่อกราบสามครั้งเสร็จแล้วโยมก็ยกมือขึ้นแล้วก็สวดอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิถึงสุปฏิปันโนแล้วก็เมื่อจบแล้วโยมก็สวดอิติปิโสภควาจนจบเบื้องต้นถ้าได้เท่านี้ก็ถือว่าโยมเริ่มต้นแล้วบางโยมอาจจะเริ่มต้นคืนนี้ก็ได้โยมที่ฟังรายการนี้อยู่ฟังคลิปนี้อยู่ตอนนี้โยมสวดทุกวันไหม
ถ้าโยมไม่ได้สวดทุกวันโยมลองดูไหมคืนนี้หลังจากฟังรายการนี้จบแล้วโยมลองสวดดูไหมแต่เชื่อว่าคนที่ฟังรายการนี้อยู่ฟังคลิปนี้อยู่คงจะสวดมนต์แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่คลิปของหลวงพ่อนั้นมีโยมที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเป็นจำนวนมากที่ติดตามรายการที่หลวงพ่อแนะนำธรรมะในช่องนี้โยมส่วนใหญ่จะสวดโยมส่วนใหญ่จะปฏิบัติถ้าโยมไหนยังไม่ได้สวดยังไม่ได้ปฏิบัติแต่มีโอกาสฟังคลิปนี้อยู่โยมลองสวดดูก็ได้นะแต่ถ้าลำบากมากในการที่จะสวดก็ให้โยมกราบแค่3ครั้งแล้วก็นอนจะกราบ3ครั้งนั้นก็นึกพุทโธครั้งหนึ่งที่ครั้งที่2ก็นึกธัมโมครั้งที่3ก็นึกสังโฆแล้วก็นอนแต่เนื่องจากว่าขี้เกียจมากหรือง่วงนอนมากโยมไม่ต้องกราบก็ได้โยมล้มตัวนอนไปแล้วโยมก็ยกมือประนมขึ้นในจิตโยมก็นึกพุทโธนึกธัมโมนึกสังโฆในจิตแล้วก็เอามือลงแล้วก็นอนแต่เนื่องจากว่าความขี้เกียจเนื่องจากว่าความง่วงนอนมันมีมากโยมไม่ต้องยกมือก็ได้ให้นึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็นอนแต่ท่านนึกแค่นี้นึกไม่ได้โยมไม่ควรนอนบนบ้านหรอกลงไปนอนข้างล่างข้างนอกบ้านนู้นให้ยุงมันกัดตายซะเพราะว่าอยู่ไปก็ไร้ค่ามันเป็นมนุษย์แค่รูปร่างเท่านั้นจิตใจมันสูญสลายแห่งคุณธรรมไปหมดแล้วหลวงพ่อว่าโยมเนาะหลวงพ่อไม่ได้ว่าโยมหลวงพ่อยกตัวอย่างเฉยๆแต่โยมไม่ถึงขั้นนั้นหรอกยังไงโยมก็สวดอยู่แล้วบางโยมนั้นก็แปลกมาวัดก็ถูกพระด่าถูกพระว่าอยู่บ้านก็ถูกเมียเทศถูกเมียสวดอยู่เรื่อยไม่รู้จะไปทิศไหนยังไงก็แล้วแต่ให้โยมคิดว่านี่คือโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนี้นี่คือโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เราเกิดอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพแบบนี้ดังนั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจิตของเราเมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจิตของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเราจะขาดทุนชีวิตของเราเองเราจะพลาดโอกาสในชีวิตของเราเองเมื่อเราพลาดโอกาสแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้วันที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วเวลาที่เหลืออยู่เท่านั้นเองที่จะเป็นวันที่เราได้เริ่มต้นใหม่การได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของเรานั่นเองคือการที่เราปลุกจิตตนเองให้ตื่นขึ้นมาโยมหิวข้าวโยมได้แต่นั่งมองอาหารมันไม่อิ่มหรอกโยมต้องลงมือทานแล้วโยมจะอิ่มโยมอยากได้บุญโยมไม่ปฏิบัติผมไม่สวดมนต์โยมไม่นั่งสมาธิไม่ได้หรอกโยมต้องนั่งสมาธิเมื่อโยมนั่งสมาธิแล้วโยมถึงจะได้ในยุคนี้ในสมัยนี้เป็นยุคที่ประเทศชาติของเรามีปัญหามีโรคระบาดโยมไปไหนให้ระวังตัวเองตรงไหนที่ไม่ควรไปเราก็ไม่ไปเพราะชีวิตเราลำบากอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปติดโรคโควิดก็ทำให้ครอบครัวเราเดือดร้อนทำให้ครอบครัวของเราจะติดตามกันไปทั้งหมดทั้งครอบครัวแล้วยาเขาก็ยังไม่มีรักษายาก็ยังรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ญาติโยมพุทธบริษัททุกคนให้พากันตั้งอกตั้งใจดูแลรักษาตนเองให้ตนเองนั้นปลอดภัยจากโรคโควิดก่อนเมื่อปลอดภัยแล้วเราจะได้เริ่มต้นตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติบางโยมพูดกับพระไม่เป็นนะบางโยมเห็นพระคงนึกว่าจิงจกตุ๊กแกเลยนะพูดกับพระไม่เป็นบางโยมก็อายพระ
พูดกับพระไม่เป็นรู้จะพูดยังไงได้ยินคำว่าพูดเจ้าค่ะเจ้าค่ะเขาไม่รู้แปลว่าอะไรสวัสดีเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะก็พูดไม่เป็นการพูดไม่เป็นมันไม่ได้มีปัญหามันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าการที่เรานั้นได้เป็นชาวพุทธถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่ปฏิบัติเราก็ทำไม่เป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เป็นเหมือนเราไปเรียนหนังสือตอนเด็กอนุบาลเราก็ไม่สามารถจะอ่านหนังสือออกเมื่อเราอ่านไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็อ่านออกเขียนได้อย่างนี้เป็นต้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันในเบื้องต้นเราก็ปฏิบัติไม่เป็นเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเราก็จะปฏิบัติเป็นเรื่องสวดมนต์ก็เหมือนกันเบื้องต้นเราก็สวดไม่เป็นพอเราสวดไปเรื่อยๆไปเราก็สวดได้เมื่อเราสวดได้ปฏิบัติได้ต่อไปชีวิตของเราก็มีสติเข้มแข็งชีวิตของเราก็มีเหตุมีผลชีวิตของเราก็แยกชีวิตออกว่านี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้เป็นธรรมอันนี้เป็นกรรมอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นความสุขอันนี้เป็นความทุกข์จิตของเราก็จะแยกออกเมื่อจิตของเราแยกออกแล้วเมื่อจิตของเราพิจารณาแตกแล้วชีวิตของเราจึงจะดำเนินไปสู่หลักแห่งธรรมทางพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งและก็แข็งแกร่งวันนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับชมรายการนี้ก็กลับไปเป็นข้อคิดหลวงพ่อสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตของเรานั้นต้องรู้จักการใส่บาตรชีวิตของเรานั้นต้องรู้จักการรักษากายวาจาใจไม่ให้บาปเกิดขึ้นชีวิตของเรานั้นต้องรู้จักสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาถ้าโยมไหนยังไม่ได้เริ่มก็ขอให้เริ่มฝึกหัดปฏิบัติได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ถือว่าชีวิตไม่สายส่วนญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมชั้นสูงขึ้นไปแล้วก็ให้กำหนดไปเรื่อยส่วนญาติโยมที่เริ่มปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆก่อนขอความเจริญงอกงามในธรรมทั้งหลายจงเกิดมีแก่พุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านเทอญ

ทำพนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

0: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944
1: กระสับกระส่ายในการปฏิบัติเพื่อจะพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันสำคัญจะต้องพบจะต้องเห็นแต่ถ้าที่ไม่ควรพยายามหรือไม่ควรดิ้นรนกับมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเขาจึงพูดอย่างนั้น
2: ไม่รู้ไม่พูด ครจะเป็นคนเต็ง
1: เราคือ these writers
2: พูดให้ใคร
1: คือแต่งหนังสือทุกฝ่ายเป็นเซนบ้างทิเบตบ้างเทวาบ้างก็พูดถึงการตรัสรู้การเห็นธรรมะแต่บอกว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นจะเข้าถึงมากมันต้องเห็นมันต้องตรัสรู้แต่ว่าไม่ควรมองไม่ควร
2: ใครจะเป็นคนแต่งหนังสือนี่แกพูดว่าใครจะแต่งหนังสือแต่ห้ามใครมาให้มุ่งแต่งหนังสืออย่างนั้นหรือเขาจะว่าเราจะแต่งหนังสือหรือยังไงหรือ
1: ผู้ชาย
2: แ
1: ต่งเขาว่ามีคนแต่งมาแล้วแต่เรื่องการบัตในเขาแต่งเรื่องการปฏิบัติในการปฏิบัติเราไม่ควรมุ่งแต่จำเป็นที่จะต้องเห็นที่จะต้องตรัสรู้แต่ไม่ควร
2: ไม่ควรมุ่งอะไร
1: ถ้ามุ่งเห็นธรรมะมันก
2: ็ไม่ควร
1: ห้าม
2: ไม่ควรมุ่งแต่งหนังสือหรือไม่ควรมุ่งปฏิบัติ
3: ไม่ควรมุ่งให้การทัศรู้นะครับแต่ว่าถ้าว่าก่อนจะได้ทัศรู้นั่นก็จะต้องมีรสชาติของทัศรู้เสียก่อนคล้ายๆว่ามันสลับซับซ้อนกันอย่างนั้นนะครับจึงเขาก็สงสัยหลวงพ่อก็สั่งสอนอย่างไรหรือว่ามีความจะชี้ให้เรื่องอันนี้นะครับ
2: อาตมาเนี่ยไม่ได้มุ่งให้แต่งหนังสือหรอกให้เอาหนังสือเข้าไปในตู้น่ะดีกว่าหนังสือน่ะเก็บเข้าในตู้เลยไม่ต้องเอามาอ่านได้อ่านจิตเจ้าของนี่แหละแต่คนมาใส่เจ้าฟังคนอยากจะอ่านคนอยากจะแต่งนักแต่งนักเขียนก็อยากจะแต่งอาตมาเนี่ยอาจารย์อาตมาอยากจะมุ่งเอาหนังสือเนี่ยไปในตู้เลยปิดให้ดีใส่กุญแจเลยไม่ต้องอ่านเนี่ยก็ได้นั่นน่ะดีมากแต่คนมันอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเขียนมันเป็นกับคนที่เขียนหนังสือแต่งหนังสืออาตมาไม่ต้องการหนังสือเนี่ยไม่รู้กี่ปีมาในอ่านหนังสือนี่พอเห็นว่าธรรมะมาอยู่ในหนังสือหรอกแต่ไอ้คำที่ชี้ทางมาอยู่ในหนังสือคนอยากจะรู้เร็วเห็นเดียวก็อ่านหนังสือให้มันรู้ขึ้นบางคนก็ดื้อมือใจเจ้าของซะ

0: ไปดูในหนังสือก็ไปดูทำในหนังสือก็เลยพูดในหนังสือเรื่อยๆไปกิเลสเต็มอยู่ในนี่ไม่ดูเรื่องเราไม่ได้เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่ว่าอันนั้นเป็นกระควรที่เขียนหนังสือสิแตกเขาห่วงเองเขาเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นหรอกอย่าเข้าในจุดของเขา นั่นคันก็เห็นแกก็ถูกแต่ว่ามันจะไม่มีหนังสืออยู่ในตู้คนอยากอ่านก็ไม่ได้อ่านความจริงก็เป็นอย่างนี้ครั้งแรกพระพุทธเจ้ามาเนี่ยอ่านในคัมภีร์เราเป็นนางดับตาท่านเกิดไว้ยังไงสักหนึ่งเนี่ยเทศคนเคยเขียนหนังสือทุกเล่มบางทีพอเราไปอ่านเราได้บอกว่าอันนี้หนังสือนั่นนี่อ่านก็ให้รู้ว่าอันนี้ไม่เป็นตัวหนังสือนั่นไม่ใช่เป็นธรรมะธรรมะไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้เป็นหนังสือที่บอกธรรมะธรรมะอะไรอยู่นี่นะยังที่ไหนก็รู้อยู่ที่ข้อปฏิบัติคนขึ้นมาเองดำรงอย่างนั้นไอ้ความจริงเราชอบที่สุดก็คือเราจะบอกเอาเข้าไปในตู้เดี๋ยวนะปิดกุญแจดีๆนั่งเอาตำรานี่อ่านธรรมชาติมันออกมามันเป็นยังไงโดดของโกรธมันเกิดมาเรารู้จักโดดของโลภเกิดมารู้จักโดดความหลงเกิดมารู้จักอ่านหนังสือแต่ว่าโลภโกรธหลงไปดูแต่ชื่อมันตัวเราหลงอยู่ก็ไม่รู้ตัวเราโกรธอยู่ก็เอาไม่ได้หนังสือมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องของคนที่จะแต่งอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคิดทั้งกันแม่มันนั่นเป็นฝ่ายละหันเนาะแกได้หายสงสัยเนาะแกปัญหาอยู่เรื่อยคนสงสัยหลายเนาะ
1: ถ้าเป็นละหันนะครับ
0: ถ้าเป็นฝ่ายละหันเนี่ยก็จะมีปัญหาหรอกก็ได้สบายนะพยายามกันนะแต่อย่ามุ่งให้มันมากนะถ้ามันมุ่งมากก็เสียประสาทเอามีอะไรก็ว่ากันไปอ
2: าจารย์ครับเวลากลับไปใช้ชีวิตประจำวันนี่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะฝึกสมาธิยังไงแล้วก็นานเท่าไหร่แล้วก็ต้องพึ่งอาจารย์สักเท่าไหร่คะ
0: ทำไปเรื่อยเหมือนเราพึ่งเขาสุขกันละ
2: วันละชั่วโมงหรือว่าอะไร
0: วันละแล้วแต่โอกาสที่เราจะต้องมีทำไปในทำนองเนี้ย
2: แล้วต้องพึ่งอาจารย์สักเท่าไหร่คะ
0: ใช่อาจารย์ก็พึ่งไปเรื่อยแล้ว
2: แต่ที่อยู่ไม่มีค่ะ
0: ฮะอยู่บ้านเราสิ
2: ต้องกลับไปเมืองไทยก่อน
0: ที่ไหนก็อยู่ได้เดินไปทางถนนก็อยู่ได้นั่งรถก็ยังอยู่ได้ยังปฏิบัติได้นี่นะจะไปกลัวมันทำไมนะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่เราก็รู้สึกปฏิบัติอันไหนดีก็ปฏิบัติอันไหนไม่ชอบเราก็ละไปเรื่อยๆไปเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าจำเป็นการปฏิบัติตั้งดับตาอย่างเดียวหรอกกิเลสมันจะมาถึงเมื่อเราดับตาเนี่ยลืมตากิเลสมันจะไม่มาหรอกเนี่ยนี่เราให้เข้าใจเรื่องปฏิบัติซะก่อน
1: เรื่องอารมณ์ที่แรงยังความโกรธหรือความโศกความเสียใจยังแรงก็เมื่อพิจารณาดูก็มันไม่ค่อยชัดที่เขาปฏิบัติมันเป็นการปล่อยวางหรือเป็นการหนีจากอารมณ์เฉยๆก็ยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรเป็นแนวตัดสินในอันนั้นนี่เป็นปัญหาที่นั่งมาที่สองคือ
3: ความโกรธ
1: เรื่องความโกรธมีความโกรธกับผู้อื่นควรจะบอกกันกับผู้นั้นว่าบัดบางทีก็บอกบัดนี้ข้าพเจ้าโกรธหรืออะไรหรือให้ปฏิบัติในตัวเองดีกว่า
0: ดูคนที่คนนั้นเราจะควรบอกเขาได้ไหมนั่นบางทีไปบอกเขาก็จะโกรธให้เราอีกก็ได้ดูคนซะก่อนที่ควรพูดไหมควรบอกไหมดูบุคคลดูเวลาซะก่อนสิบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ถ้าหากว่ามันควรนะถ้าคนนั้นไม่บอกว่าถ้าเข้าใจว่าคนนั้นไม่ค่อยจะดีนะแต่ว่าคุณท่านโกรธเนี่ยคุณยังเกิดโทสะขึ้นมามันฆ่ามันแกงกันก็ได้เนี่ยดูก่อนทีไม่ใช่ว่ามันบางทีมันเราจะเข้าไปสำคัญว่าไอ้เสือเป็นแมวได้เด้อไปจับมันเป็นเสือไม่ใช่แมวนี่นะเราควรจะพิจารณาให้หยาบคาย
3: ในเรื่องค ความโศกความเสียใจต่างๆก็การปฏิบัติตัดสินหรือว่าปฏิบัติการปล่อยมัน
0: เดี๋ยวถ้าตัดสินมันก็ปล่อยมันเท่านั้นแต่ต้องให้รู้จักมันดีมันทำไมมันถึงโศกโศกแล้วมันเป็นเราไหมโศกแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นควรที่ติดตามมันไหมการมันโศกมันสบายไหมถ้าอยู่กับเรามันดีไหมเราโศกเพราะอะไรโศกเพราะไอ้คนนี่ตายแล้วมันโศกเราจะให้มันตายไหมเขาอยากจะตายไหมเราอยากให้มันตายไหมนี่มันก็ตายเองมันเท่านั้นแหละถ้าเราไปโศกเราก็โง่ถ้าเราไปโศกกับอะไรล่ะถ้านี่เห็นแค่นี้มันก็เลิกเท่านั้นแหละหลวงพี่นายมันรู้ชัดเจนนี่เป็นวิปัสสนาจ้ะก็ไม่เรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นนี
1: ่ตัวอะไรการปฏิบัติอย่างนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นการมีจากอารมณ์เฉยๆหรือเป็นการปล่อยวางที่แท้จริง
0: เดี๋ยวก็ดูจิตของเราที่มันคืนมาไหมข้ามันตายแน่นอนหรือยังไม่ตายถ้ามันไม่ตายก็คืนมาอีกแน่ถ้ามันตายเราก็รู้เท่าทีทุกวันที่มันเกิดมาพุ่มกระงับเรื่อยอย่างไฟแล้วนี่รุ่นไฟไหมมันมีทั้งไฟมีทั้งควันไฟมีทั้งความร้อนฮะถ้าเราเอารุ่นไฟออกมาเนี่ยมันมีไฟอยู่นะก่อนมันจะดับนะเปลวไฟมันดับไปก่อนนะนี่มันก็ต่อไปนั่นมันก็ยังมีควันอยู่นะควันไฟมีอยู่มันยังอยู่นั่นน่ะควันหมดแล้วความอบอุ่นยังมีอยู่นะอย่าไปไว้ใจมันนั่นน่ะมันจะเกิดเป็นไฟขึ้นได้นะนี่เรารู้จักนี่นะถ้าว่าไฟเปลวไฟก็หมดไปแล้วไอ้ควันไฟก็ไม่มีแล้วความร้อนก็ไม่มีแล้วไม่ต้องไปถามใครแล้วถามตัวเองก็รู้จักเลยให้เอารุ่นไฟไปดูรุ่นไฟก็ได้จับรุ่นไฟมันดูขึ้นอย่างรุ่นไฟมันดับอย่างไรไฟเหลืออยู่อย่างไรไฟเป็นยังไงควรเป็นยังไงความร้อนเป็นยังไงไฟเป็นยังไงให้มันรู้จักถ้ารู้จักชิ้นนั้นก็ ไม่ต้องถามใครหรอกอันนั้นมันบอกเองนะ
3: เมื่อคืนก่อนหลวงพ่อสอนเรื่องเราต้องรู้จักจิตใจที่เยือกเย็นแล้วก็จิตใจที่เดือดร้อนเขาก็อยากทราบว่าใจที่ร้อนก็คืออะไรใจที่เย็นก็คืออะไรนะ
0: รู้จักมันร้อนไหมเคยร้อนไหมแล้วเขาดูเขาก็เคยเย็นไหมแล้วมันร้อนอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวเย็นอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นแหละที่มันร้อนมันเย็นฮะที่เราพอไปยึดมันก็ร้อนถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราปล่อยมันก็มีอาการอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ปราศจากปัญญาเนี่ยมันร้อนขึ้นนะที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ประกอบไปด้วยปัญญาเนี่ยมันก็เย็นลงนะมันรู้หรือมันหลงมันรู้หรือมันหลงแต่ความรู้ความหลงไม่ใช่เท่านี้นะยังอีกนะยังอีกมันอยู่ข้างล่างเนี่ยเยอะต้องนั่งค้นต้องนั่งพิจารณาไม่ใช่ว่าอารมณ์อยู่ชั้นฟังแล้วไม่โกรธคือมันไม่รุนแรงถ้ามันไม่ชอบใจเราจริงๆมันก็โกรธขึ้นมาอีกอย่าเพิ่งเข้าใจว่าอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันโกรธง่ายๆทำเรื่อยไปพยายามทำเรื่อยไปทำเรื่อยไปความสงสัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่มันจะไปหมดกับไอ้รู้จักกับคนอื่นเดี๋ยวถามแล้วมันหมดสงสัยมันต้องรู้ด้วยตัวเองมันจึงหมดสงสัย ถ้าเราถามคนอื่นอย่างเงี้ยไม่หมดสงสัยสงสัยไม่หมดเมื่อเราไปปฏิบัติเข้าไปรู้เอง

0: เสียงปัญหามันก็หมดไปอย่างนี
1: ้พอบอกว่าปัญหาไม่ใช่จะรู้ร้อนกับเย็นก็คือเขาได้เปลี่ยนแปลงกับร้อนและความเกลียดคร้านคือเขายกตัวอย่างตอนนั่งสมาธิดูลมหายใจบางทีก็เผลอไปหรือว่าลืมแล้วก็ค่อยๆกลับมาดูลมอีกแต่ว่าเขาสงสัยว่าก็จะไปมันจะช้าไปหรือว่าเขาก็ตามความเกียจคร้านเกินไปหรือเป็นอย่างไรครับหรือให้กลับมาทันทีอาจจะต้องใช้กำลังให้กลับมาทันทีหรือว่าให้ค่อยๆดึงกลับมาหรืออย่างไรนะครับ
2: ไปดึงใครกลับมา
1: อะไรนะครับ
2: ไปดึงใครกลับมาทั้งไม่มีใครไปที่ไหนแล้วจะเข้าใจว่าใครไปที่ไหนล่ะใครจะไปที่ไหนแล้วเราก็นั่งอยู่นี้จะไปดึงใครมาเว้ยเราเข้าใจไปอย่างนั้นเนาะจะไปดึงใครมาอย่างเราจะไปไทยแลนด์เนี่ยก็ไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปเท่านั้นแหละจะไปเอามันมายังไงจะรู้ขึ้นที่นี่มันก็อยู่ที่นี่แหละพริกคันนี้ขึ้นกันอยู่ที่นี่แหละหน้ามืออยู่ที่ไหนหลังมืออยู่ตรงไหนหน้ามืออยู่ตรงนี้หลังมือหายไปแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะจะไปหาโน่นหรือเปล่าไม่ใช่พริกตรงนี้อยู่นี่แหละท่านี้จะไปดึงมันมาจากที่ไหนหน้ามือหลังมือมันทับอยู่อย่างนี้เราก็จะมันไปโน่นเดี๋ยวไปดึงมันมาคุณเหนื่อยแย่เดี๋ยวมันได้ไปที่ไหนเนาะ
3: ช่วยดึงช่วยให้ลองช่วยให
2: ้ใช่ให้รู้อยู่ตรงนี้จะวิ่งไปตรงไหนเล่าจะไปไหนจะไปแคลิฟอร์เนียนู่นเด้อมันจะไปที่ไหนเราแต่อยู่นี้แหละเดี๋ยวพลิกตรงนี้ทำความรู้สึกให้มีมาเมื่อขึ้นตรงนี้ทำความรู้สึกขึ้นมันก็อยู่ตรงนี้มันไม่ไปที่ไหนนะเราเข้าใจว่ามันไปโน่นไม่ไป
3: คือเรื่องมันการปฏิบัติการท่านรู้จิตมันจะช้าหรือจะเร็วก็ไม่ต้องยุ่งกับมันใช่ไหม
2: ใช่ไม่
3: ต
2: ้
3: องยุ่งคิด
2: ใช่จะไปจัดแจงมันจะไปรีบมันจะไปเร่งมันทีใครจะไปเร่งมันล่ะใครจะเร่งเราได้ไหมเราไม่ต้องเร่งมันจะดูมันเท่านั้นแหละเรารู้มันรักษาลักษณะมันเป็นอะไรยังไงจนรู้เรื่องของมันลักษณะของมันเท่านั้นแหละไปเร่งกับสะดุ้งได้เลยยิ่งเกิดไฟใหญ่แล้วนี่ของไม่เร่งของไม่เร่งของเกิดที่ในที่สงบไม่ใช่เกิดในที่วุ่นวายมันไม่มีชาติมีเร็วแล้วพี่ชาติเร็วเราไปสมมติเอามันไม่ช้ามันเร็วแล้วไม่มีช้าเร็วมันเปลี่ยนตามสัญญาของเราเฉยๆความช้าเร็วมันเราไปคิดว่ามันช้าเนี่ยก็ทุกข์ใจว่ามันเร็วไปก็เลยทุกข์ใจมันไม่มีช้ามีเร็วหรอกอย่าไปหมายมันให้รู้อย่างนั้นคนไปรับเหมาทำงานก็อยากให้มันเร็วที่สุดนะมันช้าไปคนที่มีเงินเดือนกินก็อยากให้มันเดือนให้มันได้สักอาทิตย์เดียวเท่านั้นน่ะให้มันน้อยๆวันก็มาอย่างนี้มันเป็นก็คนเห็นไหมก็เพราะคนมันต้องการเงินเปล่าๆไม่ต้องลงแรงกันเองนะมันถึงเป็นอย่างนั้นมันจึงกำจัดธรรมชาติแต่ทำไมอยู่แต่อำนาจของมันไม่ได้อยู่แต่อำนาจของมันมันก็ทุกข์ร้องไห้ดิ้นรนนะเป็นไปในทนองนั้นแต่พูดให้ฟังกันหนึ่งนะใครเป็นตัวอย่างนะลูกศิษย์อาตมานี่แหละมันมาภาวนาไอ้ความคิดมันไปถึงจุดหนึ่งนะมันคิดว่าไอ้มนุษย์ทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยไอ้คนนี้ทำไมไม่เหมือนคนนั้นคนนั้นไม่เหมือนคนนี้ไอ้คนนี้มันใจร้อนไอ้คนนั้นมันใจเย็นนะทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะมนุษย์นี่เนาะไปนั่งนิสัยก็อยากเห็นมนุษย์เหมือนกันทั้งหมดมันก็ไม่เหมือนกันอัศจรรย์ในทำไมมันไม่เหมือนกันอย่างนี้นั่งที่ไหนก็คิดนั่งที่ไหนก็คิดเลยเป็นบ้าเลยนี่คืออย่าคลุมธรรมชาติให้มันได้ใจของเราอย่างนั้นเลยเป็นบ้าเพราะอยากให้คนเหมือนกันเท่านั้นไม่เอาใ
3: ช่มันพอเคยมีลูกศิษย
2: ์แล้วลูกศิษย์เก่งมากเลยมันอยากได้บังคับให้ม้วนกันทั้งหมด
3: มันก็เลยเป็นบ้า
2: ได้เป็นบ้าเห็นไหม ที่บ

0: มันเกินไปละมันไหม้ก่อนแล้วนั่นนี่มันเป็นนั่นนี่ไอ้ความสงสัยนี่คือการกระทำนี่ไม่ต้องช้าไม่ต้องเร็วเรียกว่าครับมันก็ปล่อยตามเรื่องของมันให้เห็นชัด
1: เมื่อเขานั่งสมาธิเก็บปวดในขาก็จัดความเจ็บปวดก็เจ็บมากเมื่อเจ็บแล้วก็ตอนนั่งต่อเรื่อยก็เจ็บขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นในจิตในใจจนความเจ็บปวดนั้นและความฟุ้งซ่านนั้นก็จนลืมตัวภาวนาก็หายไปหมดจะทำยังไงนะครับ
0: ทำอย่างนั้นแหละเอาอย่างนั้นแหละเพราะมันเป็นดิ่งมันเจ็บมาก็หายเองมันเจ็บขึ้นมาเราบังคับมันให้มันเจ็บได้เดี๋ยวมันเจ็บเองมันก็ให้มันหายเองมันทีเราจะไปทำอะไรมันได้นะถ้าเราทนไม่ไหวเราก็พี่ไปซะหน่อยก็พอแล้วนี่นะทำไงมันก็เรื่องของอย่างนั้นเรื่องตั้งขานเลย
1: ความฟุ้งซ่าน
0: นะมันเป็นอย่างนั้น
1: หมดแต่ความฟุ้งซ่านครับ
0: ทำไม
1: คือมันเจ็บปวดนั่นกับความฟุ้งซ่านก็เกิดพร้อม
0: ฟุ้งก็นั่งดูมันจะฟุ้งไปถึงไหนล่ะแล้วนั่งในนี้เดี๋ยวฟุ้งมันก็หยุดเท่านั้นเดี๋ยวจะไปตรงไหนล่ะมันฟุ้งก็มันตายซะอยากฟุ้งได้ตายซะนั่งลองดูหนึ่งมันก็ตายตรงนั้นมันจะไปตรงไหนล่ะยิ่งนายจะพึงเข้าใจไปพูดเด่นนะนั่งดูให้มันตายตรงก็ตายอะไรเงี้ยนั่งแน่นี้มันก็เกิดขึ้นมาอยู่มันก็เกิดตายเกิดตายเกิดดับนี่ทำให้มันเกิดดับยังไงสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยของไม่จริงมันจังขึ้นมาจะไปเอาจริงมาจังขึ้นมันได้ไหมล่ะไปเอาจริงมาจังขึ้นมันได้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นแล้วก็ทุกข์นี่ของที่มันไม่จริงไม่จังจะไปเอาจริงมาจังกับมันที่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือความทำจริงอ่ะคือความทำจริงกับมันแต่ไปมุ่งกับมันมากเกินไปจะไปคลุมตัวมันไหนแต่จริงกับมันของไม่จริงไม่จังไม่ได้มันก็พลิกไปเปลี่ยนมาพลิกไปเปลี่ยนมานั่นถ้าเราเห็นว่าเอาจริงเอาจังก็ของที่ไม่จริงไม่จังเลยมันเปลี่ยนไปลักษณะนี้มันก็เป็นอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเวทนานี่ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่มันเวทนาจะเกิดเดี๋ยวก็ดับไปสู้มันถึงที่สุดเท่านั้นนะจบเรื่องนะ
2: เรื่องกรรมเก่าคือทุกวันนี้ก็คนทองในปัจจุบันคนทองสวยพรแห่งกรรมเก่าแล้วก็ทำอย่างไรจะปฏิบัติตัวปองคำแล้วก็อีกแนวนึงก็บางทีก็รู้จักว่ากำลังทำกรรมไม่ดีกรรมชั่วหรือเพิ่งทำมาแล้วทำยังไงจึงจะให้มันหมดไปเรื่องบางทีก็ทำคำชั่วกับคนอื่นจะปฏิบัติยังไงกับคนนั้น
0: แม่มันหมดเดียวเดียวมันค่อยๆหมดไปเห็นว่าเราปลูกต้นไม้สองต้นนะมีต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งเราปลูกสองต้นนี่นะต้นนี้เราจะไม่เอามันแล้วนะกรรมมันนั่นเราก็หยุดมันแค่นั้นได้แต่สั่งสมมันอีกยาวใหญ่เพื่อพูนมันอีกเราก็ค่อยปล่อยไว้ปล่อยไว้ถ้าทำจิตใจเราสู้ท่อสูงขึ้นมานะอะไรมันก็ทิ้งต้นนั้นไปอันละต้นเดียวตอนนี้มันก็ต้นไม้เนี่ยการละไม่ถือละจะถือละเราพิจารณาด้วยให้มันถึงจิตใจของเราเห็นโทษมันจริงของละมันไปด้วยหมดเรื่องไม่ตัวเดียวนะให้ปุ๋ยก็ง่ายรักษาแมลงก็ง่ายต้องทำอย่างนั้นตามภาษาพระแต่มันละบาปบำเพ็ญบุญละความชั่วพึ่งความดีความชั่วจะไปทำมันดีเพื่อนทำมันไปแค่นั้นเดี๋ยวมันหยุดแค่นั้นมันไปอีกแล้วมันก็หมดเป็นถ้านั้นได้ทำไงดีล่ะ
2: แล้วจะมีอีกแต่คงจะไม่
0: เยอะแม่ถ้ามันมีเวลาไม่พอเลยแล้วไปจัดเวลาใหม่ก็ได้หยิบเม็ดดินเม็ดทรายขึ้นมานับมันจะหมดด้วยนี่แผ่นดินให้ก้อนขวดได้มหาสมุทรมันเยอะไปจะมันนับหมดทุกก้อนเนี่ยจับมาก้อนเดียวนี่ก้อนขวดก็พอแล้วนะเห็นหมดแล้วเอาอย่างนี้สิ
2: คต
0: อันนี้ไม่รู้จะคนเลยคนหินนะคนนั่นนะคืออยู่ในเบอร์ไทยร้อยปีเสียคงหลวงปู่ป่อง
3: คำสามถามสุดท้าย
0: ใช่เออถามดีๆนะถามดีถามฟิน
2: แล้วว่าถ้าได้ 100% but ไม่ได้ 100% ไม่แน่ถ้าได้ยังคำว่าการทักษะรูปไม่ไม่ว่าเราอยู่ที่นี่ก็ได้ยังคำนี้มามากหลายครั้งแล้วอยากจะขอหลวงพ่ออธิบายเรื่องการทักษะรูปมันเป็นยังไง
1: ไม่ใช่ความทักษะรูปของหลวงพ่อเป็นยังไงนะครับ
0: ไม่ยากแล้วกัจจรู ถ้าเพื่อนเขามาเข้าในปากนี่ก็รู้กัจจรู้ว่าอันนี้มันหวานทั้งนั้นรู้จักกัจจรู้อย่างอื่นก็รู้อย่างนี้นะดูอย่างรสกล้วยนั่นเองนะเอาเพื่อนเขามาในปากมีความหวานถึงรู้แล้วมีกัจจรู้ธรรมะไปอย่างนั้นไม่ยากไม่ง่ายคือไงมันให้มันรู้ตรงนั้นเท่านั้นแหละมันก็รู้นะมันไม่มากหรอกมันไม่มากให้มันรู้อัตรู้มันไม่มากนี่ก็ต้องเทียบกันอย่างนั้นนะเทียบกันอย่างนั้นมันก็ยังเดียวกันนั่นแหละมันเทียบอย่างนั้นไอ้ความรู้อัตรู้คือกัตรู้ตามความจริงนั้นก็หายทุกข์มันก็สบายความสงสัยอย่างนี้ก็ไม่มีในใจของเราไม่ต้องถามใครแล้วง่ายสบายหมดปัญหาแล้วตอนนั้นเนี่ยนะยังเราฉันกล้วยดูรสหวานเนี่ยหมดแล้วไม่ต้องถามใครแล้วหวานก็หวานเท่านี้เปรี้ยวก็เปรี้ยวเท่านี้ทำไมมีอะไรจะถามอีกแล้วมันจะกินกล้วยต่อไปให้มันอิ่มเท่านั้นพอแล้วครับเหตุทั้งหมดรู้ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามหลายชั้นแต่หลายยังหลายรู้อย่างที่สุดได้ก็เดียวไม่มีเรื่องไม่ต้องพูดกันดีเชิญ
2: เวลาเราอยู่ซีแอตเทิลลุงพ่อเคยบอกผมว่าลุงพ่อก็ไม่รู้จักตัวเองเป็นอะไร
0: นั่นแหละ
2: เรื่องต้นใหม่ไม่รู้เป็นอะไร
0: นั่นแหละรู้อย่างนั้นแหละนั่นก็รู้คือรู้บ้างไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั่นรู้ละไม่เข้าใจนี่คิดมันยิ่งจะตามหลายปีมันไม่รู้จักอยากจะแซ่ดูนะอยากจะแซ่ดูปัญหาวันนี้เนาะจบไหมสุดท้ายเลยนี
2: ่ครับ
0: จะแซ่ดูปัญหาวันนี้ให้ฟังนะปัญหาในวันนี้เนี่ยไอ้คนนั้นมีปัญหาที่น่าสนใจเป็นปัญหาที่น่าสนใจคนเดียวหลายถึงเดือนมันจะคนหลายคนจะมีโคคนเดียวสองคนอีกคนหนึ่งนี่ว่าปัญหาวันนี้ก็หน้าที่สนใจก็คือปัญหาคนคนนั้นเขาว่าไม่ต้องมุ่งอื่นดูทางมุ่งปฏิบัติมันจะทำกระไรน้อยเข้ามาอย่างคนในอเมริกานี่นะน่าจะไปตามดูทุกคนมันหายากยากแต่เรามารู้คนคนเดียวตอนนี้ก็รู้หมดนะผู้หญิงก็รู้คนเดียวแต่ผู้หญิงผู้ชายก็รู้คนหมดแล้วนะมีผู้หญิงผู้ชายมีคนอเมริกามันก็ง่ายขึ้นถ้าเราจะไปตามดูทุกคนหายไว้นะแล้วก็คนทุกคนนี่ก็เป็นเกิดเบื้องต้นแต่ตามกลางดับที่สุดเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเรารู้จักคนคนเดียวแล้วก็รู้จักคนในโลกนี่ไม่ต้องตามไปหาก็ได้นี่ปัญหาที่ธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัติอันนี้เราสงสัยที่นี่เราก็สงสัยเหมือนกันสงสัยในที่เราสงสัยที่นี่มันเป็นที่ปฏิบัติลำบากสักหน่อยเนี่ยมันหลายครูหลายอาจารย์เกินไปนะถ้าคนฉลาดก็ไม่เป็นไรมันจะเอาคนไว้กี่พันมารวมกันก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักถ้าเรารู้จักเราไปหยิบอันนั้นก็ได้แอปเปิลนั้นเป็นได้
3: ถ้าเขาไม่รู้จักก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรได้วุ่นเนี่ยอันนี้วุ่นเป็นเหตุให้สับสนวุ่นวายเป็นเหตุให้ความสงสัยเกิดขึ้นมากว่าจะเอาอะไรอย่างวันนี้เราจะยังจะนั่งอยู่นี่ก่อนวันนี้นั่งอยู่นี่ให้ต้องกลับบ้านนะคิดไม่ไหวกลับบ้านดีกว่ามั้งนะคิดอีกหนึ่งให้ต้องกลับนะคงอีกที่กลับอย่างเงี้ยนั่งมีอีกคิดหนึ่งถึงพรุ่งนี้มาแบบพรุ่งนี้ไปยังไม่กลับนะต่อไปถึงจะกลับนะนั่งอีกพันนึงกลับวันนี้นะเตรียมตัวจะกลับคิดยังไม่กลับนะพรุ่งนี้ถึงกลับเนี่ยคนนั้นไม่ได้ไปที่ไหนเลยมันจะเดิน
4: ถามวันก่อนลุงพ่อเทศเรื่องความตายมรณะของคนและเท่าที่คนนี้เข้าใจลุงพ่อเทศว่าให้ตายเดี๋ยวนี้ดีกว่าตายที่หลังตายเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเราจะมีชีวิตที่จริงถ้าเข้าใจถูกแล้วจะทำยังไงถึงให้ตายเดี๋ยวนี้ได
5: ้คำถามนี้ก็ไม่รู้มันเกิดมาจากที่ไหนเนาะไม่เคยหมดสักทีหนึ่งเนาะถ้ามันหมดความสงสัยอะไรนั่นน่ะมันตายนะตายอย่างแท้จริงเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วดับนะเราจะทำยังไงมันถึงจะหมดความสงสัยนั่นเป็นหน้าที่ของเราให้มันหมดความสงสัยทำยังไงมันจะหมดความสงสัยเมื่อหมดความสงสัยมันก็หมดปัญหาหมดปัญหามันก็ตายเดี๋ยวนี้มันต้องตายพรุ่งนี้ตายนาทีนี้มันต้องตายนาทีหน้ายังเหลืออยู่ไหม
4: ที่คนอื่นกล้าทำ
5: ไหมใครเน
4: ี่
5: ยใครยังไม่ตายนะเกิดขึ้นมาอีกเสียเดียวคือถ้าไม่มีใครถามจะอธิบายอีกสักนิดเนาะ
4: ครับได้ครับ
5: มันว่างๆเลยนะอันนี้มันเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวของเราอันที่เราคิดไม่ถึงคือเรามองข้ามมันไปบางทีก็มองไม่ถึงมันถึงไปพบอันนี้อันนี้มันวกเข้ามาถึงตนคำที่ว่าตนกับคำที่ว่ามิใช่ตนคนผู้ที่เห็นตนเขาเรียกว่านี่ผู้ที่เห็นตนไม่ใช่ตาเนี่ยมันเห็นตนอย่างนี้คือเห็นว่าตนนั่นน่ะมิใช่ตนนั่นแหละเรียกว่าคนเห็นตนถ้าคนยังมีตนอยู่โดยธรรมดาได้ว่าไอ้ร่างกายนี่เป็นตนนั่นน่ะคือคนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เกิดตายเกิดดับอยู่เสมอถ้าเห็นว่าไอ้ตัวตนนี่มันไม่มีเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นคือตนมันตายแล้วเหลือแต่อนัตตานั่นเหลืออยู่เหลือเกิดดับอยู่เป็นอนัตตาอย่างนั้นเรียกว่าทำให้มันตายเราไม่ค่อยได้ตายเพราะเราไม่มีตัวมีตนที่นี่เราไม่มีสุขมีทุกข์คนมีสุขมีทุกข์ก็เพราะมีตัวมีตนอันนี้เราเห็นนอกตัวตนว่าเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์มีบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่นี่มันสงบหมดปัญหาน่ะตายแล้วเอาที่ใครมีปัญหาอะไร
4: นอกสถานที่นี้ที่มาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติที่บ้านบอกว่ารู้สึกขี้เกียจลุกตื่นตอนเช้าไม่ค่อยอยากตื่นนอนอีกดีกว่านั่งกรรมฐานก็นั่งอยู่เฉยไม่ค่อยได้ตั้งสติที่นี่พอทำได้แต่พอถึงบ้านขี้เกียจจะทำยังไง
5: มันดื้อคนขี้ลื้อเหมือนกับโผล่อันนั้นจิตใจของเราไม่มีอำนาจจิตใจของเราไม่มีอำนาจมาที่นี่มันเห็นเพื่อนบ้างเห็นอาจารย์บ้างเห็นใครบ้างมันก็ตื่นขึ้นตั้งใจอำนาจเอาไปฝากไว้กับแก๊กบ้างไปฝากไว้กับเพื่อนบ้างถ้านอนตื่นสายไม่ทันก็อายเขาขี้เกียจแล้วก็จำเป็นก็ต้องเอาสังขารนี้ลูกไปเดินตื่นตาตื่นตากับเขางั้นเนี่ย นี่ยอยู่ติดไปที่บ้านเนี่ยจิตใจเราหมดอำนาจตามใจของเราอย่างนั้นคืออยากเป็นตื่นก็ตื่นไม่ตื่นก็ได้ไม่มีใครว่านี่ลักษณะอย่างนั้นจิตใจไม่มีอำนาจพอ
4: ถามเข้าใจไหมเข้าใจมาเข้าใจต้องต้องทำยังไงถึงมีอำนาจ
5: ให้มันเข้าใจชัดเจนให้มันมีอำนาจในตัวของมันไม่ต้องอาศัยคนอื่นถามมันแบบขี้เกียจดีไหมถามมันเนี่ยถามมันยังไงมันขี้เกียจดีไหมเนี่ยถามอย่างนั้นเรื่อยๆจนกว่ามันไม่ดีมันก็จะขยันเองมันหรอกถ้าว่ามันไม่ตอบนะมันดื้อถ้าว่ามันเฉยมันไม่ตอบมันดื้อต้องฝึกให้มากครับอย่าให้มันกินข้าวสักเจ็ดแปดวันนี่ถ้ามันไม่ตอบเนี่ยต้องเอาอย่างนั้นทรมานอย่างนั้นฝึกพระพุทธเจ้าฝึกบริษัทฝึกอย่างนั้นนายสารถีฝึกมากก็ฝึกอย่างนั้นมาตัวไหนที่มันดื้อมาให้กินหญ้าเลยมาตัวไหนที่มันแกล้งชั่วหน่อยก็ให้มันกินแต่น้อยอีกตัวหนึ่งมันดื้อมาให้กินเลยต้องฝึกอย่างนั้นทำหัวล้อเลย
4: เขาถามว่าอยู่ที่บ้านใจวุ่นวายฟุ้งซ่านมีความสงสัยมากที่เราต้องตัดสินใจไปทำอย่างนี้ไปทำอย่างนั้นตัดสินใจไม่เคยได
5: ้
4: จะทำยังไงถึงตัดสินใจได้ยังไง
5: ทำไมเป็นคนห้ามไม่ให้ตัดใคร
4: สงสัยนั่นเอง
5: ฮะความสงสัย
4: ความสงสัยในใจ
5: สงสัยน่ะคือใคร
4: ไม่รู
5: ้นั่นแหละตัวไม่รู้น่ะตัวสำคัญในใจอันนี้เราก็ต้องทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราต้องคิดให้มันดีทำไมเราตัดไม่ได้ ไอความเพียรเรายังไม่ถึงมันกันกับเราเอาไม้มาสีไฟใช่ไหมสีไฟเรื่อยๆเนี่ยเขาไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้สองสี่นี่สีกันเข้ากันมาหยุดแล้วก็ไฟเกิดขึ้นมานะเราคิดว่าไฟมันจะเกิดง่ายๆนะจากไม้สองสี่มาสีความร้อนยังไม่เกิดขี้เกียจได้แล้วนะหยุดไม่มีไฟไอ้ความไปกินความร้อนยังไม่สมรุนมันก็ไฟยังไม่เกิดการตัดสินใจยังไม่ได้นี่คือไอ้การเพ่งยังไม่พอยังไม่สมควรพอจะตัดได้มันก็ยังตัดไม่ได้อันนี้เพราะความเพียรพยายามไม่ถึงที่สุดมันก็ไอ้บุรุษที่เอาไฟเอาไม้มาสีไฟขี้เกียจมาก่อนคิดว่าไฟมันสีสักทีสองทีมันจะเกิดไม่ใช่จนในความร้อนมันสมรุนไฟมันถึงเกิดอันนี้ความเพียรยังไม่ถึงถ้าความเพียรถึงเมื่อไรมันก็ออกไม่มีใครบอกหรอกเหมือนไฟซัดโคมคืนเห็นไหมใครบอกออกมาเงี้ยเพื่อนได้บอกไหมตัวเองก็ยังไม่บอกธรรมชาติมันบอกเอง
4: พอ please try
5: ไฟซัดเมื่อคืนนี้อย่างนั้นไอ้พวกเรามันอยากจะไปกัดสรุปใจในบ้านน่ะนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะพระพุทธเจ้ากัดสรุปตรงไหนตัดอยู่ในป่าหรือตัดอยู่ในบ้าน
2: ไม่ใช่ครับ
5: หืมท่านตั้งใจนี่ไว้ตรงไหนท่านไปนั่งตรงไหนมั้ยอะไรเป็นเครื่องช่วยใจมีมั้ยนั่นแหละไม่ว่าเมืองไทยนี่เมืองชาวอเมริกาเนี่ยอยากกัดสรู้อยู่ในบ้านโยมเนี่ยอยากออกจากบ้านนี่ใช่ไหมล่ะมันลำบากอย่างนี้แหละ
4: makes it difficult
5: มันลำบากอย่างนี
4: ้ to want to put those together
5: ก่อนจะมีครอบครัวก็นึกว่ามันสบายมันสุขมันสบายมันง่ายมันสะดวกเมื่อเขาไปมีครอบครัวแล้วก็ อยากไปปฏิบัติก็ยากเชือกผูกคอนี้ผูกขานี่ไว้ดึงไว้ไม่ให้ขาดก็มาเรียนเพื่อมาหนุ่มท่านอาจารย์ไปทำบทกรรมฐานอยู่ในบ้านได้ไหมทำกรรมฐานในบ้านทำไมมันวุ่นวายมาทำกรรมฐานในสถานที่นี่มันสบายไปหน่อยใช่ไหมนี่คือกฎของกรรมที่ทำอย่างนั้นนี่เวลานี้กฎนั้นมันเกิดเลยว่ามันจำเป็นอย่างนั้นเที่ยวว่าทำดีมันดีทำชั่วมันชั่วอย่างนั้นใช่ไหมนี่คือกฎมาเรียนเบื้องแรกก็ว่ามีครอบครัวมันก็สบายสบายนี่นึกว่าสบายนี่กฎอันนั้นทำลงไปแล้วกฎก็คือกรรมนั่นมาถึงบัดนี้มันเป็นเชือกผูกคอแล้วนี่ของยากใจไหมใครยังไม่มีอย่าให้มันมีนะถ้าใครมีเรียกพยายามให้มันดุดให้ได้ทนเนาะต้องอดทนเดี๋ยวว่าต้องเดี๋ยวมีว่าต้องพอห้ามนะตามใจอ่ะ
4: คำถามเรื่องการปฏิบัตินี้ปฏิบัติด้วยบวชเป็นพระภิกษุหรือว่าอยู่เป็นคฤหัสถ์อยู่บ้านคนนี้ก็ยังไม่รู้ทางที่ดีจะทำยังไงดี
5: ถ้าบวชได้ก็บวชนั้นมันดีมันได้คนคนเดียวไม่มีอะไรจะเกาะมันไม่มีเชือกมันเชือกเส้นเดียวเท่านั้นนะแต่อยู่ในบ้านมันเชือกหลายเส้นถ้าจะทำได้นะเป็นนักบวชเนี่ยดีต้องส่งความสุขทิ้งส่งเพื่อนฝูงทิ้งส่งญาติพี่น้องทิ้งส่งทรัพย์สมบัติทิ้งหมดเดี๋ยวคนก็ตายเดี๋ยวแต่พระเหมือนนกตัวหนึ่งนะมีจงอยปากแล้วก็มีปีกแล้วก็มีขาบินไปเท่านั้นเอาไปหมดขาก็เอาไปปีกก็เอาไปปากก็เอาไปแต่ต้นไม้ตัวนี้ก็จิกกินผลไม้กินได้ต่อไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นไม่ห่วงต้นหลังอันนี้พวกเราต้องเอารถเข็นไปทำ ไม่รู้อะไรไปมันยากถ้าเป็นพลาดเนี่ยมีปีกแล้วมีขาแล้วก็มีปากเท่านั้นกินต้นไม้หมากไม้ผลไม้ตัวนี้แล้วก็อิ่มแล้วก็ไปไม่ต้องห่วงเนี้ยอย่างนี้มันง่ายอย่างนั้นเหมือนนกมีอะไรแล้วไม่ครัวละ
4: ถามเรื่องมรณะสติถ้ากังสติรู้ว่าเราจะตายทุกๆวินาทีตายได
5: ้
4: เราจะทำยังไงถึงไม่เกิดความกลัวมากด้วย
5: ไม่ต้องทำอะไรเมื่อจิตเห็นอย่างนั้นจิตมันเปลี่ยนเองมันไม่ต้องไปแต่งมันเมื่อเห็นมรณะสติบ่อยๆนะมันเป็นสภาวะอันหนึ่งที่จะบังคับความหลงงมงายเราให้น้อยลงไปราคะน้อยลงไปโทสะน้อยลงไปน้อยไปน้อยไปจิตนิ่มก็ตั้งขึ้นถ้าเราพิจารณาบ่อยๆนะเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมันจะเกิดเองมันนะไม่กลัวยิ่งกล้าไม่กลัวไปพูดความตายเขาฟังเขาอยู่ในใจเห็นไหมล่ะพวกเราทั้งหมดทำงานกันหรือยังวันนี้พิจารณาความตายแล้วหรือยังแต่เช้าวันนี้มีไหมใครได้คิดบ้างหรือเปล่าดื้อวิ่งเฉยๆตอนเช้ามาหรือนอนเฉยๆวิ่งเฉยๆดื
4: ้อวันนี้คิดอยู่แต่ว่าคิดมันไม่หลุดครับ
2: ไม่เข้า
4: เมื่อ10ปีที่แล้วเข้าโรงพยาบาลป่วยมากจนจะตายทีนี้เรานึกถึงแต่ว่าหนึกมันไม่เข้ามันไม่หลุด
5: ไม่เข้าเลย
4: ครับ
5: วันหลังเอาใหม่นั้นนั่งอัดลมไม่ต้องหายใจนะมันจะเป็นยังไงทำไมมันดื้อมันไม่อยากเห็นเนี่ย อะไรทุกอย่างก็พยายามบ่อยความร้อนยังไม่สมรุนไฟมันยังไม่เกิดถ้าเราเห็นเช่นนี้เองแน่พรุ่งนี้เขาจะเราไปประหารเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะคิดเองสมมติอย่างนั้นไหนสมมติอย่างนั้น
4: เขาเคยคิดอย่างนี้แต่ว่ามันยังไม่เข้ายังช่วยไม่ได้
5: ไม่ช่วยไม่ได้เด้อที่นี่อย่าหันใจนะที่นี่นะอย่าหันใจต้องทำบ่อยๆพี่นะบ่อยๆเดี๋ยวมันเห็นไม่เพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ต้องทำไป เดินไปเห็นต้นไม้ตายเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันเห็นสัตว์มันตายเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเห็นต้นหญ้ามันตายอย่างนั้นเห็นใบไม้มันร่วงเราก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็เห็นเท่านั้นแหละอันนี้เห็นต้นไม้ตายก็ไม่เห็นเราตายเห็นแต่ต้นไม้มันตายคนอื่นตายก็เห็นแต่คนอื่นตายเราไม่ตายมันหนามันหนามากเราก็ยังข้ามไปก่อนคนในมากมันหนา
6: คนนี้ถามเรื่องโลกนี้ให้มาโลกจะยิ่งช่วยแย่ปัญหายิ่งมากขึ้นและจะทำยังไงท่านอาจารย์มีจริงไหมครับโลกนี้มันจะเสื่อมไปไหม
5: โลกคืออะไรเขารู้ไหม
6: ไม่รู
5: ้กันแน่เดี๋ยวนี้โลกมันจะหมดไปแล้วนะนะโลกโลโก้ท่านแปลว่าความมืด
6: ครับ
5: โลกเองก็คืออารมณ์แล้วมันชุดไปใช่ไหมแล้วคนตามอารมณ์มากตัววันนี้นะนี่หลงนั่นโลกเป็นโลกมืดไอ้ความคิดมากอารมณ์มากตัววันนี้มันวุ่นโลโก้ท่านแปลว่าความมืดเราไม่รู้จักถ้าเห็นว่ามันจะมืดอะไรไฟฟ้ามันสว่างเหลือเกินเนี่ยอย่างนี้ดาวในไฟฟ้ามันสบายมันสว่างแต่ไฟฟ้ามันสว่างเมื่อใดใจคนหญิงมืดเมื่อนั้นเห็นไหมทำอะไรก็ได้มันง่ายมืดมันหลงมืดไอ้สว่างข้างนอกคือมันสว่างของโลกไม่ใช่ปัญญายิ่งข้างนอกไฟฟ้าสว่างเมื่อไรน้ำดีเมื่อไรไฟสว่างเมื่อไรโลกก็ยิ่งมืดคือจิตใจคนนั้นยิ่งเจริญยิ่งเพลินตามความหลงของเราด้วยใจยิ่งมืดโลกเจริญขึ้นก็คือความมืดมันเจริญแต่ก่อนชาวอเมริกาเป็นงี้ไหมไอ้ความสะดวกข้างนอกไม่ปานนี้หรอกแต่คนยังค่อยๆสบายนะเดี๋ยวนี้ไฟมันสบายมันสะดวกรถเรือมันสะดวกมากเหลือเกินเดี๋ยวนี้คนเดินไปตามถนนมีแต่ล่างไปจิตใจไม่มีซะแล้ว มันไปอยู่ตรงความสว่างมันเสื่อมแล้วเดี๋ยวนี้
6: ครับ
5: จะเริ่มเสื่อมแล้ว
6: คนนี้ถ้าเรามีโอกาสเข้าบาร์คนเดียวไปอยู่ในบาร์คนเดียวปฏิบัติกรรมฐานมีจะดีไหมครับ
5: คนดีก็มีคนไม่ดีก็มีฮะคนมีปัญญามันก็ดีคนโง่มันก็ไม่ดีแล้วมันก็ขี้ไก่เนี่ยเอาขี้ไปทิ้งไว้ในป่าก็เหม็นอยู่ในป่าเอาไว้ในบ้านก็เหม็นอยู่ในบ้านมันเป็นขี้ไก่นี่ฟังเส้นนิดหน่อยนะโลกที่เขาเรียกว่ามันมืดไม่มีอะไรจะเป็นอะไรหรอกเพราะปัญญาเราไม่มีนะไอ้คนเราทุกคนเนี่ยไอ้ความรู้อย่างทุกวันนี่สมัยก่อนไอ้ความรู้ไม่ถึงนี่ฝ่ายโลกบ้านเมืองเนาะเรียนในโลกไปถึงโน้นอะไรก็อะไรมันรู้กันหมดนะการเรียนเนาะความรู้มากไอ้ความรู้เนี่ยเหมือนกันกับมีดเล่มหนึ่งที่เอารับเนี่ยมันคมมากนะแต่ว่ามีดเล่มนั้นเราเอาเก็บไว้มีดเล่มนั้นมันมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าคนมีปัญญาเอามีดเล่มนั้นไปใช้มีดก็คมคนก็มีปัญญาก็เอาไปใช้ทำประโยชน์ได้ดีมากถ้ามีดเล่มนั้นมันคมแต่คนไม่มีปัญญาก็ไปทำลายประเทศชาติไปทำลายความสุขไปทำลายความสามัคคีทุกอย่างได้ง่ายเพราะมีดมันคมความรู้ไปตั้งอยู่ในคนพรานเหมือนเอาสัตราให้มือโจรความรู้ไปตั้งอยู่ในคนพรานคนร้าย
7: คนพราน
5: คนร้ายคนพรานคนชนพรานมีความรู้เหมือนเอาอาวุธให้เอามือใส่มือโจรมันยิงตะพืดฆ่าตะพืดนั่นนั่น ไอ้ความรู้ตั้งอยู่ในใจของบัณฑิตอย่างบ้านเมืองประชาชนราบรื่นอย่างนั้นความรู้ก็เหมือนกันทุกวันนี้คนมีแต่ความรู้อาศัยความรู้บูชาความรู้ไม่ค่อยบูชาความดีหรือความถูกต้องมีความรู้จะต้องมีความดีได้มีความถูกต้องด้วยมันจะส่งเสริมมันก็ดีอันนี้มีความรู้ชั้นใหญ่ที่สุดใหญ่มากอะไรเท่าไรเลยไหมอย่างนี้ก็ชิบหายหมดแล้วเนี่ยนี่คือความรู้แต่ไม่มีความดี
4: ถามเรื่องชีวิตคารวาสชาวบ้านอีกแล้วถามว่าที่หลวงพ่อเทศให้มีความอดทนความคันตินอกจากนั้นเราจะทำอะไรตอนอยู่ที่บ้านที่จะได้ปล่อยวางของขนให้ชีวิตที่ว่างจากอันกิเลสจะทำอย่างไรครับในภายในชีวิตชาวบ้าน
5: ชอบทำแต่ในบ้านนะ
4: เป็นคนในบ้านนะ
5: เป็นคนในบ้านคนอยู่ในบ้านเนี่ยก็เหมือนกันกับคนอยู่ในตารางอยากจะกระทำกรรมฐานเนาะกำลังนั่งก็นายเจ้าหน้าที่เขียนพักเดี๋ยวไปโน่นป่านี้จึงเห็นโทษมันเนาะแต่ก่อนไม่ค่อยอยากจะเห็นโทษมันครับป่านี้เห็นโทษมันมามองเห็นโทษมันเองมันเข้าไปลึกเกินอ่ะอยากไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะทำความดีอะไรจะให้ใจมันปล่อยวางมันยากมันต้องคนขยันจริงๆมันต้องคนต่อสู้จริงๆคนขยันจริงๆปฏิบัติมันหลายอย่างแต่ก็อย่างไรก็ช่างมันเถอะไม่มีการปล่อยวางทางจิตก็เพราะว่าไอ้การพูดของเราจะให้มันอย่าให้มันมีโทษการกระทำอย่าให้มันมีโทษก็พอเป็นหลักไม่มีศีลห้าประการในเป็นหลักก็พอแล้วเป็นไงวะเรื่องสมาธิเนี่ยก็เป็นบางครั้งบางคราวเวลาได้แจ้งก็เปิดสถานที่ในภาวนานี่ก็ลาเขาจะลาขอบ้านเขาขอลาขอบ้านเขามันเพื่อนท่านออกจากนรกสักหน่อยก็พอแล้วดีแล้ว
3: ปัญหานี้เป็นของแก้ยากที่สุดแต่ง่ายที่สุดคือปัญหาโยมถามเนี่ยคล้ายๆว่าอันนี้เป็นก้อนไฟร้อนๆนะเขาจับก้อนไฟทำไมฉันถึงจะไม่ร้อนมหาพระวางซะสิฉันวางไม่ได้แต่ฉันเลยอยากจะให้มันร้อนนี่นะถ้าบอกไม่ได้โยมต้องวางมันซะฉันวางไม่ได้แต่ฉันเลยอยากให้มันร้อนเนี่ยถ้าหากว่ามันแก้ยากปัญหาอันนี้ต้องอดทนไปถ้าเป็นโทษมันอะไรเป็นปัญหาง่ายๆก็ไปทิ้งมันจะหายร้อนนะ
4: ถ้าปล่อยวางนี่มันไม่ใช่จะทำกรรมอีกนะครับ
3: อะไรใช
4: ่ทิ้งมัน
3: ใช่ทำกรรมให้มันกรรมนี้มันให้มันเหนือกรรมทั้งหลาย
4: ครับ
3: กรรมดีก็เหนือไปกรรมชั่วก็เหนือไปจนถึงสร้างกรรมไม่ดีไม่ชั่วถ้าปล่อยแล้ว
4: ถ้าถามต่อไปเรื่องนั้นน่ะว่าเรามีครอบครัวแล้วเข้าใจว่าลุงพ่อบอกว่าให้ทิ้งมันแล้วให้หนีนี่ถูกไหมครับ
3: ถ้า
4: อันรับผิดชอบ
3: นี้ทางใจ
4: ครับ
3: มันจะนี้ทางกายเราไข่เราต้องฟักเว้ยนี่จากไข่ก็ไม่ได้แล้วมันเน่าวะจะไปพยายามทำนั่นนะมันจะโทษมัน
4: ครับ
3: ให้เขาใช้ที่มันเราเนี่ยมันเข็ดนะ
4: ครับ
3: เราไปทำมาแล้วต้องรับกรรมนั้นไปก่อนพอถึงควรที่มันบ้านของเราฉันรับด้วยเนี่ยเราค่อยๆออกไปนะ
4: ไ
3: ปในวงคุณอยู่ว่าใช่มันเข็ดนะหมดแล้ว
4: พอแล้วครับ
3: เออปัญหาทั้งหลายเรื่องนี้เอามาให้ตมารวมมันจะเอาไปคืนเมืองไทยนะอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะจะเอาไปคืนที่เมืองไทยนะ
4: น่าใจจ้ะ
3: น้อยดีทีเดียวเนาะถูกกันไม่รู้นี่เนาะเสียวมันเนาะ
7: าสิทธิ์สอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ถอนจิตเท่านั้นมีผมอ่ะที่คอยทับท่านมันกินอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ใช่ผมคอยมีนะเพื่อนกรรมฐานมีแหละแต่งามาหลักเรื่องสำคัญที่มาทำลายแล้วทำลายเนื้อใจละทำลายข้อปฏิบัติขณะทำยามที่ตีลายการทำเงินมางานมันคือความการทำงานเนี่ยพอทำไปทำไปมันก็เป็นเพิ่มของเดิมไม่ได้ทำอยู่ก็ได้ไม่ทำเพื่อแก้ของเดิมความจริงมันเพื่อเพิ่มของเดิมฝังให้ใจมันไปเรื่อยอยู่ไม่ได้จิตมันไม่มีทางก็ไหนจะต้องหาทำนั้นทำนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้หาเรื่องยุ่งขอให้จิตมันเป็นอารมณ์อยู่กับนั่นกับนี่ไปพอหยุดงานแล้วมันมีอะไรจิตวุ่นคือนั่งเรื่องผมรู้หมดทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้รู้แล้วหาเรื่องมันมาทำหาเรื่องนี้มาดิ้นเนี่ยคือมีเสียอะไรขนาดนั้นทำงานไหนวันไหนวันไหนผมทำทำมามันผมไม่เข้าแล้วไม่เกี่ยวด้วยแล้วมันมีแต่มันคนขับเรือนผมแต่ไม่ได้ตามเรื่องแบบนี้นะมีเหตุผลมันนั่นเองถ้าตอนแล้วไม่เป็นภาระไม่เอาเลยไม่เล่นเลยใครก็ตามคืออาจารย์องค์ไหนก็ตามยอดเมตมาก็ตามผมไม่เล่นเลยนอกจากความคำจริงของนั้นผมยอมคำจริงแต่ผมไม่ถึงถึงกันไม่ได้เพราะเราหาเหตุหาผลหาหลักหาธรรมเราไม่หาหลักสิ่งนี้จะหาอยู่กับใครก็ตามผมรับได้ถ้ามันถูกไม่เอาผมคอยเป็นอยู่หลังแต่งหน้าแต่งหลังถ้าล้มไปล้มไปดีแล้วมากต้นสองต้นล้มไปคอยมาล้มไปข้างหลังทั้งคำที่งานเลยชอบทำงานนั้นชอบสร้างนั้นชอบสร้างนี่ให้จะสร้างตัวเองทำมาติดใจไม่ยอมสร้างดิมันก็เหลือเท่าไหร่แล้วมันจะหาเกาที่ไม่คันที่คันที่ที่หลุดภายอยู่ทั้งนั้นสิ่งไม่ยอมเกาแล้วมันจะหาความเจริญได้ที่ไหนถ้าปฏิบัติเราถ้าไม่มาเกาที่ตรงนี้ไม่มาส่งเสริมที่ตรงนี้ไม่มาสร้างที่ตรงนี้จะไปสร้างที่ไหนที่เหลือมันมีที่นี่มันไม่มีที่อื่นเนี่ยนอนหลับแต่นอนเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสั่งเยอะดีนะตอนนั้นสั่งนั้นเยอะดีนะที่สั่งสั่งมือยื่นยื่นอยู่ด้วยและสั่งอะไรก็ต้องเตรียมบ้างเตรียมเงินก่อนถ้ามาถามก็เตรียมเขากลุ่มเหมือนกันนะผลิตสั่งนั้นสั่งนี้เตรียมเนี่ยสั่งอะไรต้องเตรียมเตรียมบ้างเหมือนเราไม่มีเงินต่างต้องเตรียมมันจะยื่นไปหมดเกิดมาด้วยความรู้สึกแรงจะทำกับทำซื้อแต่พอให้เพื่อเป็นการตอบกังวลเรื่องไม่รู้ถึงประโยชน์ส่วนใดถึงน้อยใจมันเป็นประโยชน์ส่วนใดที่สุดและทั้งรับที่สู้น้อยใจเรื่องนั้นเองรับทั้งรับนี่จะสามารถประกาศศาสนาของผู้อื่นที่ประชาชนได้มากแค่ไหนเข้าในใจเย็นเย็นที่ดูเยี่ยมและจะแสงคนมากมีระดับคนนี้มากจะสร้างหรูหราหมดเป็นจำนวนคือร้อยล้านกระตามเกิดรับนั้นนะจะไม่สามารถทำจิตใจของบุคคลให้คุณค่าเข้าถึงธรรมะลึกธรรมะสูงเข้าขึ้นใจอีกคนนั้นเลยถ้าเราแค่โอวาทธรรมของสองที่ออกมาจากหลักธรรมชาติแท้จากที่โดยสุดเอาพูดง่ายเอาถึงโดยสุดคือสร้างจิตใจเป็นด้วยเรื่องทั้งสองใจจะมีน้ำหนักยิ่งกว่าแล้วถือระยะสร้างให้มันเป็นภาพหัวตาได้เลยนะนี่ว่าแต่ความจิตใจยิ่งทั้งขันคนเราดูแบบความตรงนี้ตรงที่ไปเสริมมาเราดูแบบความแบบอย่างที่เราเรียกว่าความกัน
1: แล้วบ่นกันอื้ออยู่ทั้งโลกมีกี่ร้อยครั้งมีความสุขแน่มันบ่นกันอื้อกันหนึ่งถ้าความสุขมันจะอยู่ในสิ่งที่มีคุณไม่บ่นเราเป็นลืมแม้ท่านที่บริสุทธิ์แล้วท่านบ่นว่าจิตท่านสงบท่านสงบแล้วท่านไม่สบายในจิตใจท่านบ่นว่าท่านทุกข์ใจผมก็บ่นเรื่องคนมาขอมาเชิญดุ้งกับเพื่อนข้าไปขันนี่ครับเด็กกำลังแต่ทำไมบ่นเรื่องจิตเรื่องที่เหลือนะความเท่าปากเสียจิตใจมันไม่ดีเพราะมันมีอะไรมาตัดเสียดมันมีอะไรมาเปลี่ยนมันจะทำทุกข์มาจากไหนตอนนั้นทุกข์เกิดที่เหลือเท่านั้นมันมีอย่างอื่นเป็นเรื่องทุกข์นะมีที่เหลือเท่านั้นเป็นข้าศึกกับใจแล้วเราต้องพยายามถอนข้าศึกนี้ออกจากใจเพื่อให้คุณได้ใจเย็นเลือดเงียบสู่กับเพื่อนทำไมคุณจะไม่ถามมากเพราะทำไมทำไมไม่ขืนกับมันมีปัญหาตอนที่ไม่ทำจะสร้างโน่นสร้างนี้คือจะดีไม่ยอมท่านนี่คือที่เราจิตหนาอาคมพอมันจะเดินจังหวะจังหวะจังหวะกลัวจะหนอนจะวิ่งหนีมัดไปคอเดินมันทั้งคืนจังไงเล่นหนอนจนหนอนเลยพอมันจะเปลี่ยนจริงมันจะงานขนาดไหนวะหนอนมัดติดคอเดินไปเดินมาเล่นมันถูกหนอนมันนอนมันถูกหนอนมันเล่นถูกมากมันเอาพอมันเปลี่ยนจริงมันต้องยอมเจ็บจริงๆเลยเพราะความอยากนอนมากเรามันจะทิ้งอะไรทิ้งงงที่ความสุขของตัวเองมันต้องหาอุบายมันเหนื่อยมันอยู่เสมอไม่เหนื่อยไม่ได้นะเจ็บมีอะไรติดตามเกี่ยวกับมีอะไรกันบ้างเดียวกันมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างเรื่องงานเนี่ยสำคัญเดี๋ยวงานนั้นเดี๋ยวงานนี้เดี๋ยวข้องนั้นเดี๋ยวข้องนี้ยุ่งมีกำลังเป็นเรื่องทำนี้อายุอีกเหมือนกันนะกำลังจะเริ่มเป็นประเด็นกรรมฐานด้วยมั้ยถึงตัดเลยดูดีผมเพื่อจะมาเนี่ยยาตายมาเนี่ยวางเลยผมดูดีแม่มีความสนใจที่ไม่ได้คิดและไม่ได้เห็นใจเลยว่าจะให้เรื่องแบบนี้มาตั้งขึ้นมาวัดเลยเรื่องกลางวันจะมาทำให้เป็นประเพณีของวัดเลยวัดไม่ต้องต่างกันอย่างนี้เราไม่ต้องต่างเราทำทุกวันเป็นประเพณีของเราดึงขนาดมาทำทุกวันนี่ต่อเรื่องมาแล้วต่อโดยวิธีแล้วไม่ต่อโดยวิธียุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างนี้เขาจะตายมาตุ่นไปไม่ได้นะถ้าไปเกี่ยวเรื่องยุ่งแต่นั่นตุ่นงานพระจะมีเพราะวันพระจะมีแต่วันของเราตรงกันมันเข้าเพราะมันเป็นมาเป็นประเพณีขึ้นมาแล้วอาจารย์องค์นั้นคือทำบุญอายุแล้วอาจารย์นี้ทำบุญอายุครบรอบวันนั้นวันนั้นยุ่งกันหมดกรรมฐานเนี่ยหามกันไปแห่กันมาอย่างนี้มีแต่งานมีแต่โครงสิ่งโครงทำนั่นเองอันนี้แหละแล้วจิตมันจะเจริญได้ยังไงเมื่อมันรับความส่งเสริมนี้เหลือแหล่เลยนี่คือเหลือแหล่มันเป็นภายนอกคือคิดหมดนะคือไม่ทำให้อะไรยุ่งแต่เราต่างไม่ค่อยมีเรื่องของความเป็นมีที่อยู่ประมาณแต่มันจะเป็นมาควรนี่แหละมันไม่หลับไม่มาแล้วเสียความเป็นมันมันคลาดขนมเรื่อยเรื่องนั่นเรื่องนี้ก้อนที่ถามกันว่ามันจำเป็นที่ต้องใช้ยังไงนะท่านท่านที่มันไม่สมาธินะเพราะว่ามันไม่เห็นสิ่งนั้นยิ่งสมัครใจข้ามเรือนเราต้องหนุนขนาดนั้นสวนข้าวแต่ละเมนต้องการให้มีความเป็นผู้เรียนภายในจิตใจเพราะคุณกล้าสอนกล้าบอกคนไหนผิดคนไหนถูกเพราะมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นอยู่ดีเขาไม่เห็นผลใดยิ่งกว่าการสมัครจิตไม่เห็นสิ่งใดจะเกิดยิ่งกว่าจิตที่ทำงานเรื่อยๆแล้วเห็นขนาดในโลกทั้งสามเราได้มองเห็นอะไรเห็นข้อนี้เรียนจริงๆเลยเห็นแบบนี้ไม่มีการติดตามกันเราไม่เข้าถึงมันได้การกินทานเป็นความเสมอเกินวันกินเดือนปีวัน
0: ที่ว่าเมืองนั้นตาแรกเป็นนั้นผมมีตะขันมันดิ้นมันเมื่อทำกินข้าวคือทำพักกินเนื้อนอนทำนอนเพราะนั้นเรื่องของขันมันมีตะขันดิ้นก็เวลาอันนั้นไม่ดิ้นเนี่ยเราดูมาให้เห็นถึงเห็นผลแล้วมีอย่างนั้นนะธรรมชาตินั้นไม่มีเลือดอะไรเลยก็ขันยุ่งตลอดเวลาเรื่องของความสูงเรื่องขันนวลๆไม่ใช่เรื่องอะไรยุ่งกับเรื่องนี้ทั้งนั้นเมื่อก่อนนั้นไม่พิจารณาเพราะเราพิจารณานี่มันเป็นสิ่งแล้วมันไม่มีอะไรต้องตัดขันทั้งนั้นเรื่องท่านบอกว่าพาเราเป็นตัดขันพาเห็นได้ครับเราเห็นก็เห็นอย่างนี้เองทีนี้จะเรื่องขันนั่นแหละยิ่งทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ได้เรื่องทั้งขันยิ่งขันนั้นไม่ยิ่งไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นฉะนั้นเวลาขันยิ่งฆ่าไปแล้วจะหาความยิ่งมาจากไหนธรรมชาตินั้นแม้แต่อยู่ในขันนั้นไม่ยิ่งอยู่แล้วเมื่อมีสภาพในเวลามันขันมันสลายตัวไปแล้วเรื่องมหากังวลมันหมดไปแล้วจะเอาอะไรให้ท่านร่มจมแต่ท่านบุกต้องทำให้เขาเสียการทำนั้นสมบูรณ์แล้วหมดความกังวลยิ่งก็ต้องทำให้ขันกันพาหยุดพาจริงพาหลับพานอนเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั่นยุ่งมีเท่านี้มันก็เห็นพอแล้วมันถึงไม่หยุดยิ่งพอเราไปมาท่านจะไม่เลื่อนข้ามเลยขันนะกันน้ำพุทธเหรอถ้าเราไปดูของเขาสุขความไม่ลงในตับไข่แล้วยิ่งมีอะไรตลอดเรื่องมันอะไรกับขันนะขันไม่ร้อนก็พอแล้วนี่คือมันขี้เกียจมันแบบไม่ยุ่งแต่แล้วมีความหลังอะไรอย่างนี้พอจะทำให้เคลื่อนก็ตามมันเคลื่อนได้อย่างนี้แต่พอไปแล้วนะแล้วมันมีความเคลื่อนควบคุมตามดึงนะครับนั่งจนหลังตกหลังนอนหลังหักมีความนั่งคือก็แผลมีคนนั่งเขาก็เขาเป็นดีใช่ไหมแต่มันเป็นผลเวลาของเราให้ไม่ลำไม่ให้ลำบากไม่ได้เป็นแบบต่อขันให้เป็นความสะดวกของมันการทำงานนี่มันมันที่เป็นอะไรมันมีอะไรที่แสดงตัวอยู่เวลานี้นี่ต้องขันเท่านั้นล้วนล้วนยื่นตลอดเวลาคือถ้ามันถึงที่ว่ามันไม่เห็นมีอะไรถ้าพูดคนละข้อมตามไม่เห็นอย่างที่ว่าหรือไม่มาพูดโกหกทำให้เรียนมันถึงอยู่ที่มันจะคนพูดคนเรียนพูดคนเรียนแล้วมันมาโกหกเหมือนกันมันถึงได้จะไปไหนที่มันเรียนถึงว่าต้องมีคำมาพูดถ้ามันไม่เรียนคำเดียวกันยากแสดงยากคือตาก็มอกคนที่ท่านไปจะแก้เอาของหนีขึ้นมามันคือพบคือท่านตามาแล้วคือกับคือกันถึงนั่นไม่ได้นะทุกทางเดือดของมันจะพอใจตายกับอีกเยอะเกิดกับอีกทุกกับอีกมันความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความเย็นนี้ทำไมถึงมาทุกข์หนักขึ้นหนาทุกข์มากมาทุกข์จนท้อสั่นบาปัญญาทุกข์ขึ้นมาด้วยปัญญาไม่เหนือที่เดือดจะเข้าใจที่เดือดจะยอมนะทุกอย่างต้องเหนือมันเป็นตัวอย่างเหนือด้วยความเหนือเพื่อนหรือเหนือทุกเรื่องของสติทุกเรื่องของปัญญามองดูอะไรเกี่ยวกับจะดูทั้งจิตตาอยู่เรื่อยเพราะความไม่ฉลาดอันเดียวนี้ทางอื่นก็เห็นใจเอาความไม่ฉลาดนี่มาถ้าสุดทำเพราะมันเป็นเรื่องของความที่เกี่ยวกับจิตใจมันต้องเลยท่องที่ท่องใจยุ่งมันมีนั่นเพราะอันนี้เขามีที่จะเข้าไปแทรกแล้วขนาดละเอียดเท่าไรก็ยิ่งจะฆ่าสติปัญญาให้มากให้เหลือก็ไปตามตามกันนี่จะมันก็ไม่ทันเรียนออกมาข้างนอกเพื่อกำตังมีหอประวัติอยู่มีหิ้งพายความจริงมันทำไมจะไม่จริงทำของจริงอยู่ในใจเนี่ยคนอะไรคนมันจริงนี่ในจิตใจให้มันมีสติปัญญาตามมันเข้าไปรู้ขันนี้เป็นขันที่รู้เจ้าเคยรู้มาแล้วขันไหนรู้ด้วยขันนั้นพิจารณาในขันนี้ทำไมจะไม่รู้ในธาตุในขันในกระดูกในหนังในเนื้อในกระดูกนี้เป็นแค่ขันที่ข้าพิเดชเรียกเป็นศาสตร์ข้างพิเดช
1: ถ้าเป็นนักต่อสู้นะถ้าไม่ใช่เป็นนักต่อสู้นี่คือสถานที่เขาตกคนวัดปักเกิดตาเกิดฟันอะไรต่างๆผ้าอะไรไม่มากเอาไม่ขี้เกียจมากนอนอยู่มันหมุนแบบที่ถ้าต้องการการหลุดพ้นจากผ้าผ้านี้นะเอาเอาเผาเหลืองมันนี่มันไม่ทราบนะครับมันเชื่อมนี่อันนี้คือการไปข้ามไปอีกครับอย่างการไปข้ามของเราผมก็สอนมาพองนะครับมีคนคนหนึ่งที่ดูทำงานที่มันสอนยิ่งพลังของผมก็ยิ่งมากขึ้นมันคือการดูแลตลอดถึงประทุมไม่ได้แล้วอ่ะมีแล้วทำงานยิ่งแล้วมีเรื่องคอยยิ่งตามคิดแล้วตอนนี้มันคืออะไรยานจะกัดรัดกันอ้อนเงินมามาที่ซึมมาล้นมามาที่หน้าโอ้โหอยู่มากของมันมีเวลาพอเข้าของมันมีธรรมะของมันทำแบบนั้นท่านนี้จะเตรียมของเตรียมนะที่พูดกับยามเอาไว้ตรงนี้นะท่านที่หลับก็ไม่มีเรื่องราวอะไรทำยังไงอะไรก็ไม่ทำกันหนึ่งในถอยของเรื่องในหมดคือเรื่องในหมดที่ที่ไหนถ้ามันจะติดใจตอนนั้นถึงนี้คำก่อนเรื่องทั้งทั้งหลายนั่นแหละท่านเรียกที่เลยไม่คือที่เหลือคือทำความก่อความตั้งหมองตัวเองเมื่อก่อขึ้นมาแล้วผลเป็นความตั้งหมองเป็นความไม่สบายใจเป็นที่เราจะดีหัวใจไม่ดีไปไหนก็แบบนั้นไม่สนใจดูหัวใจตัวเองมีเราอยากจะมาวัดนี้ตั้งเวลาตั้งสองปีผมที่เราเลือกให้มาเพราะผมระวังอย่างนี้เองยิ่งจะทำให้เครื่องงวดเกิดขันต่อไปเกี่ยวกับภาคตำเนินนะไม่ได้รับทางง่ายเพราะว่ามันแล้วมันมาลำคาญตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยจริงค่อยจำคือพวกคำๆให้เหลือไหลๆไปมันก็ศาสนาสอนคนให้เหลือไหลสอนคนให้ทำเรื่อยๆผลที่จะปรากฏขึ้นก็มีต้องเราทำเรื่อยทำให้จริงคือพิจารณาไม่สนใจสอนมันสื่อสารให้พิจารณาที่ไหนให้แก้ไขที่ไหนไม่สนใจสิ่งนั้นเพราะว่าเกิดผลสนใจจะทำเรื่องหลอกตัวเองหลอกคะแนนก็เชื่อจิตพิจารณาก็เชื่อไปตามไม่ได้เชื่อเชื่อทางเชื่อเป็นความเชื่อที่ของที่เคยเป็นมาตั้งเดิมมาหาหลักเองไม่ได้คือจะเรื่องเหนื่อยหลักมีหาความสุขไม่เจอเลยถ้าเป็นอย่างนี้ใจที่มีที่เหลือไม่ว่าใจใครมันต้องปอบวนตัวเหนือปอบวนตัวเองที่เหลือที่มันเลือกถ้าท่านมันนักมันอยู่ได้ด้วยท่านนั่นน่ะจิตใจเป็นจิตขัดจิตคนท่านไหนภูมิไหนถ้าท่านมันหน้าไหนที่เหลือมันไม่ได้กลัวยิ่งใครคอยตามมันเท่าไหร่แล้วมันยิ่งเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยๆจนตั้งตัวไม่ถึง

ท่านที่เริ่มเป็นไผ่เรื่องความสมบูรณ์มันไม่เคยมีมีแต่ความบกพร่องอยากก็เหมือนทีนี้ก็เหมือนอยากนั้นอยากนี้มันไม่ดับแรงก็เรียกว่าการฝึกทรมานจนได้ปล่อยตามใจเฉยไม่เกิดประโยชน์ก็อยู่กี่ปีกี่เดือนไม่เกิดประโยชน์หลักของศาสนาที่สำคัญก็คือสอนใจฝึกใจเรื่องมันอยู่ที่ใจความโลภมันอยู่ที่ใจความโกรธอยู่ที่ใจความหลงอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ใจราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ปัจจัยแก้ไขที่ใจด้วยอุบายต่างๆอุบายอะไรที่สอนหมดนะถ้านำมาแก้ไขมันจะแก้ไม่ได้ที่เด็กเป็นประเภทเดียวกันกับตั้งคุณการและทำเป็นเครื่องแก้ตัวเป็นประเภทเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันจากพระพุทธเจ้ามาในตั้งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เด็กจะเป็นประเภทเก่าธรรมะของประเภทเก่าที่เป็นแก้กันได้ถ้าเรานำมาแก้ด้วยความสนใจไม่หลงเพลินแต่กำมันจะนิ่งเมื่อลืมตัวอยากเข้าใจนะว่าไปที่นั่นจะดีที่นี่จะดีถ้าให้สนใจดูตัวจิตนี้แก้ตรงนี้ไม่มีความสุขจะไปอยู่โลกไหนก็ต้องเดือดร้อนอยู่โลกนั้นเพราะผู้เดือดร้อนอยู่ที่ใจตัวเองไปอยู่บนพระจันทร์เขาไปเดือดร้อนอยู่นู้นเพราะผู้ออกความเดือดร้อนมันอยู่ที่ใจถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีความสุขแก้ตรงนี้ไปแล้วอยู่ไหนสบายหมดเพราะมันเรื่องก่อควรใจเราเดินตั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนสมาธิเดินก็สมาธิตายก็มีความสุขถ้าแก้ไม่ได้แล้วนั่นคือว่าของจริงศาสนาเป็นของจริงแบบนี้เดินก็ตัดกับใจสำหรับผู้สนใจปฏิบัติตามศาสนาเราจะเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเราจะไม่ควรจะมาเล่นแบบตุ๊กตาไม่เอาจริงเอาจัง

มันดิ้นรนอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันอยู่ที่จิตดูเข้าตรงนั้นเถอะเอาสติกับปัญญาต่อตรงนั้นบังคับตรงนั้นมันจะดิ้นไปไหนเมื่อต่อสู้กันแล้วมันต้องมันยอมมันถึงวันสุดหน้าถ้าไม่ต่อสู้ยอมมันวันนั้นทำมันไม่มีทำจะลดอำนาจมันไม่มีอำนาจใดที่ควรจะทำตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยกลัวคือที่พอมาสอนเนาะเรื่องแรกจะเป็นวิธีแล้วครับดับที่เหลือตรงนั้นที่สอนไปมันแค่เป็นวิธีส่งเสริมแต่ทำไมตัวเวลานำไปปฏิบัติซึ่งเป็นวิธีส่งเสริมที่เหลือทั้งตัวเองมันก็ขัดแย้งกับโอวาทของพระพุทธเจ้าและขัดแย้งกับครูบาอาจารย์ที่สอนเราเลยผมเมื่อเข้าองค์เราเรียนกับคำสอนเราจะเอาผลคือความสงบยินใจมาจากไหนผมก็ต้องขัดแย้งถ้าเหตุขัดแย้งเราอย่าเราเอาความสุขด้วยความลอยลมของใจไม่เจอจนกระทั่งร่างกายที่หมดเปล่าทำไมหวังผลจากการฝึกทรมานมันจะดิ้นรนไปขนาดไหนจิตนี้เราตั้งท่าตั้งความฝึกทรมานตัวเองอยู่แล้วมันจะสูญไปไหนวะมันจะเหนือทำไปไม่ได้ถ้านำมาใช้นำมาปฏิบัติ

ทางระบายเพื่อจะคุมความแล้วก็จะทางระบายความคุมออกมาเพราะความที่ไม่มีเหตุมีผลเพื่อสังสรรค์มันแล้วมันจะยอมพ่อตามมันจะยอมทนแล้วมันจะร้อนไหลที่เหลือทำให้เป็นลมร้อนลงไปมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแทนจำว่าจะ

ความเข้มแข็งมั่งแล้วไม่ได้หรือเรื่องนั้นแหละเราความสบายด้วยการนอนก่อนขนาดเดียวเราความสบายด้วยอะไรต้องแบบว่าความสบายความสบายของการแก้ปัญหาทั้งหมดไปแล้วไม่มีในโลกนี้อยากเข้าใจว่าสมองเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ถูกปฏิธรรมครอบหมดรู้หมดเรามีความสุขถ้าไม่รู้สึกทรมานจิตใจให้อยู่ในขอบเขตจะบ้างไม่มีความสุขแต่มีเงินกี่ร้อยล้านกับมีเด็กล้านกับล้านกับเงินคนก็เป็นไฟเหมือนเก่าถ้าจิตไม่รู้สึกทรมานตนให้อยู่ในกรอบของสิ่งนี้แต่พอเรานี่เราเป็นนักบวชนักปฏิบัติถ้าจิตไม่อยู่ในกรอบมันสมาธิหรือความสงบใจเราเนี่ยก็หาความสุขไม่เจอในศาสนานี้แต่น้อยใจได้รับความสงบมีความสุขมีแม่ถึงเป็นศาสนาจิตสงบเป็นมากเท่าไรใจก็ยิ่งสบายละเอียดเท่าไรก็ยิ่งสบายเรื่องนั้นแหละจึงก่อควรทั้งหลายที่ไม่ชื่อที่หลวงที่หลวงที่ขึ้นไปต่ออำนาจของมรรคครอบคือจับได้แต่สีสมาธิปัญญาล้างแสงสมองอยู่ไหนอยู่เดือดถ้าเราติดหมดคลิปหมดใครในตัวเราไม่มีความทุกข์ในจิตถึงเรื่องของข้าของขันจะแสดงความเจ็บปวดแต่ร้อนเพียงไรก็ตามจะไม่มีความกระเพื่อมภายในจิตเลยว่าเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้จะทราบในภาพว่าขันเป็นขันทุกเป็นทุกที่เกิดอยู่ในขันจนละท่ากันเท่านั้นไม่มีอะไรเกินใจเพราะสิ่งที่เกินใจหมดไปแล้วเรื่องหน้าการทำละตัดเกินแก้ไขด้วยตัวผลประมาทคือความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้ต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการต้องความที่เหลือนะให้พากันทำไว้การข้องการที่เหลือเป็นการเสริมอำนาจของที่เหลือและลดอำนาจของตัวลงขาดขึ้นไปเลยอืมอาจารย์ฟังคนนี้

0: เมื่อเขาตั้งเสียงเป็นหน่อยนะผมแต่ข้างอีกจะไม่เคยเลยผมไม่เป็นอย่างหรอกผมไม่เป็นมาตัวเขาตั้งบอกอะไรขึ้นเนี่ยทำไมบอกว่าบอกใส่จะครบเยอะมาตัวของผมไปด้วยตายแล้วทุกสามคำนั่นแหละทุกสามคำนี่คือเขาต้องตายด้วยที่ชื่อคำกับคำมากกระเป๋าคุณกระเป๋าเราทำในเดินก้อนหน้ามันแตกถนนเดินก้อนข้อบวกมือเห็นรถหน้าต่างเห็นข้างแล้วก็จะก็ทำหาเก่าตันมากมากเลยสั่งเธอขาดงานนี้มากเลยขื่นเรื่องมากเลยต้องขับสามขับหรือว่าน้ำถนนยุ่งหนักขึ้นมากครับขาดโอ้ขู่อยู่แล้วมันต้องหาคำก็เลยออกมาหน้าตรงนี้คือคำมาขาดผมมือที่หาคำต่อไปต่อมาต่อเท่าไรก็รู้คนละมันเจ็ดมันต้องวันที่หาคำคือจะมาคำเกิดแย่ด้วยก็เสียลมแก้ไขนะต้องออกไปทางนี้รถข้างรถข้างไหนแต่จะข้างข้างไหนจะไปเดินก็ขนาดเนาะนั่งรถเส้นข้างข้างเดียวตาเห็นจุดเฮ้ยทำงานงานเลยจะขึ้นไม่ได้ทั้งหมดน่าเป็นยังไงมันยังดูไม่เห็นต้องดูดิดูดิเขาเลยมันก็จะต้องอ้าคือท่านนี่ผมไม่เห็นแล้ววันนั้นคือท่านนี่แหละวะไม่รู้ท่านนี่ว่าไปมั้งถ้าขึ้นท่านนี่มันสูงเนี่ยผมผ่านไปแล้วตัดกลับมาหรือแค่ท่านมาไต่ผมว่ากลับมาจะไม่เห็นหนึ่งแค่ท่านไต่คนโน้นแล้วมันคนหนึ่งเอาไปไหมนะหูเลยเนาะมันได้แล้วนะแต่วันนี้ไหนฝนตกมันขึ้นผมก็ตกต้นเนี่ยแต่แค่ท่านสูงเอาล่างคุณนั่นคนนี้มั้งเอาคนขับรถนี่คุณคนจะตันไอ้นี่ก็ติดต้นมั้งนะโอ้ยมันรับหน้าครั้งนี้แล้วก็ติดไก่หนึ่งเลยตุ้งตายหนึ่งเลยขึ้นมาตายได้ยังไงแล้วข้างนอกตายได้ข้างนี้ตายได้ตายก็พอหน้านี้เป็นคนที่เราก็นั่งดีแล้วตอนเช้าวันไหนผมเคยรู้ได้สั่งอะไรไปเยอะคือวันพระอย่างวันนี้วันพรุ่งนี้จะต้องทำความสะอาดก็ต้องทราบกันเนาะวันไหนเกิดแล้วบางคนมาแล้วผ่านไปแล้ววันไหนต้องทำความสะอาดผิดปกติมีรู้สั่งว่า
1: พวกนั้นไปไหนพวกเลขาเลขศูนย์ไปทำไมไปนัดทองเพื่อนไปไหนผมคนเดียวนะผมไม่กล้า
0: ทำเพราะที่กันเดินของโลกมาใช้งานเป็นงานของพระเป็นพระคุ้มนำคุ้มนางไปไม่เหลือเป็นคุ้มกับคุ้มหมาผมอบรมพวกพระธรรมะระดับธรรมะเผยของคือดูรวมวัดวัดที่นารังก่อนวันที่17-18-20เจ็ดแปดเก้ายี่สิบเป็นยี่สิบนี่ผมตอบไปแล้วลองให้มานั่งฟังผมดูหลังคือเพื่อนเพื่อนดูคัดเพื่อนเพื่อนในพิการนี้ไปเป็นขอลงมาผมขอจะทำถูกที่รู้ไปขอจะทำรู้ไปเป็นงานบุกขาอะไรพวกไหนเนาะมันจะเป็นงานวันหนึ่งบุกขาบักต้องยังมาผมหัวตาเลยทำแดงไว้ไปเลยค่อยตั้งค่อยตั้งเกิดผมเนี่ยแดงก็ค่อยไปไม่ได้เห็นน้องต้นไงหรอกไม่ได้เขียนก็อยู่ต้นเดียวไม่ได้เห็นน้องเขียนก็อยู่ต้นเดียวนี่หลวงที่ได้อยู่ตรงศาสนาเขาตัวมัดแดงเข้าเป็นผังธรรมทานมันเป็นมัดแดงเลยหรอกนั่นคือเรื่อง
1: อ ถ้ำเรือมั่นคงจะรู้ของใจแต่ถ้ำใจอีกใจน้ำไม่เป็นใจประกาศเรียนให้ประกาศนี่มีท่าออกมาประกาศมาเลยเกิดที่ไหนขอทำไปขอผ่าไปถ้ามีคนเล่าทำผมไม่ไปผมไม่เห็นดีเลยว่างกรรมฐานอะไรมีงานไม่หยุดไม่ถอยว่างท่านอาจารย์ฟังนี่ข้าวผมเนี่ยผมจะได้ไปเปิดเป็นเรื่องที่ว่าผมไม่เห็นเลือดเขาต้องบอกเมื่อข้างหลังเป็นตามบอกทำว่าโพงก็ไม่ยอมทำมันทำแล้วมันคลายในอีกเรื่องหนึ่งต่อเป็นแบบข้างหลังมีเสียที่ตุ่มตั้งยุ่งจนแบบเป็นขนมทำเยี่ยมที่นี่มีกุมารร่วงของฐานไม่แก้ได้ร่วงเวลาไม่ได้สนใจก็ภัยการขบฟันขันทำให้ดีนะตาอย่างมืออย่างมองนู้นมองนี่เธอแบบต้องมีสติขันหนังตาให้ทั้งวนในบัตรให้ทำความรู้สึกอยู่ในบัตรนั่นแหละลักษณะของพระมังฐานขันด้วยความเห็นภัยขันด้วยความทั้งเดียวตาแบบเธอมือนุ่มเหมือนนี่แล้วท่านปากเชื่อประตูมีสติลำบากเลยลูกนะลำมือเดี๋ยวต้องมีสติในขณะที่ฉันคือขันไม่ได้พี่ดันไปของดันอะไรไม่ได้เดี๋ยวเขาจะตั้งความทุ่มรวมในบาทในตาเขาอยู่ที่นี่ตั้งจิตทุ่มรวมไว้ที่นี่มันเผลอไม่ได้อยู่ข้างในถ้ามีสิ่งหวังนั่นจะของดันไปของแล้วมันทนได้หรือมันควรจะตายมันก็พยายามรักษาอยู่แต่แล้วมันก็สิ่งที่พอเริ่มขันในขันภาพนี้มันตามก็อยู่ในนั้นจิตมันก็อยู่ในนั้นวิธีฝึกของทำไมจะฝึกไม่ได้ฝึกขนาดนี้ไม่ได้ถึงดาบเดียวขนาดนั้นมันมีท่ามีตอนที่มันจะกลัวตายเหมือนกันอ้าวถ้าว่ามันได้ตามันเถื่อนไปรุ่มโหมไปภายนอกด้วยความเถื่อนอะไรไม่รู้จะสิ่งอะไร

นี้ก็ดึกนั้นเมื่อนั้นนะมันกระวังขึ้นกลัวตายไม่อิ่มก็ดึกใครไม่กลัวตายมีเหรอท่านข้าทั้งวงถึงแสนเคยเป็นก็จะเป็นไปก็เป็นไปตั้งแต่ขึ้นทีหนึ่งแล้วมันเข็ดเลยหลังไม่เปิดหืมหลับทุกเงื่อนที่จะมาคุณจะฟ้องทำเล่นได้เลยทำไมต้องจริงนี่หลักธรรมอนุญาตจริงทุกอย่างหาที่ตรงนี้ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วเอาตามที่ใช้ของที่เหลือขึ้นมาว่าในหิ้วที่เหลือมันเหยียบย่ำทำลายแต่หนาทำลายของแต่คนเราปฏิบัติเพื่อเหยียบย่ำทำลายที่เหลือไม่ใช่จะเหยียบมาเพื่อให้ที่เหลือทำลายแต่เหยียบหัวตรงนี้เหตุผลว่าเข้าไปที่การปกครองจะขอไม่มีเหตุผลปกครองจะเอาอะไรมาเป็นความดุไม่มีทางเลยถ้าจะปล่อยให้เป็นตามนิสัยผู้เรียนก็ไม่ถึงใจการปฏิบัติเองก็ไม่ถึงใจแล้วมันจะได้อะไรพอถึงใจล่ะนั่นผมมันจะเป็นอย่างนั้นดิวิธีสอนเจ้าของมันต้องหลายพักหลายตอนมีสับมีโขลงไปบ้างถึงคราวจนให้หนักเท่าหนังใดแต่นั่นจะมีอะไรเป็นสาระแต่งหลังมีอะไรเป็นที่ดิมีอะไรเป็นที่มั่นใจเจ้าของมีแต่ลอยทั้งหมดให้มันอยู่ครูบาอาจารย์ก็ลอยออกไปมันก็ยิ่งเติมเลยว่ามันมีหลักติดหลักแตกเลยได้ทุกคนครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติตัวท่านมาด้วยธรรมะเป็นครูอาจารย์เราท่านมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มีหนักมีเบาเพื่อนเช้ามาติดของแค่นี้ไม่ได้มีเหลือมันทำไปไหนหมดปัญญาทำไมนอกจากจะไม่นำมาใช้แค่นั้นเพื่อนมันไม่คิดไม่ได้เลยจะทำให้จะของตัวจะของนั้นทำไม่ได้คนเราถ้าถามเรื่องความมีสติการกบการเชื่อฟังก็น่าฟังเพราะว่าการถามก็น่าดูทางนี้ก็ดีแล้วไม่น่าดูเท่านั้นอันนี้เป็นการฝึกสติทั้งนั้นนอกจากมารยาททางวินัยซึ่งเป็นส่วนนอกและยังเป็นสติส่วนภายในมันหนักด้วยเราจะหนักฝึกเจ้าของมีแต่ลอยเรื่อยไปน่าเบื่อละเรื่อยตรงนี้ก็ไม่หลุดลอยก็ได้เรามาอยู่กับครูกับอาจารย์เอาตรงนี้สายเก่าของมาใช้หลักธรรมะที่ควรจะเป็นเครื่องชำระกิเลสเข้าไม่ถึงเลยมีแต่กิเลสมันดันไม่หมดเข้าไม่ถึงแล้วจะเอาของดีมาดังไหนถ้ามันลอยข้างนอกข้างในมันก็ลอยมันมาจากหลักที่ใส่ภายในมีเด็กมีเดียวมีสูงมีต่ำมั่งภายในมันก็มีเวลามันจะเอาบางสิ่งภายในมันก็มีหนักแน่นเหมือนกันเพราะออกจากหัวใจอันเดียวกันนิสัยอันเดียวกันแต่ก็ปฏิบัติต่อจิตนอกกันในออกจากนิสัยมันคนที่เคยท้าจะติดปัญญาเวลามันจำเป็นมามันต้องท้ายมันเคยท้าอยู่แล้วเอาเป็นทะลุก็ได้ถ้าไม่เคยท้าก็ติดตายนั่นแหละไม่สนใจจะท้าด้วยตายด้วยกันขึ้นอยู่กับวันกับปีกับเดือนกับร่ำเวลานะมันขึ้นอยู่กับความเพียรเจ้าของเองนะกิเลสมันไม่มีร่ำเวลาทั้งนั้นอยู่ไหนมันก็มีกลางค่ำกลางคืนก็มีตับตุ่มมีตาแล้วมันก็มียืนเดินนั่งนอนมีหมดกิเลสแล้วการแก้เราจะหาสถานที่การเวลาที่ไหนมาแก้เพราะสถานที่การเวลาไม่ใช่เครื่องมือของการแก้กิเลสแต่เรื่องของสติเรื่องปัญญาเรื่องอุบายเจ้าของต่างหากเรื่องความภาคความเพียรเจ้าของต่างหากเป็นเครื่องแก้กิเลสได้เพราะนั่นไม่มีจะไปสนใจคิดให้เสียเรื่องเวลาแล้วจะเป็นนอนตายเป็นตายทั้งเป็นตะกร้าโอ้ยมันอยากจะมีสติก่อนตกตะกร้าโอ้ยอยากถึงสมุดว่ามุขธรรมประการเราไม่ต้องเกลียดเป็นข้าเราอย่างเหมือนฟังแทนตาเลย
ถ้าจิตมันอยู่กับตัวนี่ความรู้สึกตัวดูเรื่องของตัวดูความเคลื่อนไหวของตัวทำความสนใจในตัวในจิตมันจะทั้งมีอะไรแย่ๆไม่ว่าขึ้นมาให้เป็นเครื่องสะดุดใจพอถึงเรื่องจิตถ้ามันเกิดข้างนอกถือนู่นถือนี่อยู่ไม่มีไม่ได้ดีบายนะสนใจมาสังเกตเจ้าของมันก็เห็นเรื่องเจ้าของเหมือนเวลาสังเกตคนใดสังเกตเรื่องใดแล้วก็เรื่องแบบนั้นถ้าทั้งโลกคุณชอบนินทากันชอบมีโทษชอบมีโทษของมันอยู่ถ้าจิตมันขึ้นไปอยู่ข้างนอกไปสนใจข้างนอกมันก็ได้เรื่องมาพูดได้เรื่องมาคิดถ้าสนใจในตัวเองมันก็ได้เรื่องมาพูดได้เรื่องมาคิดได้เรื่องทำหนี้ได้เรื่องผมขึ้นมาหลังสำคัญคือความสนใจเนี่ยความสนใจนี่มันไปทางไหนมันต้องได้เรื่องออกข้างนอกก็ได้เรื่องแต่ดูหน้าออกข้างนอกมันจะมีสายข้างโลกไปถ้าเป็นนักธรรมะออกข้างนอกเป็นเรื่องธรรมะเรื่องเดียวเพื่อข้างนอกก็เพื่อจะมาเทียบเทียมกับตัวเองตนเองเข้ามาข้างในก็เพื่อจะพิสูจน์ความผิดพลาดของตัวเองมันก็ต้องเรื่องขึ้นมาเรื่อยๆตัวเองมีสายสุดมันต้องคิดออกนอกเสมอมันต้องคิดออกมาภายในจนไม่ค่อยเรื่องกับตัวเองแบบที่เหลือทั้งกองว่าเป็นความสงวนว่าเป็นตัวของตัวเองทั้งไม่อยากจะแตะต้องความรักความที่เกลียดก็สร้างแล้วก็เป็นตัวที่เหลือก็ชอบความหมั่นแต่ท้อแท้แบบนี้เป็นเรื่องที่เหลือทั้งนั้นก็ชอบนี่ไม่อยากจะแตะต้องควรจะเลือกสติจะเจ็บพอลำดับนานถึงนี่บุญทั้งวันทั้งคืนแต่พอที่เหลือมันเองดับไม่มีอะไรดับแล้วเด็กมันต้องเวลาดัดตั้งดัดเลยคิดทำไมจะผลนิดเท่านั้นไม่ได้หรือเธอไม่พลาดสติปัญญาตาที่หนักเธอพูดอยู่เสมอที่เหลือก็หลุดลอยไปแม้แต่ตัวนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาอาศัยการคิดการพิจารณาเพื่อจะมีผลพอได้ตัดได้ผลแล้วมันตกไปเองหมดเลยนี่ยอมไปเหตุผลมาแล้วยอมปัญญาปัญญาเป็นคนให้เหตุผลมาใช้มาแก้ที่เหลือใช้ปัญญาขยันว่าสอนเสมอเรื่องปัญญาปัญญา

0: เวลามาจะพูดสิ่งที่ทั้งนั่งกระลุนไปเยอะเราจะกัดของหูทางตาจะพูดมันกระลุนไปเยอะกายมันไปทางหนุนเตี้ยในกายมันท่องเตี้ยนี่เป็นไงดูพวกหลังพวกเนื้อพวกเอ็นพวกกระดูกมันดูยังไงมันเป็นไงของจริงมีเลยของปฏิกูลเต็มมันหมดทั้งร่างทำไมก็ไม่เห็นของปฏิกูลของที่น่าเบื่อมีอยู่ทำไมมันไม่เบื่อมันไม่พิจารณาตามสิ่งที่ควรจะเบื่อสิ่งที่ไม่มีมาเสียสันเอาเป็นความเสียความงามมันมีที่ไหนมาหาเสียสันเอามันหลงไปได้ที่ดีที่ถึงแม้นี่จะต้องจริงแท้เอามาเลี้ยงปูนมากเกินนี่การปลูกของตาต้องมีด้วยคายที่แข็งที่มันมีแค่ทำไมพิจารณาไม่เห็นไม่รู้แต่ปูนไม่มีทางปูนมาหลอกตัวเองนะจนเกิดวิเศษต่างขึ้นมาใครจะเชื่อมต่อไปมากมายนักถือจนไม่มีขอบมีเกิดเลยมันหลอกมาแล้วเนี่ยหาด้วยความสงสารความดีดำถาวรมีที่ไหนในการมันจะถือมันเหมือนขาดตายร่างทุกวันเขาก็ของไม่ดีมาจากระบายมาจากภายในออกมาติดยิ้มหนังผีนี่คือเนาะผีตาขี้อะไรเต็มไปหมดยังไม่เห็นเลยมันจะเสือกงามเป็นอะไรอีกเสือกแล้วเสือกดูหน้าตาคนจริงงามเด่นแบกกระดูกไปนาอยู่ทั้งวันทั้งคืนยังไม่เห็นกระดูกแบกทั้งผีทั้งกบทั้งน้ำทั้งเนื้อของไม่ได้ถึงไปโคกไปมาทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาจนนี้ยังไม่ทราบอยู่มันแบกอะไรดูปัญหามาปัญญาของอยู่จะของแบกไปมาเนี่ยถ้าไม่เป็นใจจะดูให้มันเห็นตามความจริงยิ่งไม่มีเสียสันนะเผาเจ้าของมันถึงก็เผาที่นาทำจริงจะอะไรมาเผาโดนเห็นมีกระดูกสี่ท่อนสี่ซึ่งมันติดมันต่อนี่ถ้าดึงเรื่องหนังเรื่องเนื้อห่อแล้วเรื่องหนังด้านดึงเลยเอ็นเอ็นสั้นกระดูกเนื้อเนี่ยตาพาไปมันน้ำหน่อน้ำหน่อเนี่ยอะไรอันนี้ง่ายกำหนดผลน้ำก็ออกดูที่ถ้าเดินไปนี่จะดูขนาดไหนคนเราจะมาลองวันมันบินตามง่ายๆเลยจะดึงติดหน้าติดหลังอย่างหนังไม่มีดูได้เลยหนังยังติดตาบางครั้งอะข้างในหนังก็ดูได้เมื่อไหร่ถือดังมากหาเอากันด่าตรงส่วนบ้างแล้วเนี่ยแล้วมันไปเสร็จแต่มันเห็นจริงจริงโอ้มันกดความเกิดของเยอะแยะเมื่อไหร่การดูมาถึงกายตัวจิตจริงๆตัวความเกิดทั้งเยอะน้ำตาล่วงเคยคุยอยู่ตรงนั้นแล้วโอ้ยคือด้วยกันทำไมไม่เห็นแต่ก่อนทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นพอมาเดินเข้าไปความเคยทั้งนี้มันมีแต่เดินเดินที่มันตำนานมันซึมไปเหมือนกระดาษซึมเนี่ยซึมไปซึมไปซึมไปซึมไปขวดแล้วบรรยากาศที่แตกมันไปเกิดมันไปเน่าไปมันกำหนดดูยิ่งพังไปพังไปเหลือแต่ร่างกระดูกมันก็ยิ่งเกิดความเบื่อความเบื่อหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าจิตมันยิ่งเบาขึ้นมามันถอนคือทันมันคาดการณ์ยิ่งเกิดความเบื่อความเบื่อจิตทั้งหมดไม่ละไม่ปล่อยไม่วางจนมันพังทลายลงไปหมดเป็นเรื่องที่มันติดต่อกันผูกพันนักเรียนกันได้มันก็เปลี่ยนมันพังมันเต็มสภาพมันเองเป็นหลักธรรมฐานบรรดาเวลามันเข้าถึงกันมันต่างเกิดทั้งนั้นต่างทุนเมื่อไหร่แตกกระจายกันแบบเห็นได้ชัดๆสิบคนได้หรือเราไม่เห็นได้ ทางเลยเวลาไม่เห็นมีมั้ยแต่มันไม่ทนนะเมื่อเพิ่งเราดูไม่ถอยดูหนาถอยมันมีอยู่ทำนั่งมองดูคนนี่มันไม่อยู่นะผิวพอมองเห็นปั้นทะลุทะลุทะลุเลยหน้าน้ำคำทำนาทางวิปัสสนาเกี่ยวกับร่างกายทะลุทะลุทะลุเอาเลยขั้นออกมือแล้วก็เป็นบรรยากาศว่างว่ามันเป็นขั้นมันจิตเป็นขั้นเป็นขั้นพอจะทะลุออกแต่กระจายกายว่างกายเป็นความว่างไปหมดดูกำลังว่างมองคนแทบเดียวพี่มาเรื่องสุภาพไปฟังเรื่องอันนี้ไม่คันอ่ะมันเลือดเลยกำหนดเงินว่างกำหนดเลยทะลุเงินตายเห็นไม่ก็ตามใจไม่เห็นมันทะลุกำหนดว่างกันหรือว่างเลยไอ้ตาเราอยู่หน้ามองดูภูเขาทั้งลูกตัดต่อตัดต่อเห็นอันหนึ่งมันทะลุไปแล้วมันส่วนใหญ่ที่ติดเป็นกล้องหน้าที่บอกตาเนี่ยตามันก็มีเป็นเรื่องสัญญาเดิมตัวเองที่เห็นเคยเห็นเคยได้ยินถ้าปิดมันเป็นเรื่องใหญ่เวลามันไม่ว่างมันทะลุทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยเวลาไม่ว่างว่างหมดมองเห็นดึงก็ไม่หนีมันว่างว่างว่างว่างว่างทำไมว่างนอกว่างในว่างในที่เสร็จทิ้งแล้วว่างนอกมาติดในนั่นมันไม่พอล้างของเข้ามาเองมันทำไมว่างทำไมปล่อยหมดนะว่าอะไรเป็นที่สุดความหมายนี้อยู่กับอะไรก็ไม่ใช่นั้นปฏิบัติการที่ขึ้นก็ไม่ใช่ว่ามีที่ขึ้นแล้วเราได้ที่ขึ้นแล้วก็ไม่ใช่พอแล้วตัวพอแล้วว่าเป็นที่ขึ้นไม่ขึ้นนั่นก็ไม่สมมติเองนะพออยู่นั่นเป็นความหมายที่นั่นนะตอนนั้นไปเถอะดูยาอาการเขาสักแต่ว่าดูยาของสมมติท่าแต่พอขันมันอยู่นั่นกับหมดปัญหาหมดความหมายอะไรทั้งหมดเกี่ยวกับสมมติไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นเมื่อวันปีเดือนสถานที่เฮ้ยมันเป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดมันก็รู้ดูยาที่แสดงออกของจิตจิตมันที่นี่กับเรื่องของขันมันก็ทราบเยอะการดูเป็นดูตัวมันก็ทราบเยอะการหลับการนอนการไปการมาแต่เรื่องของตัวเรื่องของขันนี้มันก็ทราบเดี๋ยวเราไม่ทราบทราบตัวเองทั้งหมดมันมีคำมาบอกก็ทราบเพราะความจริงอยู่กับทุกคนเมื่อพิจารณาถึงขั้นเสร็จแต่ผลทราบแล้วไม่มีคำมาบอกพระเจ้ามาทั้งสามที่ดีโกเห็นไหมเห็นเองทั้งที่โกจะเพิ่งตัดสินจากปฏิบัติการตัวเองที่ปฏิบัติไม่มีใครมาตัดสินโดยเรียกก็ไม่มาประกาศอยู่ที่ไหนที่คุณไหนมันอยู่กับกายอยู่กับปฏิปทาที่ปฏิบัติอยู่กับการถามที่ไหนอยู่กับคนอยู่กับทำอยู่กับคนที่นานแล้วเนี่ยต้องเกิดทำแล้วก็เห็นเรื่องของตัวเองนะธรรมญาเข้าใจเรื่องอธิบายให้มันคุณอยู่ฟังหน่อยคุณเดิน
1: ตัวเด็กนั่นยิ้มนั่นเอาลงเด็กของเงี้ยนะ

นไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้ว

ถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วโอวาทคำสอนของหลวงปู่ดูลย์อาตุโล

0: พุทธภาษิต
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย